0: รือปปช.เตรียมตั้งกรรมการตรวจสอบเส้นทางเงินและเร่งพิสูจน์คลิปเสียงยงนักการเมืองยืนยันดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมา
1: ในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาสักชุดหนึ่งในการที่จะนำผู้เชี่ยวชาญครับไม่ว่าจะเป็นปปช.เองหรือแม้กระทั่งปปง.นะครับได้นำเรียนเลขาปปง.และก็รองเลขาปปง.แล้วว่าอาจจะขอความร่วมมือในการที่จะประสานงานในเรื่องเส้นทางเงินต่างๆ
0: ขณะที่พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไซผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวว่าได้ประสานขอรับพยานหลักฐานจากปปช.เพื่อนำมาวิเคราะห์และขยายผลเพิ่มเติมคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์รับทราบความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดโดยจะมีการประชุมลงลึกในรายละเอียดอีกครั้งในวันที่3กรกฎาคมนี้ก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือแลนด์บริดจ์ครั้งที่2ทับ2569โดยนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการโครงการแลนด์บริดจ์เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินความเป็นไปได้ความคุ้มค่าและผลกระทบของโครงการอย่างรอบด้านภายใต้กรอบเวลาศึกษา90วันโดยอนุกรรมการชุดแรกกำลังประเมินความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์สมมติฐานการประหยัดเวลาและต้นทุนรวมถึงศักยภาพในการดึงดูดสายการเดินเรือขนาดใหญ
4: ่อีกส่วนหนึ่งที่จะมีการประชุมกันและจะดูในวันที่3กรกฎาคมก็คือ เรื่องของตัวความเป็นไปได้ในการโอเปเรตตัวโครงการนะครับในการให้บริการตัวโครงการเนี่ยที่ว่ามีเรือมาเทียบแล้วขนลงมาแล้วไปกองแล้วขนลงรถไฟเนี่ยแล้วไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับมันมีความเป็นไปได้ในเชิงการปฏิบัติการขนาดไหนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะไปดู
3: ขณะที่อนุกรรมการชุดที่2ด้านสิ่งแวดล้อมได้พิจารณารายงาน EIA ของโครงการย่อยโดยเน้นย้ำข้อห่วงใยเรื่องปัญหาฝุ่นตะกอนจากการขุดลอกร่องน้ำการสูญเสียพื้นที่ป่ารวมถึงผลกระทบต่ออาชีพและรายได้ของคนในพื้นที่ส่วนอนุกรรมการชุดที่3แผนการประชาสัมพันธ์และการสร้างความเข้าใจได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกระจายข้อมูลข้อเท็จจริงของโครงการไปยังประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและลดความสับสน
4: ส่วนอนุชุดที่3เนี่ยจะเป็นชุดที่ดูเรื่องของตัวแผนในการประชาสัมพันธ์แล้วก็การสร้างความเข้าใจนะซึ่งอันนี้ก็ได้มีการประชุมกันไปแล้วก็ได้มีการมอบหมายกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับเข้ามาช่วยกันดูในที่จะกระจายตัวข้อมูลของตัวโครงการให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ภาคส่วนต่างๆเพื่อได้ข้อมูลที่ตรงกันนะครับแล้วมีความเข้าใจตรงกันก็ที่ประชุมก็รับทราบทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานเร่งดำเนินการ
3: เลขาธิการสสช.ยังคาดการว่าคณะกรรมการจะสรุปผลการศึกษาได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก่อนเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีตามกรอบเวลาที่กำหนดและยังไม่ขอเปิดเผยตัวเลขหรือผลประเมินใดๆในระหว่างการศึกษาเพื่อป้องกันการนำข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ไปตีความคาดเคลื่อนนพศรแก้วคำรายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเจรจากับมาเลเซียเพื่อขอเปิดเส้นทางส่งออกกุ้งของไทยคาดว่าจะใช้โอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการหารือเรื่องการส่งออกกุ้งไทยด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกรณีการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่กำลังประสบปัญหาส่งออกและราคาสินค้าตกต่ำหลังมาเลเซียควบคุมนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ของไทยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาว่าล่าสุดกระทรวงเกษตรได้ทำหนังสือแจ้งไปยังทางการมาเลเซียแล้วเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อเร่งเจรจาขอเปิดเส้นทางส่งออกกุ้งของไทยแต่จนถึงขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอการตอบรับอย่างเป็นทางการซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมในเรื่องของเอกสารการเจรจาและในเดือนหน้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการคาดว่าจะใช้โอกาสนี้หารือกับมาเลเซียเพื่อหาทางออกร่วมกัน
6: จนขณะนี้ก็กำลังรอหนังสือตอบจากเขาอยู่คือตอนนี้ผมกลับมายังอย ู่ในจุดที่ผมบอกผมทำหนังสือไปแล้วแล้วตอนนี้ก็รอคำตอบจากทางท่านรัฐมนตรีเขารัฐมนตรีเขาบอกกำลังเดินทางไปต่างประเทศและจะประสานเวลาที่เหมาะสมกับมาก็รอตรงนี้อยู่อย่างไรก็แล้วแต่ก็คงจะต้องรวบรวมข้อมูลซึ่งท่านรัฐมนตรีท่านก็จะเดินทางไปมาเลเซียซึ่งช่วงนั้นผมจะเดินทางไปกับท่านด้วยครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมนำแนวคิดสูตรแคร์ที่จะใช้คำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยความคืบหน้าการผลักดันสูตรแคร์สำหรับการคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่ของสำนักงานประกันสังคมว่าขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้หลังผ่านการรับฟังความคิดเห็นและหารือจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านแล้วซึ่งแนวคิดการนำสูตรแคร์มาใช้ได้ศึกษาและผลักดันมาตั้งแต่ปี2557ถึง2558เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นแนวทางที่หลายประเทศนำมาใช้ทั้งนี้แม้จะมีข้อกังวลต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแต่สำนักงานประกันสังคมได้ออกแบบกลไกดูแลเยียวยาไว้แล้วพร้อมย้ำว่าประโยชน์โดยรวมจะทำให้ผู้ประกันตนได้รับเงินบำนาญชราภาพสูงขึ้นเพิ่มสัดส่วนรายได้หลังเกษียณให้สูงกว่าเดิมจากเดิมประมาณ40%เป็น60-70%
7: การขับเคลื่อนเรื่องของสูตรแคร์เนี่ยมันจะสามารถยกระดับของพี่น้องแรงงานโดยเฉพาะในเรื่องของเงินบำนาญชราภาพเนี่ยได้อย่างมีนัยสำคัญนะครับเราจะสามารถขับเคลื่อนให้คนที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยเกษียณอายุแล้วเนี่ยนะครับสามารถมีรายได้เกินกว่าเส้นความยากจนเพิ่มมากขึ้นสามารถปรับเพิ่มได้จาก40%กว่าเนี่ยเป็น60%กว่าถึง 70%นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเห็นได้ชัดครับว่าประโยชน์โดยรวมเนี่ยมันเกิดกับพี่น้องแรงงานนะครับผู้ประกันตนนะครับ
5: กรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.แนะนำประชาชนวางแผนเดินทางออกมาใช้สิทธิ์และเกาะติดผลคะแนนออนไลน์นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้โดยจะทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนโดยมอบหมายให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตกำหนดมาตรการสำคัญเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในวันเลือกตั้งทั้งการตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพพร้อมจัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองรถสูบน้ำเคลื่อนที่และอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนอกจากนี้เพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่เลือกตั้งได้มีการควบคุมระดับน้ำในคลองคูน้ำและลำรางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเร่งเปิดทางน้ำไหลจัดเก็บขยะและสิ่งกีดขวางในคลองรวมถึงตรวจสอบและซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำและช่องรับน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดจนจัดกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยเร่งด่วนประจำสถานีสูบน้ำจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและหน่วยเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตลอดวันเลือกตั้งพร้อมเตรียมทีมซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเข้าดำเนินการได้ทันทีหากเกิดเหตุขัดข้องจึงเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวางแผนการเดินทางและเตรียมอุปกรณ์กันฝนให้พร้อมเพื่อออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้อย่างราบรื่นตลอดทั้งวัน
2: ยอดจับจ่ายใช้สอยงาน OTOP Mid Year 2026ช่วง6วันรวมแล้วกว่า559ล้านบาทคาดว่าทะลุเป้า600ล้านบาทโดยงานจะมีถึงวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปให้กำลังใจผู้ประกอบการในงาน OTOP Mid Year 2026ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยยอดจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP Mid Year 2026ระหว่างวันที่20-25มิถุนายนรวม6วันของการจัดงานสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการแล้วกว่า559ล้านบาทโดยโซนสินค้าที่ได้รับความสนใจมากที่สุด5ลำดับแรกได้แก่ OTOP 5ประเภทศิลปินโอท็อปโอท็อปชวนชิมโอท็อปพรีเมียมและโอท็อปสตาร์ทอัพและในส่วนของจังหวัดที่มียอดจำหน่ายสะสมมากที่สุด5ลำดับแรกได้แก่จันทบุรีสักแก้วศรีสะเกษนครราชสีมาและกาญจนบุรีคาดว่าจะเกินเป้ายอดจำหน่ายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาท สำหรับประชาชนที่สนใจเที่ยวชมงานโอท็อปมิดเยียร์2026ได้ถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีและสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 6040ผ่านแอปเป๋าตังเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการคนไทยเพื่อทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนสร้างรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกครอบครัวทุกพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้ทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์จากผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวง DE ได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานงานความร่วมมือแพลตฟอร์มในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569ระยะเวลา18วันเป็นจำนวน 13,888 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายทอมแฟลชเชอร์หัวหน้าหน่วยบรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติโดยระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย920รายและยังมีผู้สูญหายมากกว่า 50,000 รายขณะที่ตัวเลขของชาวต่างชาติที่พำนักในเวเนซุเอลาเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย19รายซึ่งรวมถึงพลเรือนจากโปรตุเกสสเปนบราซิลจีนและอิตาลีและมีผู้สูญหายมากกว่า100รายด้านสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าบรรดาเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากนานาชาติอย่างน้อย17ประเทศกำลังระดมกำลังเพื่อปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายในเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากสเปนเอลซัลวาดอร์โคลอมเบียและเม็กซิโกเดินทางถึงเวเนซุเอลาแล้วและอยู่ระหว่างสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
2: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ประณามอิหร่านจากเหตุการณ์เหตุโจมตีเรือขนส่งสินค้าลำหนึ่งซึ่งกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยอยู่ห่างจากโอมานเพียง14กิโลเมตรซึ่งถือเป็นการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายอาร์เซนิโอโดมิงเกสเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ประกาศระงับปฏิบัติการคุ้มกันเรือพาณิชย์ราว600ลำและลูกเรืออีก 11,000 คนที่ติดอยู่ในอ่าวเปอร์เซียนับตั้งแต่ที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นการชั่วคราวเพื่อยืนยันถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับเรือทุกลำในภูมิภาคตะวันออกกลาง
5: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของเยอรมนีหรือ DWD รายงานว่าเยอรมนีเผชิญอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการโดยแตะระดับ 41.3 องศาเซลเซียสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยสามารถบันทึกอุณหภูมิสูงสุดที่เมืองชาบรุกเคนในรัฐซาลันทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศถือเป็นการทำลายสถิติสูงสุดที่เคยบันทึกไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2562ที่ 41.2 องศาเซลเซียสDWD ยังคาดการว่าอุณหภูมิในเยอรมนีอาจสูงขึ้นถึง42องศาเซลเซียสในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้พร้อมแนะนำให้ยกเลิกกิจกรรมและงานเทศกาลจำนวนมากรวมถึงการแสดงคอนเสิร์ตงานเทศกาลและการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์นี้
2: นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีแห่งออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับบริษัทกระจายเสียงแห่งออสเตรเลียหรือ ABC เมื่อวานนี้ระบุว่าออสเตรเลียเตรียมยกระดับกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่อไปแล้วฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่มไอฝรั่งเศสเอาชนะนอร์เวย์4-1ฝรั่งเศสเก็บชัย3นัดติดคว้าแชมป์กลุ่มไอครอบ32ทีมไปพบกับสวีเดนส่วนนอร์เวย์พบกับไอวอรี่โคสต์ขณะที่เซเนกัลเอาชนะอิรัก5-0ยังพอมีลุ้นได้เข้ารอบสำหรับวันนี้กลุ่ม G อียิปต์เจอกับอิหร่านและนิวซีแลนด์พบกับเบลเยียมเวลา10 นาฬิกาชนิดอาชีพชาย ITF เมนวอร์ชนิดทัวร์ M15 คุณลุมลีดาสก้าบานย่าที่ประเทศเซอร์เบียในรอบผลลองชนะเลิศชายคู่วิทยาตรงเจริญชัยกุลนักหวดหนุ่มไทยจับคู่กับอารอนกิลกาเซียจากลักเซมเบิร์กชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการชนะคู่จากอิตาลีไปได้2-1เซต2-6 7-6 ไทเบรก7-5และซุปเปอร์ไทเบรก10-7ทำให้วิทยากับอารอนกิลกาเซียมาครอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่มือวางอันดับ3ของรายการอย่างอันเดรียเดมาคีจากอิตาลีและทิโมเฟ่เดเรฟาสโกต่อไปชนิดแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักชนิดสาวไทยมืออันดับ164ของโลกสร้างผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะโอเซียนโดเดงจากฝรั่งเศส2-1เซต5-7 7-5และ6-1มาครอบเมนเราได้สำเร็จเป็นรายการแกรนด์สแลมผลที่2ในชีวิตของมนัญชยาต่อจากศึกออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมามูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดโครงการการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมกรีนชาริตี้กอล์ฟทัวร์นาเมนต์2026ชิงถ้วยเกียรติยศพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยมีพลเอกยศนันท์หลายเจริญประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันร่วมในพิธีเปิดที่สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกกรุงเทพมหานครสำหรับการแข่งขันทั้งหมดมี36ทีมทั้งนี้เพื่อระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรายได้ทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนำคณะสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเข้าพบนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านกีฬาจักรยานในทุกมิติทั้งการเก็บตัวฝึกซ้อมการแลกเปลี่ยนนักกีฬาบุคลากรการพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถจะมีเป้าหมายให้กีฬาจักรยานเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสุขภาพของประชาชนโดยทางสมาคมจักรยานจีนแสดงความประสงค์ที่จะขยายความร่วมมือกับประเทศไทยในกีฬาจักรยานทุกประเภททั้งจักรยานประเภทถนนประเภทลู่ BMX และเสือภูเขาพี่เจตกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:10 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง76ซนติเมตรและเวลา 20:17 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร2ซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:03 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง80ซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
14: 1นาทีกับกปท.
15: ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างแต่ไม่มีเวลาในวันธรรมดากรมการขนส่งทางบกเปิดให้บริการทำและต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่13มิถุนายนไปจนถึงวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.ผู้ที่สนใจสามารถ Walk-in เพื่อรับบัตรคิวได้เลยณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 เงื่อนไขสำคัญคือคุณต้องผ่านการอบรม e-learning มาเรียบร้อยแล้วเท่านั้นจากนั้นเตรียมเอกสารให้พร้อมได้แก่บัตรประชาชนใบรับรองแพทย์ใบขับขี่ส่วนบุคคลที่อายุเหลือไม่น้อยกว่า2เดือนหรือใบขับขี่สาธารณะเดิมพร้อมทั้งผลการอบรม e-learning เมื่อเอกสารครบเจ้าหน้าที่จะให้ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบข้อเขียน e-exam หากสอบผ่านและไม่พบประวัติอาชญากรรมก็สามารถชำระค่าธรรมเนียมเพื่อออกใบอนุญาตได้ทันทีโดยรถยนต์สาธารณะมีค่าธรรมเนียม305บาทและรถจักรยานยนต์สาธารณะ155บาทส่วนผู้ที่ขับแท็กซี่อย่าลืมเตรียมรูปถ่ายเสื้อคอปก3นิ้วจำนวน3รูปสำหรับทำบัตรเหลืองด้วยนะคะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าตือฮวนตือฮวนเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตือฮวงหมายถึงลำไส้ใหญ่ของหมูในภาษาจีนแต้จิ๋วตือฮวงมีความหมายตามตัวอักษรว่าคนต่างชาติซึ่งเปรียบเหมือนหมูอันที่จริงไส้ใหญ่ของหมูนั้นภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่าตือตึง แต่คำว่าตื่นตึงอาจแปลได้ว่าคนจีนซึ่งเปรียบเหมือนหมูดังนั้นชาวจีนแต้จิ๋วจึงเปลี่ยนเรียกตื่นตึงเป็นตือหวงและเพี้ยนมาเป็นภาษาไทยว่าตือหวนชาวจีนในเมืองไทยนิยมนำตือหวนมาต้มพะโล้หรือต้มกับผักกาดดองส่วนคนไทยใช้คำว่าตือหวนเรียกอาหารชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเครื่องในต่างๆของหมูต้มรวมกับผักกาดดองบางคนอาจกินกับไส้หมูยัดไส้ข้าวเหนียวและถั่วลิสง
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคเหนือภาคเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงและเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญ4สายคือปิงวังยมน่านที่ไหลรวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับภาคกลางนอกจากนี้ภาคเหนือยังมีชายแดนติดกับประเทศเมียนมาและลาวและมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์จึงมีวัฒนธรรมผสมผสานกับกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวที่อยู่ใกล้เคียงจึงทำให้ประเพณีภาคเหนือมีหลากหลายรูปแบบทั้งประเพณีทางพระพุทธศาสนาและประเพณีท้องถิ่นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธนิตตันบัวครีรองปลัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนช่วงการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้ค่ะ
18: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
19: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
20: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในวันพรุ่งนี้กรุงเทพมหานครจะจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครโดยได้เตรียมการรับสถานการณ์ต่างๆอย่างรอบคอบพร้อมมีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้วยขอเชิญรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ดังกล่าวจากนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
21: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านและสวัสดีท่านรองปลัดธนิตครับผม
22: ครับสวัสดีครับ
21: ครับท่านรองปลัดครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนจะเป็นวันที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครับอยากจะขอเรียนถามครับผมว่าขณะนี้ทางกทม.เนี่ยได้มีการเตรียมการนะครับการเลือกตั้งต่างๆในทุกมิติเนี่ยไปครบถ้วนเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าครับเพื่อให้เป็นไปอย่างราบรื่นครับผม
22: ครับก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับทางท่านปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่นประจำกรุงเทพมหานครนะครับท่านณรงค์เรืองศรีท่านก็ได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตนะในเรื่องการเตรียมความพร้อมซึ่งในวันพรุ่งนี้เป็นวันเลือกตั้งแล้วนะครับตอนนี้เราเตรียมมาจริงๆเราเตรียมมาล่วงหน้าตั้งแต่เดือนตั้งแต่ก่อนท่านผู้ว่าท่านเดิมจะหมดวาระด้วยซ้ำไปนะครับในเรื่องสถานที่นะครับในเรื่องของการเตรียมจัดในเรื่องที่เลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งการสำรวจอะไรต่างๆเตรียมความพร้อมนะครับจนมาถึงวันเสาร์ที่27เนี่ยนะครับทางเราก็ได้เตรียมความพร้อมไปค่อนข้างจะครบถ้วนแล้วนะครับยังเหลือแต่ วันพรุ่งนี้วันนี้เราก็ทางสำนักงานเขตก็จะเป็นเรื่องของการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์นะครับที่จะส่งมอบให้กับคณะที่เราเรียกว่ากปน.ก็คือคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในแต่ละหน่วยซึ่งในของกรุงเทพมหานครเรามีถึง 6,628 หน่วยเลือกตั้งอยู่ในกระจายอยู่ใน50เขตนะครับเพราะฉะนั้นก็เราเตรียมความพร้อมถึงแล้วเราอาจจะมีเตรียมในส่วนเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่วงนี้ก็ฝนฟ้าจะตกอย่างเงี้ยเราก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของเกิดกรณีที่มีฝนฟ้าตกมาเราก็จะในหน่วยที่มีความเสี่ยงอะไรต่างๆที่จะเกิดปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะฮะเราก็ได้เตรียมป้องกันแล้วก็ในเรื่องของการแก้ไขในเรื่องนี้ก็เรามีการประเมินในเรื่องของจุดเสี่ยงจริงๆเราก็เราทราบตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของสสเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าตรงไหนที่จะเป็นความเสี่ยงเพราะว่าในวันนั้นจริงๆหลายเขตก็ในก็จะโดนเรื่องฝนเรื่องพายุเหมือนกันนะคร
0: ับ ใช่ครับใช่
22: เราก็ได้มีการเตรียมการเรื่องย้ายเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งไปอยู่ในที่ที่ค่อนข้างจะปลอดภัยมากขึ้นนะครับ
0: ครับ
22: แต่ว่ายังไงก็ตามบางเขตเนี่ยก็จะอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการเปลี่ยนที่เลือกตั้งอาจจะไกลถ้าเปลี่ยนแล้วไกลจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมันก็จะทำให้เขาไม่สะดวกมาออกมาใช้สิทธิ์นะครับเราจำเป็นอาจจะต้องตั้งในอยู่ที่เดิมแต่ว่าเราก็ประเมินแล้วว่าที่เดิมเนี่ยถ้ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยยังไงก็จะต้องมีความกรณีที่มีฝนฟ้าตกมาหรือมีพายุมายังไงก็ต้องปลอดภัยนะครับซึ่งอย่างนี้เราทางเขตก็ได้เตรียมความพร้อมในหลายเขตที่เราไปดูมานะครับท่านปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้สั่งการให้รองปลัดทั้ง6ท่านนะครับก็ไปดูความพร้อมในแต่ละพื้นที่กลุ่มเขตที่แต่ละท่านรองปลัดควบคุมกำกับดูแลอยู่นะครับหลายเขตก็ทำได้ดีเช่นมีการยกพื้นเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับที่เราไปดูมาหรือบางเขตก็จะใช้ในเรื่องของพาเลทนะครับไม้ยกพื้นนะครับในที่กรณีที่หน่วยที่เป็นเต็นท์แล้วก็คิดว่าถ้าฝนตกมาโอกาสน้ำท่วมมีแน่เขาก็จะเตรียมในเรื่องของยกพื้นนะครับแล้วก็เอาพาเลทไม้พาเลทรองหรือแม้กระทั่งเตรียมในเรื่องของผ้าใบเผื่อมีฝนตกเนี่ยก็เราก็จะเตรียมในเรื่องของผ้าใบเสริมเต็นท์ที่อาจจะไม่มีอาคารที่จะคุ้มครองในเรื่องของฝนเนี่ยเราก็จะมีผ้าใบในแต่ละเต็นท์แต่ละด้านให้นะครับรวมถึงเต็นท์ที่เราตั้งเป็นคู่เนี่ยเราก็จะทำในเรื่องของรางน้ำอันนี้ก็ช่วยอันนี้เราค่อนข้างเตรียมความพร้อมในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าท่านปลัดกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญเพราะว่าเราทางจากดูจากพยากรณ์อากาศเนี่ย 65% ที่คิดว่าฝนจะตกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมความพร้อมในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะครับ
0: ครับผมก็เท่าที่ฟังนะครับก็มีการเตรียมพร้อมอย่างรอบคอบโดยมีการนำประสบการณ์ของการเลือกตั้งใหญ่นะครับมาใช้เป็นตัวในการเตรียมพร้อมด้วย
22: ครับ
0: ผม
22: ใช่ครับ
0: ท่านรองปลัดครับมีข้อมูลไหนไหมครับที่อยากจะแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบแล้วก็เตรียมตัวก่อนไปใช้สิทธิ์เช่นการเช็คหน่วยเลือกตั้งครับผมที่จะต้องเดินทางไปว่าเช็คผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับ
22: ครับจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญนะครับก็อันดับแรกเลยก็ต้องท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับที่จะออกเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันดับแรกท่านก็ต้องมีหลักฐานที่จะใช้สำหรับในการลงคะแนนนะครับที่จะยื่นตรวจสอบว่าท่านมีสิทธิ์ลงคะแนนก็คือบัตรประจำตัวประชาชนนะครับท่านก็ต้องเตรียมในส่วนนี้ไว้อันดับแรกเลยนะครับและกรณีที่ท่านปรากฏดูแล้ววันนี้มันไม่มีนะครับหายนะครับท่านก็สามารถไปยื่นขอทำได้ทั้ง50เขตในวันนี้ก็เราก็เปิดบริการนะครับในวันเสาร์ที่27แล้วก็ในวันอาทิตย์ที่28เราก็เปิดให้บริการตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับนะฮะอันนี้ก็ที่สิ่งอันแรกเลยที่ท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยควรจะเตรียมความพร้อมในเรื่องของหลักฐานในการลงคะแนนนะครับนอกนั้นก็ในเรื่องของการตรวจสอบว่าท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่หน่วยไหนในเขตไหนนะครับก็คือง่ายๆสุดนะครับก็พิมพ์เข้าไปที่เว็บของกรมการปกครองนะครับ
0: ครับผม
22: นะครับเขาก็จะมีให้ตรวจสอบพิมพ์เลขประจำตัวประชาชน13หลักก็จะรู้เลยว่าอยู่หน่วยอะไรนะครับที่เลือกตั้งไหนนะครับแล้วก็เขตไหนนะครับอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ของบัญชีอันนี้วิธีง่ายที่สุดเลยนะครับหรือก็เชื่อมโยงผ่านแอป Smart Vote ก็ได้นะครับของทางกกต.ซึ่งเขาก็มีให้ก็จะลิงก์ ็จะเชื่อมโยงไปที่เว็บของทางกรมการปกครองเช่นเดียวกันครับ
21: ครับก็อย่าลืมนะครับเช็คสิทธิ์ก่อนนะครับไปที่เว็บไซต์ของกรมการปกครองนะครับแล้วก็คลิกไปที่แบนเนอร์ที่ชื่อว่าเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับแล้วก็ใส่เลขประจำตัวประชาชนไปก็จะทราบว่าเลือกตั้งที่จุดไหนนั่นเองมีกรณีนึงครับถ้าเกิดว่ามีประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมครับผมแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสกในกรณีที่มีการย้ายเขตไม่ถึง1ปีเนี่ยครับจำเป็นต้องมีการแจ้งเหตุนะครับจะมีผลอะไรตามมาไหมถ้าเกิดมีบางส่วนกังวลครับผม
22: อ๋อนี่ไม่ต้องกังวลเลยครับถ้าสมมติว่าท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าอย่างเดียวแล้วไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสกเนี่ยนะครับเพราะชื่อของท่านเนี่ยในส่วนของสกมันก็ไม่ปรากฏพอไม่ปรากฏเนี่ยเวลาเราทำ

0: อ๋อทำได้ครับก็ช่วงที่หลังจากสิ้นสุดการลงคะแนน5โมงเย็นเนี่ยนะครับก็ทางกปน.แต่ละหน่วยเขาก็จะเริ่มการนับคะแนนนะครับซึ่งก็จะขีดก็เรียกว่าป้ายขีดคะแนนนะครับก็จะขีดให้เห็นอยู่แล้วก็ติดประกาศติดในบอร์ดที่ท่านที่จะไปสังเกตการเนี่ยสามารถมองดูได้จากในหน้าหน่วยอยู่แล้วครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เพียงแต่ว่าเราก็ดูอยู่ดูสังเกตการอยู่ข้างนอกหน่วยนะครับแล้วก็อย่าไปรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของกปน.แค่นั้นเองก็สามารถยืนดูได้ครับถ่ายรูปได้และมีปัญหานอกหน่วยครับ
1: ครับผมท้ายที่สุดครับท่านรองปลัดครับอยากจะมีอะไรแนะนำประชาชนเพิ่มเติมไหมอย่างที่ท่านบอกว่าวันเลือกตั้งจริงเนี่ยอาจจะมีฝนตกในพื้นที่ถึง 65% ครับผมควรจะเลือกเวลาไหนไปเลือกตั้งครับผมในการที่จะไม่ต้องรับผลกระทบจากฝนหรือมีข้อมูลอื่นๆที่อยากจะพูดกับประชาชนบ้างครับ
0: ครับก็ในวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้นะฮะ28เราเปิดให้มีการลงคะแนนนะครับในหน่วยที่ใกล้บ้านท่านอยู่แล้วนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะฉะนั้นวิธีที่สะดวกที่สุดง่ายที่สุดก็คือตั้งแต่เปิดการลงคะแนนนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็เดินทางออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับก็เรื่องอื่นก็อาจจะเตรียมเรื่องของร่มอะไรเงี้ยต่างๆนะครับเพราะว่าไม่แน่ก็อาจจะมีฝนฟ้าตกนะครับแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยคาดว่าดูจากพยากรณ์อากาศก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนักนะครับอาจจะไม่มีฝนตกนะครับอาจจะไปมีในช่วงบ่ายๆเย็นๆนะครับเพราะงั้นก็อยากจะเชิญชวนให้รีบออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งเราเปิดการลงคะแนนตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับ
1: ครับผมการเลือกตั้งครั้งนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าผลการเลือกตั้งก็จะเป็นแนวทางการบริหารนโยบายแห่งกทม.ไปอีก4ปีเลยถูกต้องไหมครับ
0: ครับก็การเลือกตั้งก็ถือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับแล้วก็เป็นกรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองที่ทางพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเลือกผู้บริหารเมืองได้โดยตรงเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็4ปีมีครั้งหนึ่งนะครับนะฮะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกพรรคกรุงเทพมหานครก็ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับเพื่อมาเลือกผู้บริหารเมืองของท่านนะครับเพื่อมาขับเคลื่อนเมืองนะครับที่ท่านอยู่อาศัยนะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านครับ
1: ครับผมขอบคุณครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านธนิตตันบัวคลี่ท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครที่มาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลสำคัญแล้วก็มายืนยันข้อมูลต่างๆให้กับประชาชนกรุงเทพมหานครได้รับทราบกันครับผมก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์นะครับวันพรุ่งนี้28มิถุนายน2519เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ครับผมวันนี้ขอบคุณท่านรองปลัดครับผมโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวของกทม.ขอเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
0: ครับยินดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านรองปลัดครับ
2: Bangkok Vote Bangkok Vote เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Vote Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ท่านผู้ฟังคะแม้ฟุตซอลไทยจะยังครองความเป็นหนึ่งของอาเซียนแต่เมื่อคู่แข่งพัฒนาความสามารถขึ้นอย่างต่อเนื่องการสร้างรากฐานนักกีฬาเยาวชนจึงกลายเป็นโจทย์สำคัญในการพัฒนาติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
6: กีฬาฟุตซอลนับเป็นหนึ่งในกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความสำเร็จของทีมชาติไทยในเวทีโลกโดยปัจจุบันทีมชายรั้งอันดับ11ของโลกขณะที่ทีมหญิงอยู่อันดับ7ของโลกจนได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจฟุตซอลของอาเซียนอย่างไรก็ตามผลงานในช่วงหลังกลับสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่เพิ่มขึ้นแม้ไทยจะคว้าแชมป์ฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนได้สำเร็จแต่การแข่งขันกีฬาซีเกมซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมากลับพลาดการคว้าเหรียญทองทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงขณะที่หลายชาติในภูมิภาคโดยเฉพาะอินโดนีเซียและเวียดนามต่างยกระดับมาตรฐาน

0: ฝีมือขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนมีศักยภาพใกล้เคียงกับทีมชาติไทยมากยิ่งขึ้นในเรื่องนี้นายอริศักดิ์เบญจสิริวรรณอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและประธานพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดกล่าวว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาประเทศไทยรับหน้าที่เป็นฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตซอลในภูมิภาคมาโดยตลอดซึ่งในขณะนี้เห็นผลชัดเจนว่ากีฬาฟุตซอลในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาขึ้นอย่างมากซึ่งส่งผลดีต่อทีมชาติไทยในการพัฒนากีฬาฟุตซอลในระยะยาว
1: การเสียแชมป์ในรอบ20กว่าปีนี้มันก็จะสะท้อนให้เรารู้อยู่แล้วว่านะครับการวางแผนงานในระยะยาวของเราจะต้องเป็นอย่างไรบ้างนะครับแน่นอนนี่คือว่าการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาผู้เล่นในเยาวชนของเรานะครับอันนี้ก็เราก็เป็นผู้เริ่มทำในอาเซียนอีกเราเพิ่งจัด U16 U19 อันนั้นก็คือเจตนารมณ์ของเรานะครับที่จะมองถึงผลระยะยาว
0: นายอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณกล่าวเพิ่มเติมว่าในปีนี้มีนโยบายจัดตั้งทีมฟุตซอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเพิ่มเติมเพื่อสร้างฐานนักกีฬาและบุคลากรในวงการฟุตซอลให้มีความต่อเนื่องตั้งแต่รุ่นอายุ16ปี19ปี21ปีและ23ปีให้เชื่อมโยงกันเป็นระบบซึ่งเชื่อว่าเป็นแนวทางเดียวกับที่หลายประเทศกำลังดำเนินการอยู
1: ่เสียแชมป์ครั้งหนึ่งในรอบ25ปีเนี่ยผมคิดว่าเราก็คงจะไม่มาบั่นทอนกำลังใจเราที่เราทำมาในอดีตนะครับตั้งแต่นะครับเราผมก็ยังเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าทีมชาติไทยนะครับไม่ว่าจะฟุตซอลชายฟุตซอลหญิงฟุตบอลเยาวชนเนี่ยก็ยังอยู่ในตำแหน่งเจ้าอาเซียนอยู่มันไม่มีทีมใดในโลกนะที่ต้องแบบนะเป็นแชมป์ตลอดกาลหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่มีเพียงแต่ว่าถ้ามีสิ่งสะท้อนให้เรารู้ว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยทำให้ศักยภาพเราด้อยไปเนี่ยเราก็ต้องแก้ไขปัญหาตรงนั้น
0: ความสำเร็จในอดีตอาจเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพฟุตซอลไทยแต่การรักษาความเป็นเจ้าอาเซียนต่อไปจำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นจากหลายชาติในอาเซียนซึ่งการสร้างระบบพัฒนาเยาวชนและการเตรียมกำลังนักกีฬาในทุกช่วงวัยคือภารกิจสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของฟุตซอลไทยในระยะยาวปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: เกษตรกรต้นแบบด้านพืชจังหวัดสตูลได้ต่อยอดท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อเชื่อมโยงเรื่องราวและอัตลักษณ์ของอุทยานธรณีโลกสตูลนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างมั่นคงติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
3: นายชยพัฒน์หล่อสุพรรณพรประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฉิมเล่าถึงความภาคภูมิใจของการเป็นเกษตรกรของตนเริ่มจากการเป็นเกษตรกรต้นแบบด้านพืชของกรมส่งเสริมการเกษตรเมื่อปี2565ปัจจุบันต่อยอดการเกษตรที่มีคุณภาพพร้อมส่งต่อผู้บริโภคอย่างเต็มภาคภูมิควบคู่กับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4: เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรฉิมเป็นฟาร์มปลูกเมลอนนำส่วนเมลอนนั้นนะครับมาสร้างมูลค่าเป็นเมลอนจิ๋วพาร์คเขตอุทยานธรณีโลกสตูลแล้วเราก็นำสู่เรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆแยมเครื่องดื่มตามเมนูคาเฟ่ต่างๆล่าสุดเป็นชาเมลอนไข่เมลอนและเราส่งมอบความเป็นเมลอนจิ๋วพาร์คที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าพอลูกค้าทานแล้วติดใจเหมือนไปกินที่ญี่ปุ่นเลยแบบประมาณนั้นนุ่มชุ่มฉ่ำหวานรสชาติเด่นเมื่ออยากเรียนรู้เราก็เล่าเรื่องก็เลยกลายเป็นผลพลอยได้คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่คนก็แวะมาเยี่ยมเยียนเรื่อยๆนะครับ
3: จุดเด่นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนฉิมคือเมลอนจิโอพาร์คที่มีความหวานไม่ต่ำกว่า13องศาบริกมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยการสร้างลวดลายบนผิวเมลอนในช่วง 10-15 วันหลังผสมเกสรจนเกิดเป็นลายนูนรูปสัญลักษณ์ GO Park เชื่อมโยงเรื่องราวและอัตลักษณ์ของอุทยานธรณีโลกสตูล
4: ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอนนี้ครับมันก็เลยทำให้เกิดประเด็นเรื่องของว่าบางทีผลที่ได้เกณฑ์มาตรฐานเนี่ยอาจจะไม่สามารถส่งมอบหรือว่าส่งมอบได้เพียงน้อยเช่นตอนนี้ผลิตได้ดีที่สุดแบบพรีเมียมเป็นเมลอนจิโอพาร์คเนี่ยอาจจะได้ร้อยละ20หรือ80ก็ต้องสู่เรื่องของการแปรรูปแล้วจะขายคุณภาพเท่านั้นเราก็เลยสู่การแปรรูป
3: นอกจากนี้ทางฟาร์มยังนำเมลอนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นแยมเมลอนเมลอนไซเดอร์ไวน์เมลอนชาเมลอนและไข่มุกเมลอนอีกทั้งยังมีกิจกรรมเชิงเกษตรหลากหลายให้ได้ศึกษาเรียนรู้เช่นเทคนิคการปลูกพืชไร้ดินการตัดเมลอนจากต้นตามฤดูกาลการเก็บมะเขือเทศเชอรี่ผักสลัดไฮโดรโปนิก รวมถึงถ่ายภาพกับจุดเช็คอินภายในฟาร์มและร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนคุณภาพพร้อมพักผ่อนที่ชิมเมลอนคาเฟ่ซึ่งให้บริการเมนูพิเศษจากเมลอนสดอาทิกาแฟเมลอนไอศกรีมเมลอนและเครื่องดื่มสูตรเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของฟาร์ม
4: จะต้องให้เขารู้ว่าการผลิตสินค้าที่ดีนะครับภายใต้กฎเกณฑ์ที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นความต้องการที่ดีที่สุดและเป้าหมายก็คือว่าจะทำให้เขาสร้างงานสร้างอาชีพได้ด้วย
3: วิสาหกิจชุมชนชิมตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งว่าอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลเป็นหนึ่งในเครือข่ายอุทยานธรณีโลกสตูลที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์พร้อมเรียนรู้กระบวนการผลิตและการเกษตรสมัยใหม่อย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานหลายด้านทั้งมาตรฐาน GAP มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ5ดาวได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมจากคาร์บอนฟุตปรินท์และโครงการลีสด้านการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดนี้คือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสตูลได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
2: ในการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งรัฐบาลไทยให้ความสำคัญสูงสุดจังหวัดตรังในฐานะ10จังหวัดนำร่องได้พัฒนาสีตรังโมเดลซึ่งเป็นรูปแบบการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดขึ้นติดตามจากรายงานค่ะ
5: สีตรังโมเดลเป็นการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดที่พัฒนาขึ้นจากการสังเคราะห์ปัญหาและบริบทของจังหวัดตรังซึ่งเป็น1ใน10จังหวัดนำร่องในปี2568โดยเน้นความร่วมมือของภาคีเครือข่ายครอบคลุมตั้งแต่ระยะการค้นหาคัดกรองการบำบัดรักษาการฟื้นฟูสมรรถภาพและการติดตามหลังการบำบัดเพื่อป้องกันการกลับมาเสพซ้ำให้ผู้ป่วยสามารถเลิกยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะการสร้างการรับรู้เนื่องจากยาเสพติดในปัจจุบันมีรูปแบบที่หลากหลายทั้งการผลิตมาจากสารสังเคราะห์และมีส่วนผสมของสารเคมีอันตรายหลายชนิดรวมทั้งมีการดัดแปลงสูตรผสมเพื่อทำให้เกิดฤทธิ์ที่รุนแรงมากขึ้นต่อระบบประสาทและการควบคุมของสมองทุกคนจึงต้องเข้าใจว่ายาเสพติดส่งผลอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพร่างกายและที่สำคัญต้องรู้เท่าทัน
6: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขทางยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องตอนนี้เนี่ยรูปแบบของยาเสพติดมันได้ยังมาหลากหลายนะครับซึ่งการสร้างการรับรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะบางทีมันมาหลายรูปแบบนะครับแล้วเราก็อาจจะไม่ทันการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆนะครับก็เป็นไปตามที่ทางรัฐบาลกำหนดนะครับกลไกของพวกเราเนี่ยเป็น1ใน10จังหวัดทำร่องที่มีการทำงานที่เข้มแข็งนะที่นี่นะครับสามารถรองรับจำนวนเตียงได้เยอะแต่ยังไงก็ตามนะครับเราก็ต้องทำงานต่อไปนะครับในการที่จะดูแลคนในพื้นที่นะครับ
5: การขับเคลื่อนสีตรังโมเดลในปีงบประมาณ2568ที่ผ่านมาจังหวัดตรังได้คัดกรองประชาชนอายุ 12-65 ปีจำนวนกว่า 480,000 คนพบสารเสพติดจำนวน 3,365 คนบำบัดรักษาผ่าน CBTX Metric Program Mini ธัญรักษ์และดำเนินการติดตามการรักษาโดยมีอัตราคงอยู่ในระบบการติดตามการรักษาร้อยละ 89.93ด้านพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าสีตรังโมเดลเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัดตรังในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรโดยยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยมุ่งเน้นการค้นหาคัดกรองและบำบัดรักษาฟื้นฟูเพื่อคืนคนดีสู่สังคมและลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างยั่งยืน
7: คนที่เสพยาคนที่ติดยาคนที่ติดยามีอาการจนทั้งทางจิตต้องพร้อมที่จะไปหาหมอได้ทุกวันและหมอต้องไม่ปฏิเสธที่จะรับเพราะเขาคือผู้ป่วยเพราะเมื่อหมอรักษาเสร็จแล้วตามโค้ดของหมอเนี่ยครับหมอก็จะส่งต่อให้กับฝ่ายปกครองฝ่ายปกครองก็จะมีหน้าที่อยู่2 อย่างครับก็คือเป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพฟื้นฟูเสร็จแล้วฝ่ายปกครองก็จะส่งกลับไปพื้นที่ก็จะมีอำเภอกับท้องถิ่นจะดูแลเรื่องของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมไปดูเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ไปดูแลเรื่องรายได้ไปดูแลเรื่องอาชีพไปดูก็จะทุกคนก็จะรับช่วงต่อกันไปกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้หยุดเลยครับเราทำต่อเนื่อง
5: ทั้งนี้ปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจที่สำคัญและเร่งด่วนจังหวัดตรังพร้อมเดินหน้าพัฒนารูปแบบการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดสีตรังโมเดลและขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นในทุกมิติเพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคน ดีของสังคมต่อไปโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
8: คุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
9: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
10: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
11: ปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันมีมูลเหตุจากการขาดสติระลึกรู้ว่าตนกำลังคิดพูดและทำอยู่จนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดชักพาให้ความโลภความโกรธและความหลงมีอำนาจเหนือจิตใจตนกลายเป็นคนประพฤติผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความระลึกชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้เฉลียวฉลาดแท้สามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความและคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้วพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2562

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผมสุรพงษ์มาลีได้รับเกียรติจากท่านโฆษกการรัชดาธนาดิเรกอีกเช่นเคยนะครับซึ่งเช้าวันเสาร์นี้จะมาคุยเรื่องราวและประเด็นสำคัญของทางรัฐบาลนะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: ตั้งแต่รับตำแหน่งโฆษกรัฐบาลมาเมื่อ6เมษายนมาถึงวันนี้ก็เกือบจะ3เดือนแล้วนะครับท่านโฆษกดูเหมือนว่าตึกนารีสโมสรซึ่งเป็นศูนย์กลางการแถลงข่าวแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของโฆษกรัฐบาลเนี่ยดูจะไม่เงียบเหงาเลยนะครับ
2: ตั้งใจว่าอยากจะใช้โอกาสนี้นะคะทั้งตัวของการเองและน้องๆรองโฆษกอีก3ท่านเนี่ยอยากจะสื่อสารข่าวความจริงที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนทุกๆท่านเลย
1: ครับ
2: เพราะว่าในยุคนี้มันมีเรื่องราววุ่นวายมากมายเลยนะคะรวมถึงข่าวปลอมข่าวบิดเบือนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือสื่อสารสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนนะคะแล้วก็ขออนุญาตเล่าให้ดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังนิดนึงว่าเมื่อวานนี้สำนักโฆษกของเราเนี่ยได้จัดงานทำบุญที่ตึกนารีสโมสรฉันคิดว่าท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะมีคำถามนะว่าเอ๊ะทำไมศูนย์แถลงข่าวของรัฐบาลใช้ชื่อตึกว่าแถลงข่าวจากตึกนารีสโมสรนะคะ
1: คร
2: ับ ก็ต้องเล่าว่าตึกนารีสโมสรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ได้สร้างมาตั้งแต่สมัยของเจ้าพระยารามราคบนะคะซ
1: ึ่
2: งตอนนั้นเนี่ยชื่อตึกนี้ว่าตึกพระขันค่ะสำหรับคนที่ไม่เคยมาเนี่ยถ้ามาแล้วจะรู้สึกว่าโอ้ยสวยงามมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นสถาปัตยกรรมตามแนวของฝั่งตะวันตกเขาค่ะและในยุคนั้นเนี่ยก็เคยใช้เป็นสถานที่พักตัวละครและสถานที่แต่งตัวละครแต่ว่าพอหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองอะค่ะตั้งแต่สมัยท่านจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อจากตึกพระขันเป็นตึกนารีสโมสรแล้วหลังจากนั้นอีกนะคะในยุคของจอมพลสฤษดิ์ตึกนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นตึกบริหารเพราะว่าจอมพลสฤษดิ์ใช้ตึกนี้เป็นพื้นที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน
1: แล้วกลายมาเป็นที่แถลงข่าวของรัฐบาลนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
2: คำถามนี้นี่ต้องย้ำเลยค่ะในสมัยพลเอกชาติชายชุนหวานท่านก็เปลี่ยนการใช้สอยสถานที่ของตึกนารีสโมสรเนี่ยให้เป็นสถานที่แถลงข่าวของรัฐบาลจากนั้นมาก็เลยเป็นว่าทุกๆหน่วยงานล่ะค่ะเวลาที่เราแถลงมติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายผลงานเด่นๆสำคัญเนี่ยศูนย์กลางของรัฐบาลก็คือที่ทำเนียบก็จะต้องมาแถลงข่าวที่ตึกนารีสโมสรค่ะ
1: ก็ต้องบอกว่าตึกนารีสโมสรนะครับเป็นตึกที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทกลุ่มอาคารทำเนียบรัฐบาลจากสมาคมสถาปนิกสยามถ้ามีโอกาสนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ฟังแวะเข้ามาชมความงามของตึกนารีสโมสรได้นะครับเมื่อวานนี้นะครับสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.แล้วก็มีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาพิจารณานะครับต้องถามท่านโฆษกแล้วล่ะครับว่าทำไมรัฐบาลต้องเสนอพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายโอนมาจากไหนแล้วก็จะเอางบประมาณที่โอนมาไปทำอะไรครับ
2: ขอบคุณสำหรับคำถามนี้นะคะโดยปกติก็จะไม่ได้มีการขอให้โอนงบประมาณจากส่วนราชการกลับมาที่ส่วนกลางหรอกค่ะเพราะว่างบประมาณแผ่นดินเมื่อมีการผ่านสภาไปแล้วหน่วยงานแต่ละกระทรวงกรมเขาก็จะเดินหน้าปฏิบัติภารกิจตามที่ตั้งเป้าไว
1: ้
2: แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศทุกประเทศได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางประเทศไทยเราก็หนีไม่พ้นตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการปรับรูปแบบในการบริหารประเทศงบจำนวนหนึ่งก็ต้องเอามาใช้ในการประคับประคองดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนหลายอย่างมันต้องเปลี่ยนสิ่งสำคัญก็คือต้องหาเงินนะคะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาพิจารณาว่าเงินที่จะมาใช้ในการบริหารประเทศในสถานการณ์แบบนี้ที่เศรษฐกิจมันต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อและหลายๆเรื่องที่จะตามมาจะหาเงินจากไหนก่อนหน้านี้เราขอใช้พ.ร.ก.กู้เงินไปแล้วเอาเงินมาช่วยตามโครงการไทยช่วยไทยแต่มันก็ยังมีอีกแหล่งเงินหนึ่งนะคะก็คือว่าไปดูซิแต่ละกรมแต่ละกระทรวงมีงบประมาณอันไหนที่ได้รับการจัดสรรไปแล้วแต่ยังใช้ไม่ทัน
1: ครับ
2: เพราะว่ามันเลยครึ่งปีของปีงบประมาณแล้วปีงบประมาณแผ่นดินเริ่ม1ตุลาคม
1: พื่อจะให้ได้ใช้งบประมาณได้คุ้มค่า
2: ใช่ค่ะ
1: มีประสิทธิภาพ
2: แต่ณวันนี้คือมิถุนายน
1: ครับ
2: ถ้าคุณยังไม่สามารถทำการจัดซื้อจัดจ้างได้นะคะแล้วบางโครงการก็มันไม่ตอบโจทย์สถานการณ์เช่นค่ะสัมมนาฝึกอบรมเดินทางไปต่างประเทศสิ่งเหล่านี้มันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เลยว่างั้นไปกวาดมาให้หมดอะไรที่มันเป็นงบเบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือชะลอไปก่อนได
1: ้
2: ตัดมาเอาคืนมานะคะแล้วก็งบลงทุนที่เป็นรายการที่ยังไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่2มิถุนายนเนี่ยหรือหมดความจำเป็นไปแล้วก็ให้ชะลอไปก่อนแล้วเอางบตรงนั้นเนี่ยกลับมาสู่ส่วนกลางนะคะแล้วเพราะฉะนั้นพอเราก็ไปกวาดไอ้สิ่งที่มันชะลอได้ใหม่จำเป็นแล้วยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างมันก็กวาดมาได้ประมาณ 10,000 กว่าล้านบาทก็เป็นตัวเลขที่เราเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวันพฤหัสที่ผ่านมาค่ะ
1: อันนี้จะเพียงพอต่อการแก้ปัญหาและก็บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมที่เกิดขึ้นไหมครับท่านโฆษก
2: แน่นอนว่ามันไม่พอแต่ว่าในสถานการณ์นี้ทุกอย่างที่เราจะเอาเงินมาใช้ให้มันสอดคล้องกับปัญหาทางเศรษฐกิจกับความเป็นอยู่ของประชาชนได้เนี่ยเราก็ต้องไปหามานะคะเพราะฉะนั้นในระยะนี้ไปจนถึงอนาคตข้างหน้าเนี่ยรัฐบาลก็จะมีแหล่งเงินงบประมาณ3ส่วนด้วยกันก็คือ1จากพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านนะคะอันที่2ก็คือจากเงินที่โอนกลับเข้ามาเป็นงบกลางแล้วก็ไปใช้ดำเนินในสิ่งที่จำเป็นและอันที่3ก็คืองบประมาณแผ่นดินของปี2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทที่กำลังจะเสนอให้ท่านส.ส.พิจารณาในวันจันทร์อังคารพุธนี้ล่ะค่ะ
1: ครับก็ต้องรอติดตามนะครับซึ่งทางรัฐสภานะครับก็กำลังจะพิจารณากันก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
2: ค่ะก็2ส่วนคือทั้งโอนงบแล้วก็งบประมาณประจำปี2570ค่ะยาวเลยค่ะในช่วงนี
1: ้พูดถึงเรื่องของการเสนอร่างกฎหมายของรัฐบาลนะครับมีอีกร่างหนึ่งที่น่าสนใจคุณผู้ฟังที่เคยซื้อของพอกลับมาถึงบ้านพบว่าของชำรุดเสียหายเช่นซื้อทีวีซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าพัดลมเปิดไม่ติดบ้างไม่เย็นบ้างหรือแม้แต่ซื้อรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะครับบางร้านก็ดีนะครับบางเจ้าก็ดียอมให้เปลี่ยนยอมรับคืนนะครับแต่ถ้าโชคร้ายก็ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเองเห็นว่าล่าสุดเนี่ยรัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าต่อสภาผู้แทนแล้วก็ได้ยินเรียกกันชื่อเล่นๆว่ากฎหมายมะนาวหรือว่าเลมอนลอ
2: นี่ก็ล้อตามต่างประเทศที่เขากฎหมายลักษณะนี้เขาเรียกว่าเลมอนลอนะคะทีนี้ต้องบอกว่ารัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับการพิจารณาร่างกฎหมายใหม่หรือว่าแก้กฎหมายเดิมที่มันล้าสมัยไม่ทันสมัยอ
1: ัน
2: นี้เป็นเป้าหมายที่ท่านนายกแถลงต่อรัฐสภานะคะและในช่วง2เดือนกว่าที่ผ่านมาเราก็ได้นำเสนอร่างพรบหลายฉบับเข้าสู่สภาแล้วฉบับนี้เป็นฉบับที่เรียกว่าใกล้ตัวประชาชนที่สุดฉบับหนึ่งเพราะว่าเราซื้อของใช้กันตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นของชิ้นเล็กของชิ้นใหญ่ก็ตามแต่หลายๆครั้งที่ซื้อมาแล้วของมันชำรุดเมื่อมาถึงเราใช่ไหมคะโดยปกติเนี่ยเราต้องเป็นคนพิสูจน์ว่าตอนที่ได้มาต้องถ่ายคลิปกันเลยหรืออะไรยังไงว่าของมันมาถึงชั้นก็ไม่ดีแล้วมีปัญหาแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องทำทุกอย่างเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นร่างกฎหมายที่เรียกว่าเลมอนลอหรือพรบความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าเนี่ยมันมีหลักอยู่อย่างนี้ค่ะว่าผู้ซื้อเรียกให้ผู้ขายซ่อมแซมเปลี่ยนสินค้าลดราคาหรือเลิกสัญญาและคืนเงินหากเป็นความบกพร่องร้ายแรงได้นะคะ
1: ครับ
2: ผู้ซื้อขอเปลี่ยนสินค้าได้ทันทีสินค้าทั่วไปก็ขอเปลี่ยนได้ภายใน7วันนะคะ
1: ครับ
2: ถ้าเป็นกรณีเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ก็ขอเปลี่ยนได้ภายใน14วันนับจากวันรับสินค้าค่ะ
1: ครับ
2: ในเรื่องของการซ่อมนะคะกฎหมายอันนี้ที่ร่างไว้นะคะก็ได้กำหนดให้ผู้ขายซ่อมสินค้าทั่วไปให้เสร็จภายใน60วันด้วยนะจะมาเออระเหยไม่ได้นะคะก็กำหนดในเรื่องของซ่อมให้เสร็จภายใน60วันถ้าเป็นรถยนต์ก็จะต้องซ่อมภายใน90วัน
1: ครับ
2: ค่ะและมากไปกว่านั้นนะคะร่างกฎหมายยังกำหนดความรับผิดโดยเคร่งครัดเฉพาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผู้ขายต้องรับผิดทุกกรณีเมื่อพบความบกพร่องภายในระยะเวลาและระยะทางที่กำหนดค่ะ
1: ต้องบอกว่าเป็นกฎหมายที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็คิดว่าเมื่อสภารับร่างไปแล้วนะคะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาคณะกรรมการพิจารณาร่างฉบับนี้ก็คงจะเดินหน้ากันเต็มที่ในเวลาอันรวดเร็วเพราะว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนรอคอยอยู่นะคะ
1: ครับแต่ในระหว่างที่รอกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้นะครับพี่น้องประชาชนที่พบปัญหาสินค้าหรือว่าบริการก็สามารถที่จะร้องเรียนได้นะครับที่สายด่วนของสคบ1166นะครับหรือว่าจะใช้แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือว่าเว็บไซต์ ocpb.go.th หรือถ้าไม่รู้จะไปที่ไหนศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะครับก็รับเรื่องราวได้คุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกนะครับกับท่านโฆษกการรัชดาธนาดิเรกย้อนกลับไปหลังจากที่ท่านนายกได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับท่านนายกก็ได้เป็นประธานการประชุมกรอเป็นครั้งแรกต้องเรียนถามท่านโฆษกว่ามีสาระสำคัญน่าสนใจอะไรบ้างครับ
2: คือการทำงานของรัฐบาลนี้ค่ะในเรื่องของการดูแลเศรษฐกิจท่านนายกตั้งใจว่ามันจะต้องทำงานคู่ขนานกันไปรัฐกับเอกชนและช่วงที่ผ่านมาก็ได้เชิญภาคเอกชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและเราก็จะตั้งคณะทำงานร่วมกันนะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็ได้มีการจัดกลุ่ม4ประเด็นสำคัญที่จะเป็นคณะทำงานนะคะก
1: ็
2: จะมีเรื่องของการสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศวันนี้เราจะเป็นผู้ผลิตสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเดิมๆไม่ได้โลกเปลี่ยนแปลงไปมากเพราะฉะนั้นเราต้องมองไปข้างหน้านะคะกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศก็จะเป็นประเด็นสำคัญที่จะทำงานด้วยกันนะคะเรื่องนึงก็คือ SME และเศรษฐกิจของชุมชนเรื่องของการพัฒนาคนและนวัตกรรมเพราะว่าเราพูดถึงว่าอยากจะผลักดันเศรษฐกิจ1 2 3แต่ถ้าคนไม่มีทักษะไม่มีความสามารถสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้มันไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีเรื่องของพัฒนาคนและนวัตกรรมคู่กันไปค่ะการอำนวยความสะดวกและการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานภาครัฐก็จำเป็นภาครัฐต้องไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคของการเติบโตของภาคเอกชนดังนั้นการประชุมของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจหรือกรอ.เนี่ยเราก็จะมีกลุ่มคณะทำงาน4ด้านที่พูดไปแล้วก็มีรองนายกนะคะท่านรองเอกนิติรองสุภจีรองยศนันและรองประกรณ์ค่ะ
1: คุณผู้ฟังครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะที่จะให้ท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกช่วยเคลียร์นะครับก็สามารถฝากคำถามผ่านช่องทางต่างๆโดยเฉพาะไทยคู่ฟ้าเรายินดีที่จะนำมาพูดคุยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะครับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วครับผมกับท่านโฆษกรัชดาต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้าน ให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารซึ่งยังขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปลี่ยนไปด้วยความห่วงใยพระองค์ทรงสืบสานและสนับสนุนโครงการแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อ.ส.ว.ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อให้การดูแลรักษาพยาบาลเดินทางไปถึงประชาชนอย่างทั่วถึงการดำเนินงานของโครงการครอบคลุมการตรวจรักษาโรคทั่วไปทันตกรรมเวชกรรมการให้วัคซีนรวมถึงการให้คำปรึกษาและความรู้ด้านสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคและการดูแลตนเองอย่างถูกวิธีภารกิจดังกล่าวอาศัยความร่วมมือของแพทย์อาสาพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เดินทางไปยังหมู่บ้านในทุกภูมิภาคพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นโครงการแพทย์อาสาพอ.อ.ส.ว.จึงเป็นภาพสะท้อนพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนไทยอย่างยั่งยืน
5: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อผู้ได้โอกาสอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมทรงตระหนักถึงความยากลำบากของราษฎรโดยเฉพาะผู้ยากไร้ในชนบทซึ่งขาดโอกาสในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตพระองค์จึงทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์งานหัตถศิลป์และภูมิปัญญาไทยในด้านการศึกษาพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสแก่เด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนทรงสนับสนุนทุนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เพื่อให้เยาวชนสามารถพัฒนาศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคตขณะเดียวกันในด้านสาธารณสุขพระองค์ทรงห่วงใยสุขภาพของราษฎรโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในชุมชนแออัดและพื้นที่ห่างไกลทรงสนับสนุนการดูแลรักษาพยาบาลการตรวจคัดกรองโรคและการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างเหมาะสมพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตนี้นับเป็นแบบอย่างของการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยมุ่งสร้างโอกาสเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งแก่ราษฎรเพื่อให้ผู้ได้โอกาสสามารถยืนหยัดพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงอันเป็นคุณูปการสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป
7: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
9: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
7: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
9: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
7: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
9: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

สวัสดีครับกรณีที่นะครับพ่อแม่เนี่ยได้มีการนะครับโอนทรัพย์สินให้แก่ลูกนะครับซึ่งเป็นการให้โดยเสน่หาไปแล้วนะครับต่อมานะครับลูกเนี่ยนะครับมีการประพฤติในเรื่องคุณนะครับซึ่งเป็นเหตุนะครับที่พ่อแม่เนี่ยสามารถถอนคืนเงินให้เพราะเหตุในคุณได้นะครับมีกรณีใดบ้างนะครับที่แม้มีการประพฤติในคุณไปแล้วนะครับพ่อแม่เนี่ยซึ่งเป็นผู้ให้เนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะถอนคืนเงินให้นะครับเพราะเหตุในคุณได้นะครับกรณีนี้นะครับตามประมวลกฎหมายนะครับแพ่งและพาณิชย์นะครับเขาก็ได้กำหนดไว้ว่านะครับกรณีที่นะครับนะครับผู้ให้เนี่ยไม่สามารถถอนคืนการให้พอพวกเราเนี่ยมาเพื่อเนรคุณได้นะครับมีอยู่กรณีดังนี้นะครับกรณีที่หนึ่งเนี่ยเป็นการให้โดยเป็นบำเหน็จหรือว่าเป็นสินจ้างโดยแท้นะครับการให้โดยบำเหน็จสินจ้างโดยแท้นะครับคือเป็นการให้นะครับลักษณะในที่นะครับผู้รับเนี่ยนะฮะได้มีการกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับซึ่งเป็นประโยชน์รับแก่ผู้ให้นะครับแล้วก็ผู้ให้เนี่ยฮะได้มีการนะครับโอนทรัพย์สินนะครับให้แก่ผู้รับอย่างเช่นนะครับคุณพ่อเนี่ยนะฮะเป็นหนี้บุคคลภายนอกอยู่นะครับต่อมาลูกเนี่ยฮะได้มีการไปชำระหนี้นะครับทางบุคคลภายนอกนะครับคุณพ่อก็เลยได้มีการโอนที่ดินนะครับให้แก่ลูกนะครับกรณีเช่นนี้นะครับเมื่อลูกเนี่ยมีการเอาเพื่อในตระกูลเนี่ยนะครับพ่อเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะถอนคืนกันให้นะครับเพราะเหตุที่ลูกเป็นในคนได้นะครับกรณีที่สองนะครับเป็นการให้นะครับทรัพย์ที่มีค่าพาราติดพันนะครับค่าพาราติดพันเนี่ยก็คือเป็นกรณีที่ทรัพย์เนี่ยนะครับมีค่าพาราติดพันอยู่กับอย่างอื่นนะเช่นที่ดินเนี่ยนะครับมีการติดจำนองอยู่นะครับแม่เนี่ยต้องการที่จะนะครับโอนที่ดินให้ลูกนะครับแล้วก็ตามเนี่ยให้ลูกเนี่ยนะมีการไปถอนจำนองกับธนาคารก่อนนะครับต่อมาลูกเนี่ยฮะได้เป็นการไปถอนจำนองแล้วก็มีการโอนทรัพย์คือที่ดินเนี่ยให้กับลูกนะครับต่อมานะครับลูกเนี่ยมีการประพฤติในละคนนะครับแม่ก็เลยต้องการที่จะนะครับถอนคืนการให้เพราะเหตุในละคนนะครับกรณีเช่นนี้นะครับแม่ก็ไม่สามารถที่จะถอนคืนการให้เพราะเหตุในละคนได้นะครับเพราะถือว่าเป็นการให้โดยให้ในสิ่งที่มีค่าพาราติดพันครับกรณีที่3นะครับเป็นการให้โดยหน้าที่ทำสัญญานะครับการให้โดยหน้าที่ทำสัญญานะครับเป็นเรื่องของกรณีที่กฎหมายนะครับเขากำหนดไว้นะครับให้นะทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติต่อกันนะครับอย่างเช่นนะครับพ่อแม่นะครับมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูลูกนะครับลูกก็มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูแม่เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนะครับในขณะที่เป็นผู้เยาว์นะครับพ่อแม่เนี่ยได้มีการเลี้ยงดูลูกนะครับอาจจะมีการให้เงินให้เสื้อผ้าอาหารนะครับให้บ้านที่อยู่เนี่ยกรณีนี้ต่อมาเนี่ยผู้เนี่ยมีการมาพึ่งในละคนนะครับกรณีนี้นะครับก็พ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะนับถอยคืนกันให้เพราะเหตุที่ลูกพึ่งในละคนได้นะครับเพราะถือว่าเป็นการนะครับกรณีการให้โดยหน้าที่ทำสัญญานะครับประการที่4เป็นเรื่องของให้ในการสมรสนะครับการให้ในการสมรสนะครับก็คือนะครับคือการสมรสเนี่ยเป็นเรื่องของในการที่บุคคลนะครับมาสมรสกันแล้วก็นะครับประสงค์ที่จะสร้างครอบครัวกันนะครับทั้งนั้นสิ่งที่ให้ในการสมรสนะครับอาจจะเป็นของขวัญนะฮะหรือว่านะครับเป็นทรัพย์นะที่ให้เพื่อที่จะให้คู่สมรสนะครับไปใช้ชีวิตในการมีชีวิตคู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทรัพย์ต่างๆนะครับที่พ่อแม่เนี่ยได้โอนนะครับให้ลูกนะครับให้กับลูกเนื่องในการสมรสนะครับอย่างนี้นะครับต่อมาเนี่ยลูกเนี่ยมีการประพฤติในคุณนะครับแบบนี้นะฮะพ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะถอนคืนกันให้เพราะเหตุที่ในละคนได้นะครับนอกจากนี้นะครับภายหลังนะครับที่นะครับผู้รับมีการประพฤติในละคนแล้วนะครับนะครับถ้าภายหลังต่อมานะครับผู้ให้นะครับได้มีการให้อภัยแก่ผู้รับนะครับซึ่งการให้อภัยนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการให้อภัยนะครับซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรก็ดีหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเช่นการให้อภัยนะครับด้วยวาจานะครับกรณีเช่นนี้นะครับเมื่อมีการให้อภัยนะครับผู้ให้นะครับก็ไม่สามารถที่จะถอนคืนกันให้เพราะเหตุที่ผู้รับมีการประพฤติในละคนได้นะครับระยะเวลานะครับเกี่ยวกับการถอนคืนการให้เพราะเหตุที่นะครับผู้รับมีการประพฤติในละคนนั้นนะครับนะครับถ้าระยะเวลานะครับได้ล่วงพ้นไปแล้วนะครับ6เดือนนะครับนับแต่วันที่นะครับผู้ให้นะครับได้มีการทราบถึงเหตุที่นะครับผู้รับมีการประพฤติในละคนนะครับถ้าระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้ว6เดือนนะครับในชิ้นนี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะถอนคืนการให้เพราะเหตุที่ผู้รับมีการประพฤติในละคนได้นะครับและประการสุดท้ายนะครับเมื่อระยะเวลานะครับได้ล่วงพ้นไปแล้ว10ปีนะครับภายหลังนะฮะเหตุการณ์นะครับที่มีการเกิดเหตุการณ์ประพฤติในละคนเกิดขึ้นนะครับเมื่อพ้นไปแล้ว10ปีนะครับก็ไม่สามารถที่จะฟ้องนะครับถอนคืนกันให้เพราะเหตุที่ผู้รับมีการประพฤติในละคนได้นะครับหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือหากท่านต้องการได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายนะครับท่านสามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลขนะครับ1571157สายด่วนอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษากับปัญหาข้อกฎหมายแก่ท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีเจ้าหนี้เนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาในชั้นพนักงานสอบสวนหรือตกเป็นจำเลยในชั้นศาลเนี่ยจำนวนมากสืบเนื่องมาจากอะไรครับสืบเนื่องมาจากว่าตัวเจ้าหนี้เนี่ยแทนที่เขาจะไปลูกหนี้ไม่จ่ายเงินใช่ไหมครับพอลูกหนี้ไม่จ่ายเงินแทนที่เขาจะไปใช้สิทธิ์ทางศาลหรือไปส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้ปฏิบัติตามสัญญาเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำอย่างนั้นครับด้วยเทคโนโลยีอีกนั่นแหละครับด้วยสื่อสังคมออนไลน์มันกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Instagram เจ้าหนี้ใช้วิธีทวงหนี้ด้วยวิธีการโพสต์ข้อความการทำในลักษณะของการโพสต์ทวงหนี้หรือโพสต์ประจานลูกหนี้นะครับความผิดทางอาญาเข้ามาเกี่ยวแน่นอนนะครับความผิดทางอาญาที่อาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดนะครับอันที่1ก็คือหมิ่นประมาทนะครับหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา326นะครับวางหลักไว้ว่าบุคคลใดนะใส่ความบุคคลอื่นต่อบุคคลที่3ให้บุคคลที่3เนี่ยดูถูกเกียรติชังผู้นั้นอย่างเงี้ยจะเข้าข่ายหมิ่นประมาทยิ่งกว่านั้นนะครับถ้าข้อความที่ใส่ความเนี่ยซึ่งบุคคลที่3เนี่ยเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยอาจจะโดนข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาได้ทีนี้บางคนถามว่าถ้าประจานนะครับถ้าลักษณะของการเจ้าหนี้โพสต์ประจานผมบอกเลยว่าเข้าข่ายแน่ๆแต่บางคนเกิดคำถามว่าแล้วถ้าแค่โพสต์ทวงหนี้ล่ะไม่ได้ตั้งใจประจานนะครับแต่ก็จะเข้าข่ายเป็นความผิดไหมนะครับเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกานะครับแม้เจ้าหนี้เนี่ยจะโพสต์ในลักษณะของไม่ใช่การประจานนะครับแต่เป็นลักษณะของการทวงหนี้นะครับก็เคยมีการตัดสินมาแล้วว่าเป็นความผิดทางอาญานะครับเนื่องจากศาลวางหลักไว้ว่านะครับการที่เจ้าหนี้เนี่ยจะทวงหนี้นะครับก็สามารถที่จะหนึ่งมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามหรือใช้วิธีการฟ้องศาลได้นะครับเขาไม่ได้ให้สิทธิ์ในการที่จะมาโพสต์ทวงหนี้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้บุคคลอื่นทั่วไปเนี่ยทราบว่าบุคคลนี้เป็นหนี้คุณแล้วไม่จ่ายนะครับอันนี้คือความผิดอันแรกก็คือหมิ่นประมาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตั้งสาธารณะยิ่งการโพสต์แล้วตั้งเป็นสาธารณะเนี่ยอาจจะเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาดังนั้นเนี่ยการโพสต์ทวงหนี้หรือการโพสต์ประจานลูกหนี้เนี่ยเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีอาญานะครับถ้าเบอร์หน้าหรือใช้อักษรย่อล่ะผิดไหมประเด็นคืออย่างนี้ครับความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับความผิดฐานหมิ่นประมาทจะผิดก็ต่อเมื่อบุคคลที่3รู้ว่าข้อความนั้นหมายถึงใครดังนั้นเนี่ยแม้จะเบอร์หน้าหรือใช้อักษรย่อแต่ถ้าบุคคลที่3หรือประชาชนเนี่ยอ่านข้อความแล้วหรือเห็นข้อความนั้นแล้วประกอบกับรูปภาพแล้วเข้าใจได้ว่าเป็นบุคคลใดที่พูดถึงเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดได้นะครับ

0: การรอคอยอย่างไร้ร่องรอยคือความทุกข์ใจแต่ทางกฎหมายเมื่อถึงเวลาต้องร้องขอต่อศาลให้เป็นคนสาบสูญเพื่อจัดการทรัพย์สินวันนี้มาไขให้กระจ่างกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ก็ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา15นะครับได้กำหนดหลักเกณฑ์ของคำว่าสภาพบุคคลไว้นะครับว่าสภาพบุคคลนะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารกนะครับแล้วก็สิ้นสุดลงเมื่อตายนะครับซึ่งคำว่าตายนะครับถ้าจะพิจารณากันในความเป็นจริงทั่วไปเนี่ยก็หมายมีความหมายว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตายในทางการแพทย์นะครับซึ่งอาจจะเป็นกรณีที่เจ็บป่วยนะครับหรือว่าได้รับอุบัติเหตุหรือว่าอาจจะเป็นการฆาตกรรมก็ได้นะครับซึ่งหลังจากที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยทางแพทย์นะครับผู้ทำการรักษานะครับก็จะมีการรับรองการเสียชีวิตนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการออกเป็นเอกสารราชการนะครับของหน่วยงานทางปกครองเกี่ยวกับการออกใบมรณบัตรนะครับแต่ยังมีอีกกรณีนึงนะครับซึ่งมีบุคคลอาจจะเป็นบุคคลในครอบครัวนะครับที่ได้หายไปจากภูมิลำเนานะครับไปเสียจากภูมิลำเนาโดยที่ไม่สามารถทราบได้ว่าไปอยู่ที่ไหนนะครับไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงนะครับในกรณีนี้นะครับกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในมาตรา61นะครับว่ากรณีที่บุคคลใดนะครับได้ไปเสียจากภูมิลำเนานะครับเป็นระยะเวลา5ปีนะครับโดยที่ไม่ทราบว่าเป็นตายร้ายดียังไงไม่สามารถติดต่อได้นะครับในกรณีนี้นะครับกฎหมายก็เปิดช่องว่าผู้มีส่วนได้เสียนะครับหรือพนักงานอัยการเนี่ยจะยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นคนสาบสูญได้นะครับซึ่งระยะเวลา5ปีในกรณีนี้นะครับมีข้อยกเว้นนะครับว่าจะลดลงมาเป็นระยะเวลาเหลือแค่2ปีนะครับหากว่าเกิดเหตุเกี่ยวกับมีภาวะสงครามนะครับแล้วก็มีการสูญหายไประหว่างที่เป็นภาวะสงครามนะครับหรือนับแต่กรณีที่ยานพาหนะที่บุคคลดังกล่าวเดินทางไปนะครับเกิดมีอุบัติเหตุนะครับอับปางเรือล่มเครื่องบินตกหรือว่าสูญหายอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็บุคคลดังกล่าวเนี่ยได้อาศัยเดินทางอยู่กับยานพาหนะนั้นนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติก็ได้นะครับหรือว่าเหตุอื่นๆที่ทำให้บุคคลดังกล่าวเนี่ยสูญหายไปนะครับก็สามารถจะย่นระยะเวลาจาก5ปีลงมาเป็นระยะเวลา2ปีนะครับผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการนะครับก็มีอำนาจที่จะยื่นคำร้องต่อศาลขอให้บุคคลดังกล่าวเป็นคนสาบสูญเพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์ในการจัดการทรัพย์สินของบุคคลสาบสูญต่อไปครับ

0: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้

0: าแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
5: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตะเอง
6: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
5: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
7: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลาลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
8: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
7: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
8: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
7: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
8: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
7: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
4: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
5: ์เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดิ
9: เบอร์เกอร์แพลนเบส
5: ฮะแพลนเบสคืออะไร
9: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
7: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบลาลนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
8: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอร์ไรซ์ออร์แกนิกค่ะ
7: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
8: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
7: ยอดเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
4: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้ทั้งแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉินและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้ง50เขต
8: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ว่านายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเตรียมพร้อมมาตรการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งวันนี้สำนักงานเขตจะมีการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ที่จะส่งมอบให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครมีถึง 6,628 หน่วยเลือกตั้งกระจายอยู่ในพื้นที่50เขตควบคู่กับเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนที่ตกช่วงวันเลือกตั้งด้วยการจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่มีความเสี่ยงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงชี้แจงกรณีถูกพาดพิงประเด็นการทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันจังหวัดมีหน้าที่เพียงสนับสนุนการจัดสนามสอบพร้อมให้ความร่วมมือตรวจสอบเต็มที
9: ่นายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงชี้แจงกรณีที่จังหวัดพัทลุงถูกพาดพิงจากกระแสข่าวเรื่องการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568โดยยืนยันว่าจังหวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดสอบหรือการตัดสินผลสอบแต่มีหน้าที่ในการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่สอบการดูแลการจราจรความปลอดภัยและความเรียบร้อยในการสอบโดยไม่มีอำนาจในการออกข้อสอบจัดพิมพ์หรือจัดเก็บรักษาข้อสอบตรวจข้อสอบประมวลผลคะแนนหรือจัดทำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทั้งนี้จังหวัดพัทลุงมีหน้าที่ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามรายชื่อที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งมาเท่านั้นไม่สามารถกำหนดหรือแก้ไขผลสอบได้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงยืนยันว่าจ จังหวัดพัทลุงพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการตรวจสอบหากมีการร้องขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและผู้เข้าสอบทุกคนนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงแต่งกายเลียนแบบทหารลอบวางเพลิงรถบรรทุกในพื้นที่บันนังสตามุ่งสร้างสถานการณ์กระทบความปลอดภัยและเศรษฐกิจในพื้นที่
10: เกิดเหตุคนร้ายลอบวางเพลิงรถบรรทุก10ล้อของบริษัทเบตงสัญญาใจบริเวณหัวสะพานโค้งมัสยิดบ้านคลองน้ำขุ่นตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ในเบื้องต้นทราบว่าขณะผู้ขับขี่รถบรรทุกคือนายมนตรีแซ่ตั้งและภรรยาได้เดินทางมาถึงพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้ถูกกลุ่มคนร้ายซึ่งคาดว่ามีประมาณ 7-8 คนแต่งกายเลียนแบบเจ้าหน้าที่ทหารพร้อมอาวุธปืนควบคุมตัวให้ลงจากรถก่อนที่ผู้ขับขี่และภรรยาจะอาศัยจังหวะเดินหลบหนีออกจากพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่จากนั้นคนร้ายได้จุดไฟเผารถจนได้รับความเสียหายทั้งคันในเบื้องต้นไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายการก่อเหตุในครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางของประชาชนรวมถึงสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของภาคเอกชนระบบการขนส่งและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ยังคงบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนในการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติและปลอดภัยอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
12: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
13: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
14: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
13: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
15: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
14: ขับขี่มีสติ
13: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกพระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325 หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
16: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
17: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
7: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวง

0: 5เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งคุมเข้มความปลอดภัยเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งคุมเข้มความปลอดภัยเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาวันพรุ่งนี้กำชับเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดพร้อมเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
9: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ได้มีการมอบหมายให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกนายให้วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้การเลือกตั้งไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการลักลอบจำหน่ายสุราในช่วงเวลาห้ามขายหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงดลณภาสุภารสมบัติรายงาน
2: คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ดึงผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเข้าร่วมตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเสริมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการพิจารณาโครงการขอใช้เงินกู้ในกลุ่ม2นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทว่าที่ประชุมได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการเพื่อทำหน้าที่ช่วยพิจารณาและกลั่นกรองโครงการกลุ่มที่2ในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและส่วนท้องถิ่นซึ่งมีรายละเอียดเชิงลึกค่อนข้างมากจึงดึงผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมงานในสัดส่วนที่สูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่ง ่งใสสำหรับความคืบหน้าของโครงการที่จะขอใช้เงินกู้ในรอบที่2สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ในฐานะฝ่ายเลขานุการเริ่มได้รับข้อเสนอโครงการจากหน่วยต่างๆแล้วจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ต้องเร่งจัดการประชุมเพื่อวางกรอบเกณฑ์การพิจารณาให้พร้อมรองรับต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดทุกช่องทางรับแจ้งเบาะแสการทุจริตสอบท้องถิ่นพร้อมย้ำตรวจสอบโปร่งใสและเป็นธรรม
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสการรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยภายหลังนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความโปร่งใสความเป็นธรรมและรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการในการนี้จังหวัดนราธิวาสได้เปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาสศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเว็บไซต์ดำรงธรรม .moi.go.th ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงหากพบการกระทำผิดจะตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อร่วมกันสร้างระบบราชการที่สุจริตโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
13: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
12: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
15: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
14: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
15: ้เฮ้ย
14: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
16: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
15: ขับขี่มีสติ
14: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: โอ้โหไม่รู้เป็นไรอยู่ๆเจ็บหน้าอกอ่อนแรงเวียนหัวเหงื่อออกหายใจติดขัดมือเท้าเย็นไปเม็ดนี
18: ่นั่นตอนนี้เป็นลมเลื่อนแค่ไปห้าหม้อตาบอกตั้งหลายครั้งได้ข้าวเลยอย่าสูบยาอย่ากินเหล้าข้องมันนั่นจอดนักหน้าบอกก็ได้ไม่เชื้อพึดแถมยังไม่ค่อยนอนแล้วว่างอีไปเล่นแข่งกำลังกายก็ไม่ค่อยออกแล้ว
17: โรคหัวใจขาดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
19: ถ้า ทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
20: เพราะครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจะปล่อยให้ความดีของ

0: ่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการภูเก็ตคิสตีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือ

0: คดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอด

ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประ

พเจ้าจะเป็นป่าทำหน้าที่แผ่นดินมีราชาคู่ราชินีสายนาทีคู่ป่า

ชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: มประชาสัมพันธ์
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเดินหน้าสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียควบคู่ปราบยาเสพติดเพื่อตัดวงจรสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเดินหน้าสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียควบคู่ปราบยาเสพติดเพื่อตัดวงจรสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จากข้อมูลด้านความมั่นคงพบว่าเงินจากการค้ายาเสพติดถูกนำไปสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรง
9: พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียว่ารัฐบาลมีนโยบายเดินหน้าก่อสร้างรั้วเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงชายแดนโดยในปีงบประมาณ2,569จะดำเนินการในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสระยะทางประมาณ12กิโลเมตรและในปี2,570มีแผนขยายการก่อสร้างในพื้นที่อำเภอตากใบสุไหงโกลกและแว้งครอบคลุมชายแดนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและยะลาสำหรับพื้นที่ริมแม่น้ำโกลกบ้านเกาะสะท้อนอำเภอตากใบซึ่งผู้ก่อเหตุใช้เป็นเส้นทางหลบหนีในคดีล่าสุดขณะนี้ได้ติดตั้งลวดหนามหีบเพลงเป็นมาตรการชั่วคราวเนื่องจากยังไม่มีงบประมาณก่อสร้างรั้วถาวรเนื่องจากข้อมูลด้านความมั่นคงพบว่าเงินจากการค้ายาเสพติดถูกนำไปสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่กลุ่ม BRN ดังนั้นการบูรณาการปราบปรามยาเสพติดจึงไม่เพียงช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ยังเป็นการตัดวงจรการสนับสนุนของผู้ก่อเหตุความไม่สงบประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยวัดห้วยมงคลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อนำรายได้สนับสนุนมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีและสถานีอนามัยพระราชทาน92แห่งทั่วประเทศ
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยที่ลานหลวงพ่อทวดวัดห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมพิธีโดยการจัดสร้างเหรียญดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการพัฒนามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีหรือสอนอและสถานีอนามัยพระราชทานรวม92แห่งทั่วประเทศ ตลอดจนสนับสนุนงานของมูลนิธิส่วนกลางพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมูลนิธิสอนอเป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนและพัฒนาสอนอ92แห่งทั่วประเทศให้เป็นสถานีอนามัยต้นแบบทั้งในด้านอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และคุณภาพการบริการให้เป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลประชาชนสามารถจองเช่าบูชาได้ที่สอนอทุกแห่งทั่วประเทศหรือที่มูลนิธิสอนอชั้น2กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีหรือโทรศัพท์หมายเลข02-193-7099หรือสั่งจองทางระบบออนไลน์ Next Gen E-commerce ผ่าน QR Code ในโบรชัวร์เงินจากการเช่าบูชาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้1เท่าธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: ทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,203 รายกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,203 รายในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต321รายและมีผู้ป่วยประมาณ148คนได้รับการรักษาจนหายดีแล้วส่วนผู้ป่วยอีก419คนยังอยู่ระหว่างการกักตัวหน้านายแพทย์ทริโดสอัดฮานอมกิเบรยาซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกระบุว่ากระบวนการติดตามผู้สัมผัสโรคในดีอาร์คองโกสามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามการรับมือการระบาดในครั้งนี้ยังคงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากหลายพื้นที่เผชิญภาวะสงครามและความไม่มั่นคงรวมถึงความไม่ไว้วางใจของประชาชนน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
0: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
12: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
11: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
13: พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
0: ทุกคนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยว หรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
15: ไม่อ้วน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 MHz สื่อกลางสร้างสรรค์ทันเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการสาระน่ารู้เสาร์อาทิตย์ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ค่ะ
1: ธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารี

เริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: เรียนลงเลข
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเรามาเจอกันอีกแล้วกับรายการสาระน่ารู้เสาร์อาทิตย์นะคะช่วง Business Legal Talk เราจะเจอกันณสถานี 96.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะในช่วงเวลาประมาณ 11:00 น.
2: นะครับ
0: ถึง
2: เที่ยง
0: วัน
2: ครับ
0: นะคะโอเคค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะคือพี่อูท่านทนายรุ่งนภาพุทธแก้วแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พี่มาจริงๆเราเชิญตั้งแต่อาทิตย์แรกเนาะจะได้แบบว่ารู้สึกว่าคือพี่เป็นคนเปิดทางให้เราในการก้าวเดินทำประโยชน์เพื่อสังคมก็อยากให้พี่มาเปิดปฐมฤกษ์แล้ววันนี้พี่ก็เป็นบุคคลแรกเป็นแขกรับเชิญคนแรกของเราด้วย
2: ครับค่ะใช่ครับเพราะว่าตอนแรกที่เราได้เริ่มมารู้จักกับท่านผู้ฟังทุกท่านก็คือตั้งแต่ช่วงคุยกฎหมายเนาะแล้วก็เป็น Legal Talk นะคร
0: ับ
2: ผมแต่ว่าตอนนี้เราก็ขยับมาอีกนิดนึงคุยเรื่องสบายขึ้น
0: ใช่ค่ะ
2: เรื่องการทำธุรกิจอะไรเงี้ยครับก็เลยครั้งนี้เนื่องจากว่าเราก็อยู่ในวงการนักกฎหมายดังนั้นพี่อูก็เป็น พี่ที่แบบว่าประกอบกิจการด้านกฎหมาย
0: ใช่ค่ะมีประสบการณ์มายาวนานมากกว่า20ปีแล้วก็พี่อูจะเป็นบุคคลสำคัญทั้งในด้านแบบอย่างที่ดีของน้อง
2: ๆ
0: ในเรื่องของการประกอบธุรกิจที่มีวิชาชีพนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำประโยชน์เพื่อสังคมเลยคิดว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เชิญพี่มาให้ความรู
2: ้
0: แชร์ความคิดเห็นแล้วก็แลกเปลี่ยนหรือชี้แนะน้องๆที่แบบว่าฉันจบกฎหมายมาแล้วนะฉันอยากทำธุรกิจจะมารู้กันว่าวันนี้ทนายเนี่ยจะมาทำธุรกิจอย่างไรแบบไหนแล้วคุณควรคำนึงถึงอะไร
2: เพราะว่าจริงๆเท่าที่เห็นนะครับผมว่าตอนนี้จังหวัดเราเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่ได้รับความนิยมมากนะครับเพราะว่าสำนักงานกฎหมายกับโรงเรียนนานาชาติเต็มไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าวันหนึ่งอย่างผมเนี่ยก็เพิ่งเป็นทนายใหม่ๆเนาะแต่ก็เอ๊ะถ้าวันหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็ทำงานได้แล้วแหละเราก็อยากให้บริการลูกค้าเราจะเปิดได้เลยไหม
0: ถ้างั้นต้องให้พี่อูชี้แนะแล้วล
2: ่
0: ะ
2: ใช่อันนี้คือก็เป็นประโยชน์สำหรับผมด้วยนะคะทนายใหม่แม้ว่าพี่อูเป็นผู้ที่แบบว่าดำเนินกิจการอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเนาะเพราะว่าไหนที่สุดเมื่อก่อนตั้งแต่อยู่รอเฟิร์มเดียวกันอยู่แต่ว่าผมไม่ได้เจอพี่อู๋อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จนแบบพี่อู๋แบบเปิดรอเฟิร์มของตัวเองครับนั่นเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากจริง
0: แต่เดี๋ยวก่อนเข้ารายการขอพี่อู๋พูดอะไรให้น้องๆหน่อยในปฐมฤกษ์ทางไหน
3: ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับน้องทั้งสองที่มีการเจริญเติบโตแล้วก็สถานีก็อินไว้กลับมาอีกนะคะว่าเป็นรายการเรตติ้งที่ผู้ฟังผู้ชมเขาสนใจนะคะแล้วก็ขอชื่นชมในความเป็นจิตอาสาเสียสละเวลาที่มาเผยแพร่ความรู้ต่างๆที่เรามีมาไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมายไม่ว่าจะด้านธุรกิจนะแล้วน้องเดือนก็เริ่มทำธุรกิจของตัวเองแล้วแล้วก็น้องเมธก็เพิ่งได้ใบอนุญาตให้เป็นทนายความก็ยินดีด้วยก
2: ็
3: คือเมื่อที่แล้วเราก็ยังก็เตรียมตัวสอบอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สอบครั้งเดียวก็ประสบความสำเร็จน
2: ี่
3: คือสุดยอดค่ะ
2: อ่านหนังสือเยอะ
3: ยินดียินดีค่ะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ทั้งณที่นั่งอยู่นี้ก็มี3ไลเซ้นส์นะคะทนายความ
2: ค่ะใ
3: บอนุญาตทั้ง3ใบค
0: ่
3: ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ไล่ตามปี
0: ไล่ตามปีใช่ค่ะใช่ค่ะก็นั่นเข้าคำถามแรกเลยเนาะว่าคำถามแรกเนี่ยการประกอบธุรกิจงานกฎหมายเนี่ยต้องคำนึงอะไรเป็นองค์ประกอบสำคัญคะพี่โอ
3: ค่ะองค์ประกอบสำคัญอันดับแรกเราก็ต้องมีใบอนุญาตนะคะที่เหมือนพูดเมื่อกี้ลายเส้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างเช่นบางทีก็เราจะเจอข่าวทนายไก่หมุนหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ไม่มีใบอนุญาตไม่รู้ข้อกฎหมายที่แท้จริงแล้วทีนี้เมื่อประชาชนตกอยู่ในห้วงของกฎหมายพอมาปรึกษาหรือว่ามอบความไว้วางใจให้ทนายที่ไม่มีความรู้กฎหมายที่แท้จริงมันจะผลออกมาเป็นยังไงคะไม่สำเร็จยั่งยืนหรือว่าไปไม่ถูกที่ถูกทางนะคะบางรายก็ติดคุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญก็เรื่องใบอนุญาตนะคะคุณสมบัติของตัวบุคคลที่จะมาทำค่ะ
0: ก็แสดงว่าบุคคลที่จะมาประกอบธุรกิจกฎหมายได้ก็คือเริ่มจากคุณสมบัติของตัวบุคคลก่อนนั้นหมายถึงว่าต้องมีความรู
3: ้
0: มีความสามารถในด้านกฎหมาย
2: ใช่ไหมครับตอนนี้คืออาชีพเรากำลังฮอตฮิตนะจาก จากอาหารซีรีส์ขนาดพิซซ่าคือแบบมีความรู้สึกคือเราผมไปดูผมมีความรู้สึกก็ดีใจที่ได้ทำและได้ทำวิชาชีพนี้อะไรเงี
0: ้
2: ยแต่ว่าสำหรับทนายใหม่หรือว่าคนที่ยังไม่ได้เข้ามาในวงการเราจริงๆครับบางครั้งผมดูผมยังต้องไปคุยกับพี่ที่ทนายเดือนว่าพี่ครับแล้วมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆไหม
0: คือมันอันนั้นคือการแสดงเน
3: า
0: ะ
3: ชีวิตจริงบางส่วนไม่จริงบางส่วนเราก็เอาพิจารณาเลือกสิ่งที่ดีมาใช
2: ้
0: ก็ดูเพื่อความบันเทิง
2: เพราะจริงๆอ่ะเวลาที่มันเกิดเขาเรียกว่ามันเกิดความนิยมขึ้นมาครับมันก็จะมีทั้งในส่วนที่แบบใช่และไม่ใช่ในความจริงในโลกละคร
0: ฟิลคิดว่าจริงไหมคะว่าคือเวลามันมีกระแสนิยมเกิดขึ้นมาสิ่งสำคัญที่สุดของทนายความเนี่ยความหนักแน่นในหลักการและความรู้ที่เรามีอยู
3: ่
0: ชาวบ้านประชาชนทั่วไปคุณจะคล้อยตามกระแสกระท้อยจะคล้อยตามแบบว่าเอ้ยแสดงแล้วมันอินมากอะไรเงี้ยคุณก็คล้อยตามไปในบทบาทแต่เมื่อเราเป็นนักกฎหมายเราเป็นทนายเราย่อมรู้อยู่แล้วว่าจุดนั้นน่ะที่นางเอกที่จิตตรีทำไปมันจริงหรือเปล่ามันโอเวอร์แอคชั่นไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางช็อตอ่ะมันไม่ใช่นะองค์ประกอบอ่ะมันสาระมันหนึ่งมันมีองค์ประกอบเยอะนะพี่อู๋เนา
3: ะ
0: ว่าหนึ่งตัวบุคคลตัวบุคคลแต่ละคนเนี่ยในการเป็นทนายแอคชั่นมันจะต่างกันถูกไหมคะอย่างเดินกับพี่อู๋เนี่ยโอเคเราแอคชั่นต่างกันพี่อู๋เป็นคนเรียบร้อยสุขุมนุ่มลึกแต่เดินนี้จะเป็นประเภทที่แบบว่าชงฉ่างตรงไปตรงมาทีนี้อันนี้คือเป็นบุคลิกสไตล
2: ์
0: พอเจอปัญหาปุ๊บการแก้ปัญหาเราก็จะต่างกันละถูกไหมคะการแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์เราจะต่างกันละแล้วเราต้องมองตัวความของเราเป็นหลัก
3: ใช่
0: ถูกไหมคะว่าใช่หรือไม่ใช่ทีนี้การที่คุณไปดูหนังก็อินตามบทบาทนะคะแต่ไม่ต้องเอามาใช้กับชีวิตจริง
3: แต่พี่ชอบอยู่ตัวละครหนึ่งนะคะก
0: ็
3: คือเมฆใช่ไหมแล้วก็เขาเป็นทนายขอแรงค
0: ่ะ
3: ทนายนักศิษย์ทนายขอแรงซึ่งมันสะท้อนว่าเราเคยบริหารสภาทนายมาก่อนเป็นอดีตประธานสภาทนายใช่ไหมคะเราก็อยากให้สังคมมองเห็นว่าอย่างคดีอาญาอย่างเงี้ยถ้าหากเราไม่มีเงินไม่มีอะไรไปจ้างทนายความต่อเมื่อท่านไปศาลก็จะมีทนายขอแรงให้ซึ่งไม่ได้เก็บเงิน
2: ค่
3: าใช้จ่ายอะไรแต่แม่เขาเป็นขอแรงน้ำดีนะคะ เพราะว่าเขามองถึงกระทั่งว่าอ๋อลุงคนนี้น่ะหรอดูจากสภาพเขา
2: ไม่
3: น่าเป็นเจ้าของกิจการที่ว่าเรื่องโรงงานที่ไฟไหม้โรงงานแล้วก็ทางนายทุนนะคะไปเอา
2: ล
3: ปภ.มาเป็นเจ้าของโรงงานแล้วก็มารับผิดตรงนั้นเพื่อให้ที่ตัวเองพ้นผิดตรงนั้นนะ
0: คะ
3: แต่ทีนี้น้องทนายขอแรงเขาก็ทำหน้าที่ได้ดีเขาก็ต่อสู้จนกระทั่งอีกฝั่งนึงยอมเคลียร์เงินโอนให้เขา300,000ซึ่งเขาก็ไม่ได้รับ
2: ไม
3: ่เอาค่ะนั่นคือทนายที่เราภูมิใจ
2: ใช่
0: ถูกต้องค่ะเพราะว่าทนายเองอ่ะนอกจากความรู
3: ้
0: นอกจากมีใบอนุญาตเขาเรียกอะไรนะคะจิตสำนึกในวิชาชีพต้องมีนั่นหมายถึงความน่าเชื่อถือถูกไหมคะพี่วุ้ยความน่าเชื่อถือว่าทำไมถึงต้องมาจ้างทนายใช่ไหมคะซึ่งตรงส่วนนี้คือองค์ประกอบในข้อแรกนอกจากตัวบุคคลแล้วค่ะพี่วุ
3: ้
0: ยในเรื่องของจัดการบริหารเนี่ยถ้าสมมติว่ายังมีความรู้สึกอุ้ยเห็นพี่วุ้ยแบบเก่งจังเลยอ่ะทั้งในภาคสังคมภาคธุรกิจอยากเก่งเหมือนพี่วุ้ยแล้วฉันต้องบริหารตัวเองยังไงจัดวางองค์กรยังไงแบบไหนพี่วุ้ยมีแนวยังไงให้
3: นอกจากความรู้เราก็มีประสบการณ์อย่างตัวพี่วุ้ยเองนะคะกว่าจะมาทำสำนักงานกฎหมายเราไปในภาคอื่นมาก่อนอย่างเช่นว่าเคยอยู่ลอว์เฟิร์มที่กรุงเทพเคยทำงานที่ตลาดหลักทรัพย
2: ์
3: นะคะซึ่งเราจบตอนนั้นเราจบวารสารแล้วก็ไปในทางด้านการประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในองค์กรเอกชนแล้วเรามีประสบการณ์ตรงนั้นมาประมาณ 6-7 ปีนะคะแล้วก็พอตอนหลังก็มาเรียนรู้ว่าพอแต่งงานแล้วเราย้ายต่างจังหวัดซึ่งงานมันก็แคบในต่างจังหวัดนะคะเราก็เลยทางบ้านก็เป็นนักกฎหมายแล้วก็ชวนอ๋อไปเรียนกฎหมายเพิ่มนะเราก็ใช้ความพยายามเรียนตรงนั้นแล้วก็พอหลังจากสอบได้ไลเซนส์แล้วเราก็ยังไม่ได้เปิดทันทีเราก็ต้องหาประสบการณ์ก่อนไม่ได้ว่าใหม่ๆป้ายแดงกริบๆก็เริ่มเลยค่ะแล้วก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมคะ
0: ค
3: ือเขาฝากชีวิตฝากทรัพย์สินให้เราดูแลค่
2: ะ
3: หนึ่งความรู้ต้องมีแล้วก็การขวนขวายหาความรู้เป็นประจำศึกษาดีกาจะเริ่มงานตรงนี้ค่ะแล้วก็ประสบการณ์ก็สำคัญนะคะแล้วก็วิเคราะห์ว่าคดีนี้ เป้าประสงค์ต้องการอะไรเราก็อย่าไปเหมือนเขาว่าเชื่อทุกพูดเขาว่าเว้นเว้อนะคะไปหลายประเด็นเกินไปค่ะก็คือเขาฟ้องเรื่องไหนก็เอาเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็แสดง
3: ก็เหมือนว่า mindset ของเราก็ต้องรู้ว่าความรับผิดชอบของเราสโคปแค่ไหนแล้วเอาสโคปแค่นั้น
0: ตอนพี่อู้ไปฝึกงานเนี่ยไปฝึกกับ law firm ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งเขามีการให้บริการหลาย section ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: เขาจะมีทางด้านบริการงานบริการใช่ไหม
3: คะ
0: แล้วก็จะมีทางด้านงาน litigation
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็งานพวกตรวจสอบอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่ซึ่งพวกเนี้ยมันคืองานบริการของงานกฎหมายน้องๆที่แบบว่าอ่ะฉันมีประสบการณ์ละฉันพร้อมอยากจะเป็นเจ้าของกิจการตัวเองฉันพร้อมที่จะรับงานของตัวเอง
3: ค่ะ
0: อ่าฮะฉันอยากทำของตัวเองอย่างเงี้ย
3: ค่ะ
0: แสดงว่าอันดับแรกเราต้องคิดก่อนว่าเราจะให้บริการอะไรกับสังคมถูก
3: ไหมใช่เราต้องอย่างรู้ตัวเราว่าเราถนัดทางด้านไหนค่ะ
0: ค่ะ
3: แล้วก็โฟกัสทางด้านนั้นไปก่อนแล้วก็อนาคตก็ค่อยขยายเซกชันไปอย่างเช่นตอนแรกเราก็ถนัดสัญญาแล้วก็เน้นทำสัญญาพอระยะหลังๆก็โอเคมีงานลิทิเคชันก็คืองานคดีเข้ามาแล้วก็ค่อยขยับไปค่ะเติบโตไปเรื่อยๆเรื่อย
0: ๆค่ะก็ในรูปแบบของงานบริหารเมื่อกี้ที่อันนั้นคือรูปแบบของการเปิดให้บริการเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะทำงานมากับสำนักงานระยะนึงอย่างเช่น10ปีอะไรเงี้ยเขาก็เห็นแบบอย่างมีประสบการณ์ที่สูงหรือน้องๆบางคนอยากจะท้าทายทำเป็นมาแค่ 2-3 ปีแต่ตัวเองมีประสบการณ์จากครอบครัวเยอะก็คิดอยากจะเปิดกิจการของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าอันดับแรกสิ่งสำคัญที่สุดที่นอกจากว่าในช่วงแรกคือตัวบุคคลคุณต้องมีคุณสมบัติที่พร้อมก่อนอย่างที่สองคุณต้องรู้ว่าคุณจะมาให้บริการอะไรอันดับแรกถ้าคุณฝึกงานมาในทางด้าน litigation หรือคดีความแน่นอนคุณต้องเปิดอยู่ละแต่โดยส่วนใหญ่น้องๆเวลาเปิด litigation หรือคดีความเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วด้านสัญญาด้านทำธุรกรรมพวกนี้มันกินง่ายๆอ่ะพี่อุ๊เราก็ทำได้นี่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันง่ายไหมคะพี่อุ
3: ๊ไม่ได้ง่ายค่ะใครจะบอกว่าทำแป๊บเดียวไม่กี่หน้าแต่ว่าเราต้องทำวางโครงสร้างหลักนะคะสัญญาอย่างเช่นคือสัญญาเนี่ยต้องบอกว่าคุ้มเกินคุ้มนะคะให้ทนายร่างสัญญานะคะเพราะว่าจะปกป้องผลประโยชน์ในอนาคตให้เราด้วยนะคะอย่างเช่นเอาง่ายๆการทำสัญญาจะซื้อจะขายบ้านอย่างเงี้ยหากไม่ได้ตกลงกันว่าสมมุติเป็นบ้านมือสองไม่ได้ตกลงกันเรื่องการรับผิดในการชำระบกพร่องมันจะเป็นยังไงมีการันตีหรือไม่การันตีพอหลังจากชำระเงินไปแล้วเอาเข้าบ้านแอร์ไม่ติดแก๊สไม่เดินอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มีทะเลาะกันว่าทำไมต้องไม่มาแก้ไขให้เรียบร้อยหรือว่าส่งมอบสิ่งที่ชำรุดบกพร่องให้ฉันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราระบุในสัญญาว่าสัญญานี้ไม่รวมถึงการรับประกันความชำรุดบกพร่องเพราะว่ามันเป็นการซื้อทรัพย์มือสองอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างเช่นว่าพอมาดูบ้านอ๋อมีของเฟอร์ครบมาเลยพอโอนกันเข้ามาเอ้าบ้านทำไมว่างเปล่าถ้าทนายที่ดีเราก็ต้องระบุว่า
2: ก็ไม่ได้รวม
3: ราคานี้รวมอะไรไปแล้วบ้างเลยค่ะ
0: ก็คือทนายมาทำหน้าที่ในการช่วยคิดแทนแล้วก็ปกป้องผลประโยชน์ของเขาผลประโยชน์ของลูกความของเราฝ่ายเราแต่ว่าไม่ใช่ไปคิดเกินตัวความบางทีเขาตกลงกันแล้วอย่างเงี้ยแต่ทนายบอกไม่ได้นะคุณเสียเปรียบคุณต้องใส่อย่างนี้สิอันนั้นคิดเกินใช่ไหมคะพี่อุ๊
3: เพราะว่าเราต้องบอกว่าสัญญานี้เป็นไปตามความตกลงทั้งสองฝ่ายนะคะโดยอิสระเสรีเราก็ต้องฟังลูกความทั้งสองฝ่ายว่าเขาตกลงกันยังไงเราก็ถอดข้อตกลงนั้นมาระบุในสัญญ
0: า
3: แต่เราไม่ได้ว่าไปจุนจ้านอะไรอย่างเงี้ยให้เขาทำอย่างนี้งั้นกลายว่าบล็อกสัญญาก็คือทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้เพราะว่าทนายไปเหนือกว่าเขา
0: ก็แสดงว่าปัญหาเรื่องนี้คือตัวทนายเป็นตัวปัญหาไม่ใช่คือสัญญา
2: คือในคอยนี้ครับผมเห็นด้วยกับพี่อูครับเพราะว่าในฐานะทนายใหม่ใช่ไหมครับคือต้องยอมรับว่าใหม่มากเนี่ยคือเวลาที่คือผมเป็นคนที่แปลสัญญามาเยอะเป็นหลายพันฉบับเลยแหละ
3: ค
2: ือถ้าเป็นงานแปลนี่คือง่ายมากคือมันแปลได้ตัวแบบนี้แต่ว่าเวลาที่เราล่างจริงๆอะครับผมได้รับการแนะนำจากพี่ทนายเดือนว่าจริงๆอะเราไม่ใช่ทำตามที่ลูกค้าบอกให้เราทำแต่ว่าเราต้องดูให้ออกว่าจริงๆอะในสิ่งที่เขาทำมันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างซึ่งพอผมได้อ่านงานสัญญาที่ผมร่างขึ้นเองแล้วก็ไปให้พี่ทนายเดือนแก้ครับเรารู้เลยว่าอ๋อเราต้องคิดประมาณนี้หรืออย่างเงี้ยซึ่งสำคัญมากจริงๆคือผมอะเอาจริงๆถ้าเกิดว่า อยู่ในวงการกฎหมายมานานมากถ้าเกิดว่าเออวันนี้ได้ตั๋วแล้วจะเปิดรับลูกค้าแล้วอันนี้ก็อาจจะทำได้แต่ผมมีความรู้สึกอันนี้ไม่ได้เพราะว่าอาจจะเป็นนักแปลและนักล่ามที่มีประสบการณ์มา20ปีแล้วแต่ว่าเรายังเป็นทนายที่ยังแบบเรายังไม่ได้ใช้อาชีพทนายอย่างเงี้ยครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเรายังไม่พร้อมแน่ๆเพราะว่าพี่ความรู้นะเรื่องสำคัญเงี้ย
3: ก็เลยความรู้สำคัญแต่ว่าของอย่างนี้มันคนหากันได้ไม่ต้องท้อใจน้องใหม่ๆก็ทำได้ค่ะก็แต่เราต้องอาจจะใช้เวลานิดนึงคิดไปข้างหน้าว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะเป็นยังไงเราก็ต้องใส่ข้อความที่มันโปรเทคสิ่งที่จะเกิดปัญหาในอนาคตเข้าไปแม้กระทั่งเรื่องของภาระทางด้านภาษีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องตกลงกันให้เรียบร้อย
2: ภาษาด้วยครับเพราะว่าภาษาเนี่ยถ้าเป็นภาษาเราเขียนเนี่ยในไทยกับแปลเนี่ยมันย่นเยอะเหมือนกันมีความรู้สึกว่าเราไม่ทำย่นเยอะเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ผมว่ามีความรู้สึกว่าที่เราคุยกันว่าประสบการณ์เป็นเรื่องสำคัญนี่ใช่เลยครับเพราะว่าอาชีพเราคือผมเคยตอนพอได้ตั๋วแล้วครับก็จะมีคนเข้าใจผิดนะครับเป็นอันนี้พี่น้องชาวบ้านเราเลยน
3: ะ
2: คือพอเราใส่คุยปั๊บเขาบอกว่าเราจะสามารถเป็นยาผีบอกคือแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเอาจริงๆก็คือคนใกล้ตัวเลยก็คือโดนคดีอาญาอย่างเงี้ยผมเลยต้องพยายามทำความเข้าใจกับเขาว่าไม่ใช่ผมไม่ช่วยนะแต่ผมไม่มีประสบการณ์มากพอและผมไม่เอาคุกเอาตารางมาเสียงเพราะว่านั่นคือสิ่งที่ลูกความเราจะต้องได้รับใช่ไหมครับผมก็เลยบอกว่าต้องใช้คนที่เขามีความรู้ความสามารถตรงนี้จริง
3: ๆ
2: ถึงจะทำได้ใน
3: อันนี้อาจจะขอแนะนำว่าโอเคอันนี้คิดอย่างนี้ถูกแล้วนะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องมีรุ่นพี่หรืออะไรที่เป็นจอยทีมกันค่ะใช่ใช่แล้วทำด้วยกัน
2: คนเดียว
3: คนเดียว
2: คนเดียวยังไม่มั่น
3: ถ้าคนเดียวบินเดียวก็อาจจะคือในทางเชิงคดีนะคะพลาดแล้วพลาดเลยนะมันจะแก้ไขยากแต่ว่าถ้าเรามีรุ่นพี่หรือว่าที่ปรึกษาอะไรเงี้ยแล้วก็ทำได้ค่ะ
2: ทำได้
0: ค่ะอีกส่วนหนึ่งเมื่อกี้เราคุยเรื่องสัญญาน
2: ิ
0: ดหน่อยนะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะเวลาเราน้อยนะถ้าเชิญพี่วูมาแบบนี้เรามีเวลา
2: จริงๆเรามีความรู้สึกกันทุกครั้งว่าเราจะคุยอะไรดี
0: อีกส่วนหนึ่งค่ะพี่วูเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วเป็น Talk of the Show ในช่วงเวลานี้คือการรับจ้างทำนิติกรรมและธุรกรรมทางกฎหมายซึ่งมันผ่านไปถึงเรื่องโนมินีจนถึงปัจจุบันนี
2: ้
0: พ
2: ี่
0: วูคิดว่าการที่เราไปรับจ้างทำธุรกรรมหรือนิติกรรมทางกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆไหมคะสำคือไม่ว่าใครทนายสำนักงานบัญชีหรือใครก็ได้ทำได
3: ้ค่ะ
0: อันเนี้ยมันง่ายอย่างที่เขามองไหมคะ
3: คือหมายความว่าเนื้องานหรือว่าเราไปเป็นโนมินีให้เขา
0: ไม่ค่ะ เรารับจ้างในการทำนิติกรรมให้เขาทำธุรกรรมทางกฎหมายให้
3: เป็นผู้ละมอบหน้าไปจดทะเบียนโอนที่ดินเช่าที่ดินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: หรือว่าจดแก้ไขทางด้านอะไรนะกรมพัฒน์อย่างเงี้ยค่
3: ะ
0: ที่ดินกรมพัฒน์ทำอะไรนะคะ work permit วีซ่าอย่างเงี้ยเพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นงานบริการมองว่าเป็นงานบริการด้านกฎหมายซึ่งไม่ว่าจะเป็นสำนักงานกฎหมายสำนักงานบัญชีหรือว่าสำนักงานนอกทุกคนเห็นว่ามันเป็นเรื่องง่ายแล้วก็ได้เงินง่ายก็อยากทำแต่พี่วูในฐานะนักกฎหมายเนี่ยพี่วูมองประเด็นนี้อย่างไรคะว่ามันง่ายหรือไม่ง่ายแล้วถ้าเกิดเราทำแบบนั้นไปมันจะสร้างภาระปัญหาให้กับสังคมไหม
3: ถามว่าง่ายหรือไม่ง่ายต้องบอกว่างานทุกงานมีความสำคัญไม่ว่าจะงานง่ายงานยากนะคะมันต้องเริ่มจากที่เราว่าเราต้องทำทุกอย่างให้มันถูกต้องอย่างเช่นบางคนเท่าที่เห็นนะคะเซ็นไปปลอมเกิดปัญหาขึ้นเป็นคดีปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอมเอาง่ายๆไงไม่มาวันนี้ดีกันเซ็นไปเลยวันหน้าทะเลาะกันปลอมเอกสารละหรือเหมือนบางคนก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการโอนหุ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ให้ผู้โอนผู้รับโอนเซ็นแล้วก็ไปจดทะเบียนเพราะนายทะเบียนไม่เอาหลักฐานการโอนนะคะ
0: อย่างเช่น
3: กลายเป็นว่าผลกระทบในข้างหน้า
0: อย่างเช่นอย่างนี้นะคะสมมุติเลยในสมัยที่เราเป็นทนายเด็กๆเนา
3: ะ
0: เราไปถึงขอยื่นจดเอาเป็นไม่เอ่ยว่าเป็นสำนักงานไหนน้องไปแก้ตรงนี้มานะให้วันเวลามันตรงกันแล้วเดี๋ยวพี่เซ็นให
3: ้
0: ถ้าบุคคลทั่วไปเขาก็ไปแก้ละถ้าเป็นทนายจะแก้ไหม
3: เราต้องไล่ไทม์ไลน์ใช่ไหมคะเพราะว่ามันต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นมันต้องมีหนังสือชั้นประชุมมันต้องมีประกาศคือจะมาทำตามอำเภอใจไม่ได้ต้องทำตามขั้นตอนกฎหมาย
0: แสดงว่าที่รู้สื่อนี่หมายถึงว่าอันดับแรกเลยก็คือถ้าจะให้ทำลายพวกนี้ในหลักฐานถูกไหมคะในหลักฐานโอเคน้องไปแก้ตรงนี้มานะวันที่นี้อ้าวแก้ทำไมต้องแก้แล้วเหตุที่ต้องแก้นั่นหมายถึงว่าคุณต้องประชุมมาก่อนที่จะประชุมคุณต้องส่งหนังสือบอกกล่าวนี่คือสิ่งที่ทนายต้องดูถูกไหมคะก่อนที่จะส่งหนังสือบอกกล่าวคุณจะต้องประกาศหนังสือพิมพ์ด้วยไหมแล้วเวลาประกาศหนังสือพิมพ์อย่างเช่นตอนนี้ปัญหามันมีมากเลยคำสั่งของกรมบอกว่าทำได้แต่กฎหมายหลักไม่แก้ถ้าเป็นทนายอย่างเราเลือกให้ทำทั้งสองอย่างเพื่อป้องกันไว
3: ้
0: เวลามีการนำสื่อถูกไหมคะเพราะว่ามันจะมาต้องโต้แย้งกันเรื่องการวิเคราะห์แต่ถ้าบุคคลทั่วไปไม่เป็นไรเอาตามที่เจ้าหน้าที่ว่าแล้วไปนำสืบเอาอย่างนี้ใช่ไหมคะคืออันนี้จะบอกว่าการทำธุรกรรมกฎหมายมันต้องมีองค์ประกอบของความรู้ด้านกฎหมายถูกไหมคะ
3: ต้องรู้ค่ะต้องรู้อันนี้เรื่องสำคัญค่ะเราเป็นนักกฎหมายถ้าเราทำงานเราไม่รู้กฎหมายเราไม่ยึดหลักกฎหมายรู้ความพังหมดเลยนะคะถึงได้บอกถ้าตอนแรกๆถ้าใครมาจะจดทะเบียนบริษัทที่มันเป็นประเด็นฮอตตอนนี้นะคะจะจดทะเบียนบริษัทอย่างเราก็มีลูกค้าต่างชาตินะเขาก็มาเราบอกว่าคือเขาจะทำธุรกิจนี้เขาต้องมีพาร์ทเนอร์คนไทยนะคะ 51% แล้วก็ต่างชาติ 49% เขามีไหมหากเขาไม่มีเราก็ไม่ทำให้เราต้องแนะนำให้เขาในสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าตอนนี้มันก็เป็นประเด็นปัญหาก็คือช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เป็นเจ้าของที่แท้จริงค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าทางราชการตรวจแม้กระทั่งเส้นเงินว่าผลตอบแทนที่ได้ไปยังคนไทยหุ้นส่วนคนไทยที่อ้างว่าเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
3: ซึ่งมันจะเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หมดเลยนะคะ
0: ค่ะแล้วอันนี้คือส่วนของงานธุรกรรมไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านการจดทะเบียนจดทะเบียนของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางนิติบุคคลหรือแม้แต่ที่ดินถูกไหมคะบางทีที่ดินบอกว่าเอ้าเธออันนี้ยังไม่เห็นเลยว่าเป็นการประชุม

0: ประชุมผู้ถือหุ้นแต่บางตัวมันใช้คำว่าประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นทีนี้ถามว่าถ้าบุคคลทั่วไปไม่เข้าใจในนัยยะเอาไปพิมพ์มาประชุมผู้ถือหุ้นแต่ว่าไม่มีการประชุมจริง
1: ซึ่งอันตรายมาก
0: อันตรายแต่ว่าให้มาพิมพ์แล้วก็นำส่งซึ่งจริงๆในช่วง Legal Talk ในยุคก่อนเนี่ยเราเคยได้คุยแล้วเราเคยได้คุยแล้วว่าพวกนี้มันมีความเสี่ยงเรื่องการจดแจ้งเท็จแต่วันนี้เรามาคุยเรื่องธุรกิจเรื่องพวกนี้มันไปกระทบต่อลูกความที่เป็นหรือแม้แต่ธุรกิจของเราเองถูกไหมคะพี่ที่เราทำงานทางด้านธุรกิจกฎหมายอยู่มันกระทบต่ออะไรมันมากระทบต่อส่วนบุคคล
2: ค
0: ือชื่อเสียงความน่าเชื่อถือถูกไหมคะซึ่งทนายความน่าเชื่อถือที่มาจากภาคความรู
1: ้
0: ถูกไหมคะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากความรู้คุณต้องแน่นไม่ใช่ลูกความมาถึงโอ้ยอีซี่จะตายง่ายๆทำไปเลย คุณก็แค่โจทย์คุณก็แค่เซ็นรับรอง อย่างนี้ถูกไหมคะอย่างเช่นเซ็นรับรอง notarial พี่วุ
1: ้
0: นหรือเซ็นรับรองหน้าหนังสือรับรองของบจ.1 อย่างเงี้ยให้ใครเซ็นก็ได
2: ้
0: อ่าโอเคตรงส่วนเนี้ยหรือตรวจสอบเอกสารทำดีลใช่ไหมคะพี่วุ้นทำดีลนี้ถือเป็นธุรกรรมทางกฎหมายใช่ไหมคะถือเป็นธุรกรรมทางกฎหมายการทำดีลเนี่ยบุคคลทั่วไปทำได้ไหมถ้าไม่ใช่ทนาย
1: ก็ได้ถ้าเขามีความรู้ถึงจริงๆแต่ว่าถ้าลักษณะดิวดิลิเจนซ์ใช่ไหม
0: คะ
1: อย่างเช่นว่าถ้าจะซื้อที่ดิน
2: อ
1: ่ะเราก็ต้องไปไล่สายดูว่าการออกโฉนดที่ดินอ่ะได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ยังไงซึ่งถ้านักกฎหมายหรือทนายอ่ะเขาจะมีความรู้ถึงตรงนั้นนะคะอย่างเช่นอาจจะสังเกตว่าอ๋ออันนี้เป็นสคบินหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยมันจะไล่สายไปถึงได้อย่างเช่นว่าที่ดินเราไปดูอยู่ป่าตองแต่สคมาจากกัมพูชาอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่แล้ว
2: มันจะบินหรือมันจะบวมใช
1: ่ไหมถ้าอย่างเงี้ยก็คือถ้านักธุรกิจอ่ะไม่ให้ทนายมาดำเนินการอ่ะคืออนาคตข้างหน้าเขาก็พังนะเกิดว่าไปซื้อดินแล้วไปก่อสร้างเยอะแยะมากมายแล้วสุดท้ายก็บอกว่าเพิกถอนที่ดินอย่างเงี้ยมันก็พังเพราะฉะนั้นก็ถือว่าผู้ชมนะคะอย่าประหยัดเลยนะคะค่าทนายค่ะ
2: ก่อนที่จะจะบอกท่านผู้ชมไอ้ท่านผู้ฟังก่อนนะครับว่าไอ้ดีลตัวเนี้ยมันคือการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารสิทธิ์ว่าออกมาถูกไหมถ้าเราจะซื้อกันนะครับเพิ่งซื้อคือทนายที่เป็นทนายที่ทำงานในต่างชาติด้วยก็จะเรียกว่าดีลย่อมาจากดีลดีลิเจน
0: ซ์จริงๆดีลิเจนซ์เนี่ยมันมี3ดีลเนาะมันจะมีลีเกิลดีลfinancial deal แล้วก็ tax deal ในทางด้านของงานธุรกิจเน
1: าะ
0: legal deal นั้นหมายถึงว่าเราตรวจสอบเอกสารความชอบความถูกต้องนะคะว่ามีหรือไม่มีแล้วก็ทำความเห็นลงไปในรายงานผลถูกไหมคะส่วน financial deal ทนายเองไม่มีความรู้ก็อย่าทำเพราะว่าเคยน้องๆเคยโทรคุยมาคุยว่าพี่เดินนำเบอร์บอกไม่ใช่ความเชี่ยวชาญของเราอย่าไปแตะเรื่องตัวเลข financial deal จะเป็นงานของผู้ตรวจสอบบัญชีหรือนักบัญชีนะคะส่วน tax deal tax deal จะต้องเป็นของนักภาษีก
2: ร
0: บางครั้ง tax deal เนี่ยผู้สอบบัญชียังไม่กล้าแตะนะ
1: คะ
0: เพราะว่าต้องจบภาษีกรมาเท่านั้นคุณถึงจะไปแตะแท็กดีลได
2: ้
0: เพราะแท็กดีลเนี่ยมันจะมองถึงว่าข้อหารือที่มาการบังคับใช้นะคะมันค่อนข้างจะเป็นที่เชิงลึกแต่อันเนี้ยถ้าเราจะทำดีลแบบเนี้ยมันเป็นดีลที่เทคโอเวอร์กันเป็นธุรกิจเป็นร้อยล้านพันล้านแล้วอยู
1: ่ใช
0: ่ไม่ใช่เล็กๆอ
1: าจจะต้องลึกๆค่ะแต่ว่าถ้าเฉพาะซื้อที่ดินอะไรอย่างเงี้ยอาจจะโฟกัสเรื่องการได้มาแล้วก็ถ้าเป็นเจ้าของที่ดินเป็นบริษัทก็จะดูให้เขาคร่าวๆแล้วก็ให้ความเห็นว่าควรจะต้องตรวจสอบลึกกว่านั้นหรือว่าถ้ามีสิ่งปลูกสร้างก็จะต้องไปดูใบอนุญาตก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยออกโดยชอบไหมแล้วก็ก่อสร้างตามแบบที่ได้รับอนุญาตหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงต่อว่าtime zone อะไรนะที่ว่าแผนผังโซนนี้ก่อสร้างได้กี่ชั้นอะไรเงี้ยก็ต้องไปดู
0: ค่ะก็โอเคเราคุยกันเรื่องของส่วนงานบริการแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: ข้อแรกเรายังไม่ผ่านเลยเขียนคำถาม
1: มาต้องมาหลายๆครั้งอีกทีต่อไป
0: อีกทีต่อไป
1: เพราะว่าบางครั้งเรื่องกฎหมายถ้าเราแตะเราวางอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้ลึกกันนะแต่วันนี้ที่เราพูดกันก็จะได้ประเด็นว่าอ๋อมีความพร้อมยังไงสำหรับนักกฎหมายแล้วก็น้องๆหากจะเป็นทนายความที่เพิ่งได้รับใบอนุญาตนะคะ
0: ก็
1: อยากจะให้กำลังใจว่าตอนนี้น้องๆอาจจะเก่งกว่าพี่ๆเพราะว่าสามารถค้นทาง AI ได้นะคะแต่ว่าเท่าที่มาวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะคะ AI ไม่ได้ถูกต้องซะทีเดียว AI เร็วรวดเร็วจริงแล้วก็

0: ไม่สามารถทำงานวิเคราะห์แทนเราได้แล้วงานกฎหมายคืองานวิเคราะห์นะคะเป็นงานวิเคราะห์ที่ต้องใช้ความเฉลียวและความฉลาดพร้อมรอบรู
1: ้
0: รวมควบคู่กับคุณธรรมที่จะต้องให้กับผู้มาใช้บริการของเราถูกไหมคะพี
2: ่
0: ทีนี้เราไปละในเรื่องของการให้บริการเราก็มาต่อในเรื่องของการถ้าสมมติว่าดันอยากเปิดประกอบธุรกิจกฎหมายนะคะที่ประกอบธุรกิจกฎหมายในการประกอบธุรกิจกฎหมายเนี่ยภายในองค์กรของเดือนในด้านงานบริหารเนี่ยเดือนจะต้องมีสิ่งสำคัญที่จะอยู่กับเราเนี่ยก็คือตัวเราเองถูกไหมคะเป็นผู้บริหารพอเราบริหารปุ๊บเราต้องคำนึงถึงว่าเอ้าบัญชีล่
2: ะ
0: ถูกไหมคะเลขาล่ะหรือแอดมินล่
2: ะ
0: ความปลอดภัยล่ะความเสี่ยงล่
2: ะ
0: อันนี้ต้องคิดไหมคะพี่อุ๋ม
2: คิดค่ะเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างยิ่งนะคะก็คือทีมงานนะคะที่จะมาช่วยงานกันแต่ละด้านละด้านค่ะ
0: อันนี้คือองค์ประกอบของความอยู่รอดในธุรกิจที่เราจะสร้างขึ้นมาถูกไหมคะว่าพอเราจะทำงานด้านธุรกิจกฎหมายละถ้าเราไม่มีบัญชีกับการเงินอยู่ข้างๆเราเราจะมานั่งทำคนเดียวไหวไหม
2: ไม่ไหวค่ะ
0: สมมุติว่าเราทำให้บริการทั้งด้านคดีความรวมถึงด้านของงานให้บริการไม่ว่าจะจดทะเบียนบริษัทเอ่ยรับทำนิติกรรมหรือว่าเบอร์เพอร์มิทวีซ่ารับตรวจดิลิเจนซ์ถามว่าถ้าเราไม่มีบัญชีเนี่ย
2: แย่
0: เ
2: พราะว่าเคยนะคะว่าคิดว่าตัวเองเป็นคนหาเงินอย่างเดียวให้คำปรึกษาหาเงินปิดจ็อบแต่สุดท้ายเอ้ายังไม่ได้เก็บเงินเลย
0: ฉัน
2: ไป
0: บอกว่า
2: ไม่เก็บเงิน
1: ผมเคยเครดิตยาวนานสุดประมาณ4เดือนเขาบอกเก็บสักทีเถอะเพราะว่าทำเองหมดเลย
0: ทีนี้ถามว่านอกจากเรื่องของตัวของบัญชี
1: ค
0: ือเราเป็นผู้บริหารสิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องคิดคือบุคลากรถูกไหมคะพี่วุฒ
1: ิ
0: บุคลากรแล้วบุคลากรเราต้องมีกี่ฝ่ายอย่างเงี้ยอย่างบัญชีแน่นอนผู้ช่วยล่ะคะพี่วุฒ
2: ิผู้ช่วยต้องมีค่ะ
0: ผู้ช่วยต้องมี
2: ค่ะ
0: วิฉันแกล่งอ่ะฉันทำได้วันนึง24ชั่วโมง
2: เลยคือทนายวางโครงสร้างหลักนะคะว่าคดีอย่างนี้จะมีประเด็นอะไรบ้างอำนาจฟ้องนะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ใส่ไปประเด็นแล้วก็อาจจะมีผู้ช่วยที่เป็นพาราลิโกหรืออะไรช่วยพิมพ์ให้เรานะคะใส่ประเด็นเหล่านั้นสุดท้ายทนายเขาต้องตรวจอีกครั้งนึงด
0: ี
2: ดี
0: ค
2: ่
0: ะ
2: จะใส่จะเสริมจะเติมอะไรเข้าไปหรือจะประพิมพ์เพิ่มไป
0: แสดงว่าตรงส่วนนี้คือนอกจากเราจะมีบัญชีเราก็ต้องมีธุรการด้วยเรามีผู้ช่วยเรามีธุรการเพราะว่าผู้ช่วยอาจจะเป็นพาราลีเกิลหรือว่าอาจจะ
2: เป็น
0: เสมียนทนายแต่ธุรการเนี่ยบางทีต้องเอาไปถ่ายเอกสารคือถ้าสมมติว่าองค์กรเราใหญ่ใช่ไหมคะพี่ธุรการมันก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งถูกไหมคะในการที่ว่าจะต้องทำเอกสารพิมพ์นู่นนี่นั่นเซ็ตต
2: ั
0: ้งไว้ให้ธุรการก็จะแยกออกเป็นงานบริการหรือว่าเป็นงานของทางด้านลิติเกชันเราก็ใช้เสมียนทนายเนา
2: ะ
0: คนที่มีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายหรือพาราลีเกิลนี่แหละแต่ถ้าเกิดเป็นธุรการทั่วไปอย่างเช่นงานบริการอย่างเงี้ยค่ะต้องพิมพ์ทำรูปแบบอะไรต่างๆโดยเฉพาะว่าเวลาเรารับขอทำ BOI อย่างเงี้ยซึ่งเราต้องเขียนเป็นโปรเจกต์เลยน
2: ะ
0: เหมือนเป็นธุรกิจของเราเองเลยในการนำเสนอเรื่องนั้นซึ่งเรื่องเนี้ยธุรการจะเป็นเรื่องที่สำคัญในการจัดหาเอกสารข้อมูลต่างๆมารวบรวมถูกไหมคะทีนี้ทนายความตรงส่วนนี้เราถ้าเราเป็นสำนักงานกฎหมาย
2: ค่ะ
0: เราเดินคนเดียวได้ไหมคะพี่ อยากให้น้องๆเปิดใจว่าเฮ้ยฉันเดินคนเดียวก็ได้ จริงๆแล้วมันไม่ได้นะพี่น้อง
2: มันอาจจะมีได้สำหรับฟรีแลนซ์นะซึ่งเขาทำแบบเป็นจ็อบเป็นเคสอย่างเดียวสมมติว่าเดือนนึงเขาอาจจะรับแค่เคสเดียวหรือว่าปีนึงอาจจะแค่4เคสอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็ทำเองได
0: ้
2: มันก็จะดีคนละอย่างนะคะก็คือถ้าเขาทำคนเดียวนี้ประเด็นอะไรก็จะไม่หลุดแน่นอนเพราะว่าคืออยู่ในตัวคนเดียวเสร็จค่ะอาจจะทำได้ค่ะ
1: แต่ถ้าจำนวนเยอะมันก็ไม่ได้
2: ค่ะ
0: ไม่ได้ทีนี้เดี๋ยวนะคะเห็นไหมเราไม่ได้เบรกอีกแล้ววันนี้
1: ใช่ไม่ต้องเบรกครับ
0: เราไม่เคยเบรกเลยค่ะพี่บุ๊คเราไม่เคยเบรกเลย
1: ก็อัดต่อไปเลยเดี๋ยว
0: อัดต่อไปเลยเดี๋ยวเดนจะถามพี่วุฒ
1: ิครับ
0: ข้ามไปเลยว่า

0: เราเนี่ยในการประกอบธุรกิจกฎหมายเนี่ยพี่อุ๋ยอยากฝากอะไรให้กับน้องๆบ้างเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกอะไรการจัดการความเสี่ยงเรื่องเหตุเอาอย่างนี้ดีกว่าเปลี่ยนคำถามใหม่เปลี่ยนคำถามใหม่เพราะว่าเดี๋ยวคนถามเองจะงงไม่ใช่พี่อุ๋ยจะงงเอาคำถามเพราะว่าเมื่อกี้เราคุยกันเกี่ยวเรื่องของนิติกรรมธุรกรรมเนาะจะถามพี่ว่าทำไมอ่ะเวลาเหตุใดธุรกรรมนิติกรรมสัญญาหรือธุรกิจหลายอย่างจึงต้องว่าจ้างทนายความหรือนักกฎหมายพี่อุ๋ยมันเพื่อประโยชน์อะไรอ่ะ
1: อันนี้เป็นเรื่องของสากลทั่วโลกเลยนะคะถ้าเวลาเขาจะทำสัญญาเขาต้องปรึกษานักกฎหมายนะคะเพราะนักกฎหมายเขาจะใช้ถ้อยคำที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายจะไม่เกิดปัญหาในการตีความสัญญาในภายภาคหน้านะคะ
0: คือชัดเจน
1: ชัดเจนค่ะแล้วก็คำก็จะใช้คำเสมอกันทั้งสัญญานะคะเป็นแบบที่ดีนะคะและอีกอย่างนึงมันก็จะรักษาประโยชน์เราอนาคตข้างหน้าอย่างเช่นว่ากรณีผิดสัญญาจะเป็นเช่นไรนะคะจะถูกปรับไหมจะถูกชาร์จในเรื่องของดอกเบี้ยประมาณเท่าไหร่แม้กระทั่งเรื่องการเช่านะคะผู้เช่าบางรายไม่ได้ปรึกษาทนายพอผู้ให้พอผู้ให้เช่าอย่างเงี้ยไม่พอใจเอามาล็อกกุญแจเลยอย
2: ่
1: างเง
2: ี้
1: ยค่ะแล้วก็เงินมัดจำเงินประกันเราอะอยู่ตรงนั้นก็ไม่คืนอย่างเงี้ยค่ะข้อสัญญาเสียเปรียบละ
2: ส่วนมากเขาจะมองว่าเขาทำเองได้เพราะเดี๋ยวลืมนะวันนี้เซิร์ชอินเทอร์เน็ตลงไปเจอเต็มเลยแต่ว่าคือคนพอเขาทำเองอะครับเขาก็ไม่รู้หรอกเขาก็ตกลงกันไปตามหลักที่เขาเห็นเช่นด้วยกันอะคือเสนอสนองตรงกันแล้วเขาก็ทำแต่เขาไม่รู้ว่าอันไหนมันใช้ได้เวลามันมีปัญหาไหนมันได้ไหนมันไม่ได้
0: แสดงว่าการที่คุณมาว่าจ้างทนายเนี่ยจะลดภาระของความเสี่ยง
2: ความเสี่ยง
0: ถูกไหมคะลดความเสี่ยงไปก็คือการที่เราประกอบธุรกิจแล้วเราจำเป็นต้องว่าจ้างทนายความเนี่ยมันลดความเสี่ยงแล้วก็ลดเวลาลดข้อพิพาทถูกไหมคะคือลดความเสี่ยงทางด้านที่เราจะมีข้อพิพาทกันค่ะต่อให้เราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าข้อพิพาทนี้จะมีหรือไม่
2: ม
0: ีแต่มันจะไปลดความเสี่ยงถึงการไปตีความตรงส่วนนั้นเพราะทนายเขียนได้ชัดเจนกว่าไม่คือคำของทนายต้องเป็นคำที่กระชับอ่านแล้วเข้าใจง่ายถูกไหมคะไม่คือทนายคนไหนที่ไปเขียนแล้วแปลความหลายอย่างเนี่ยอันนั้นคือเท่ากับค่าผู้ใช้บริการของเราเองเพราะว่าการทำสัญญามันต้องขึ้นอยู่กับเจตนาแล้วเจตนานั้นน่ะมันจะเห็นอยู่แค่อย่างเดียวมันจะมีอย่างเดียวก็คือผู้เหมือนพี่อูยกตัวอย่างผู้ซื้อผู้ขายใช่ไหมคะผู้ซื้อผู้ขายผู้เช่าผู้ให้เช่าตกลงอะไรกันแค่นั้น
1: ใช่อย่างมีบางโครงการนะคะไม่ได้จ้างทนายแล้วก็เอาดึงสัญญาจากใครมาก็ไม่
2: ร
1: ู้ซึ่งมันไม่แมทกับตัวเราอย่างเช่นว่ารับรองว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้แปลงนี้เอ้าสุดท้ายแล้วยังไม่ได้โอนมาที่หรือว่าติดจำนองอะไรอย่างเงี้ยพอมันมีปัญหาเกิดขึ้นผู้ซื้อไม่พอใจเขาก็มาฟ้องว่าเราชอบโกงไปหลอกเขาว่าเราเป็นเจ้าของที่ดินแต่ถ้าหากว่ารู้ว่าไม่ใช่เจ้าของที่ดินก็ไม่ซื้อหรอกกลายเป็นคดีอาญาขึ้นมาอีกเนี่ย
0: อันนี้พี่อูยกตัวอย่างอันนี้ดีมากเลยนะเราถกกันเป็นประจำนะน้องเมธเกี่ยวกับเรื่องสัญญาของลอว์เฟิร์ม
2: ตลอดชีวิตที่ผมแปล สัญญามาผมเจอประโยคนี
0: ้
2: ตลอดครับ
0: พี่อูรู้ไหมคะว่าเดินกับน้องเมธถกอะไรกัน ถกกันถึงวิธีปฏิบัติในการใช้สัญญา เพราะว่าลอว์เฟิร์มจะใช้สัญญาระบบของคอมมอนลอว
2: ์คอมมอนลอว
0: ์แต่เราใช้ระบบซีวิลลอว์
2: หลักเสรีภาพในการ
0: ใช่ไหมคะแล้วเวลาศาลมองเวลาพิเคราะห์ทางด้านกฎหมายมันคนละเรื่องกันเป็นคนละเรื่องกันซึ่งซีวิลลอว์เราจะมีประมวลกฎหมายที่ผมบอกชัดเจนแต่คอมมอนลอว์เนี่ยเขาใช้ชารีตประเพณีไปตามนั้นทีนี้ถามว่าเวลาร่างสัญญาทำไมของเราคือถกกันตลอดกับน้องเมธเอาอีกแล้วเหรอสัญญานี้มาเวลาลูกค้าส่งมาพี่จะเห็นแบบที่แบบว่ามาจากเอเจนต์ไหนไม่รู้เราก็เขียนเนี่ยสัญญาฉันนะเขาใช้กันทั่วไประดับสากลเลยเหรอแล้วไงอ่ะสากลบังคับใช้ตามกฎหมายไทยได้เหรอบางทีทนายก็แบบด้วยความที่เหนื่อยล้านะพี่ก็เลยตอบแบบกวนๆไปบ้างเพราะมันเหนื่อยอ่ะมันเห็นจนมันเหนื่อยแล้วอ่ะ
2: มันผมว่ามันเป็นการที่แบบไปก๊อปๆกันต่อมาด้วย
0: คือคนที่เอามาใช้ชาวบ้านบางทีก็เข้าใจก่อนเนาะว่าเขาไม่รู้ว่าระบบวิธีพิจารณาคืออะไรแล้วมองอะไรอย่างไม่ผิดหรอกที่คุณจะเอาแบบอย่างมาแต่คุณจะใช้ wording ตามเขาไม่ได้แล้วที่ปวดหัวหนักรอบสองอะไรคะพี่วุ มันเป็นภาษาต้นฉบับคือภาษาอังกฤษใช้ AI แปลค่ะ
2: มันง่ายดี
0: ใช้ AI แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยทีนี้ปวดตับรอบสองเข้าไปอีก
2: อ่านไม่รู้เรื่อง
1: AI บางทีก็แปลไม่ครบนะ
0: มาสำนวนไม่ได้
2: เขามีการตัดครับบางทีเขาก็ตัดสรุปให้เราเลยหรือว่าบางทีก็แบบเพิ่มขึ้นมา
0: เขาเรียกอะไรอ่ะรูปประโยคไม่ใช่สำนวนรูปประโยคค่ะพี่วุรูปประโยคที่มันไม่ตรงกับเจตนานะคะรูปประโยคภาษาอังกฤษอย่างนี้บอกแปลมาถึงมันไม่ตรงกับเจตนาภาษาอังกฤษอย่างคู่สัญญาเป็นคนไทยกับต่างชาติที่เราเจอมาคือเขียนเช่าเนาะไทยกับต่างชาติอย่างเงี้ยค่ะทีนี้คนไทยโบรกเกอร์ก็บอกพี่เนี่ยหนูแปลไปเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะเอามาอ่านเหรอน้อง AI ใช่ไหมก็มันก็แปลถูกมั้ยคะพี่ใช่แต่เธอไปดูเจตนารมณ์ในคำภาษาอังกฤษสิในยะของเขาคืออะไร
2: คร
0: ับในยะของเขาไม่ใช่วุ่นวือนะคือง่ายชัดเจนนะคะแต่เวลาคุณใช้ AI อ่ะคุณเข้าใจแต่ถามว่าทำไมทนายต้องมากรองให
2: ้
0: เพราะทนายต้องคิดถึงข้อโต้แย้งการตีความถูกไหมคะตรงส่วนนี้คำเว้นเวอร์ทำไมทนายถึงเอามากระชับ
2: เอาเว้นเวอร์
0: ใช่ใช่ทีนี้พี่อุขาเหลืออีกกี่นาทีคะพี่ขา
1: ไม่เป็นไรค่ะคุยไปเรื่อยๆค่ะ
0: เหลืออีก5นาทีสุดท้ายแล้วกันพี่อุอยากฝากอะไรให้น้องๆบ้างคะที่จะก้าวขึ้นมาประกอบธุรกิจกฎหมายเอง
1: ค่ะสำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวที่จะเปิดธุรกิจกฎหมายหรือสำนักงานกฎหมายหรือ law firm หรือ international law นะคะก็ขอฝากไว้ว่าความรู้กฎหมายนะคะเรื่องสำคัญเราต้องแน่นนะคะหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่อย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะเวลาอย่างยิ่งตอนที่จะลงมือทำงานนะคะค้นคว้ามาก่อนว่าข้อที่จริงเกี่ยวข้องคืออะไรหลักกฎหมายเกี่ยวข้องคืออะไรเอามาประยุกต์ปรับใช้นะคะแล้วก็จะรักษาประโยชน์ให้ลูกความได้เป็นอย่างดีนะคะสิ่งสำคัญเรื่องผลประโยชน์ขัดแย้งนะคะจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเช่นว่าพอมารับทำสัญญาให้ฝั่งนี้อีกฝั่งนึงรู้ว่าที่ดินน่ะอาจจะไม่ค่อยคลีนเท่าไหร่นักอ่ะเอาเงินไปทนายจบซะให้ผ่านไปเลยนะดิวดิลิเจนต์ผ่านให้ด้วยตรงเนี้ยค่ะไม่ได้อันขาดนะคะก็ต้องซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของเราแล้วก็รักษาผลประโยชน์สูงสุดให้ลูกความ
2: ค
1: ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นอกจากนั้นพี่เดือนเสริมได้ค่ะ
0: ของพี่เดือนนี้ขาดชุบเลยค่ะถ้าไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำ
1: พี่เมธเสริมได้ด้วยนะคะ
0: ไม่ค่ะคือของพี่เดือนอ่ะพี่เดือนจะมองว่าอย่างนี้นะคะพี่วูถ้าเราพิเคราะห์แล้วอย่าเกรงใจลูกค้
1: า
0: ถ้าเราคิดว่าเราไม่อยากรับหรือไม่สมควรรับอย่ารับตั้งแต่ตอนแรกนะคะเพราะการที่เรารับเนี่ยมันคือภาระผูกพันของหน้าที่และความรับผิดชอบของเราถ้าเราเห็นว่าในลักษณะแบบเนี้ยเราเห็นอยู่แล้วว่ามันเกิดเหตุแบบนี
2: ้
0: คุณไม่ต้องเกรงใจลูกความเพราะว่าเราทำงานด้านกฎหมายให้คุณทำความเห็นให้ลูกความเราเลยค่ะว่าข้อหนึ่งเราสังเกตจากอะไรเป็นเรื่องอะไ
2: ร
0: แล้วมันจะเป็นหน้าที่ของลูกความเราจะไปคุยกับคู่สัญญาที่เขาจะต้องตกลงกันซึ่งตรงส่วนเนี้ยไม่ต้องกลัวค่ะว่าคู่สัญญาอีกฝั่งนึงจะมากินตับคุณถ้าเขามาเราเขาบอกว่าเราวิเคราะห์ตามเอกสาร1 2 3 4มันเป็นอย่างนี้จริงไหมถ้าคุณอยากทำสัญญากับฝั่งนี้คุณต้องไปหาความกระจ่างให้เขานี่คือหน้าที่ของนักกฎหมายหน้าที่ของทนายความที่จะปกป้องสิทธิของลูกความเรานะคะ
2: ก็สำหรับผมเองในฐานะของทนายใหม
1: ่
2: ผมเองก็มีความอย่างหนึ่งเลยที่คิดอยู่ในใจเสมอคือภูมิใจในวิชาชีพที่เราได้ทำวิชาชีพนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราต้องรับงานใดงานหนึ่งจริงๆสำหรับผมผมต้องแทงรู้ตลอดคือเข้าใจแล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้านนั้นจริงๆนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าเรายังไม่เชี่ยวชาญเราก็แค่บอกลูกค้าไปว่าเราต้องให้ความรู้แก่เขาว่าทำไมเราจึงไม่ใช่คนคืออาจจะไว้วางใจเราใช่แต่ว่าความรู้เรายังไม่ถึงไงครับผมก็จะบอกเขาว่าตอนนี้ไม่ใช่ว่าเราปฏิเสธเขานะเรารู้ว่าเขาอยากให้เราทำแต่ว่าเรารู้ว่าเรามีคนที่เหมาะสมกว่าเราที่จะทำได้เพราะว่าจริงๆสำคัญที่สุดของชีวิต ในการเป็นนักกฎหมายที่ดีก็คือการเรียนรู้แล้วก็มีความเขาเรียกว่ามีความชัดเจนแล้วความรู้ที่แบบว่าเขาเรียกอะไรครับรู้จริงๆตอนที่จะไปทำอะครับผม
1: ใน
2: ความรู้สึกแบบว่าคือเส้นทางนักกฎหมายเพิ่งเริ่มก็เลยมีความรู้สึกว่าก็เป็นลักษณะของก็เรียนรู้จากพี่ๆที่เขามีประสบการณ์สูงๆไปก่อน
1: ค่ะสิ่งสำคัญก็ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาด้วยนะคะไม่เห็นแก่แบบว่าสนิทกันพักพวกพ้องกันแล้วก็หากใครที่กระทำผิดต่อกฎหมายเราก็ต้องรักษาแต่ถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องเพียงเล็กๆน้อยๆเราก็อย่ายุยงส่งเสริมหรือปั่นคดีมันเป็นเรื่องบางเรื่องอาจจะแก้ไขกันได้ไม่ต้องจำเป็นต้องสู่ศาลซะทุกเรื่องไปนะคะอันนี้ก็คือเราจะใช้ของนิติธรรมนะคะหรือ rule of law ซึ่งในรัฐธรรมนูญระบุไว้ด้วยว่าต้องไปปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับแล้วก็หลักนิติธรรมนะคะ
2: ก็จริงๆสำหรับวันนี้ก็รู้สึกดีมากครับผมในฐานะของมือใหม่ก็ได้ฟังพี่ๆที่มีประสบการณ์แล้วก็คิดว่าถ้าผู้ฟังหลายท่านก็คงจะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเขาเรียกอะไรประเด็นไหนที่อยากให้เรานำมาคุยหรือว่ามีท่านใดที่เป็นนักธุรกิจอยู่แล้วและอยากจะมาแลกเปลี่ยนกับเราเป็นประเด็นที
0: ่
2: เราบอกว่าเราแบ่งปันแล้วมันเกิดส
0: ิ่
2: งที่ดีงามขึ้นกับสังคมรอบตัวเรานะครับก็โดยเฉพาะจังหวัดเราก
0: ็
2: แล้วก็ท่านอื่นด้วยที่ฟังได้นะครับก็คิดว่ายินดีนะครับผมสำหรับวันนี้เราคงต้องลาไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าย
0: ังไงวันนี้ขอบคุณพี่วุเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้เกียรติมาแล้วก็รู้สึกว่าปลื้มมากแล้วก็ยังคงให้กำลังใจพี่วุเสมอในการที่จะก้าวเดินไปเพราะพี่วุเป็นคนที่ทำจริงแล้วก็มีจิตอาสาขอบคุณมากนะคะพี่วุสำหรับวันนี้
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันแรกของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางร่วมถวายสักการะพระศพอย่างไม่ขาดสายกระทรวงการคลังเปิดเผยกรอบพิจารณาโครงการเงินกู้กลุ่ม2มุ่งลดการพึ่งพาน้ำมันฟอสซิลสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการกันกรองเข้มข้นโปร่งใสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาสั่งการให้กองทัพเข้าควบคุมดูแลรัฐลากัวอิล่าที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูกุ้งกล้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยา
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศทรงปลูกฝังให้ราษฎรหวงแหนธรรมชาติและช่วยกันฟื้นฟูสินทรัพย์ในแผ่นดินตั้งแต่ปากไม้สายน้ำภูเขาตลอดจนท้องทะเลให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์เพื่อหล่อเลี้ยงลูกหลานไทยในอนาคตโดยเฉพาะการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำลำคลองเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารและเป็นแหล่งรายได้ของราษฎรด้วยพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่ในการฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและพันธุ์สัตว์น้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เป็นอู่น้ำและเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนให้กับคนไทยอย่างยั่งยืนเมื่อปี2523ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลช้างใหญ่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานและประทับทรงงานอยู่บ่อยครั้งทรงสังเกตเห็นว่ากุ้งกล้ามกรามในประเทศไทยมีปริมาณน้อยลงจนต้องนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศซึ่งกรมประมงได้กราบบังคมทูลถึงปัญหาสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานครว่าคุณภาพน้ำไม่ดีมีออกซิเจนในน้ำน้อยส่งผลกระทบต่อการวางไข่และการเจริญเติบโตของลูกกุ้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีพระราชสวนีให้กรมประมงหาแนวทางแก้ไขต่อมากรมประมงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูกุ้งกล้ามกรามขึ้นโดยจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและกุ้งกล้ามกรามณศูนย์ศิลปาชีพบางไทรอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อเพิ่มประชากรกุ้งส่งผลให้กุ้งกล้ามกรามในธรรมชาติมีปริมาณเพิ่มขึ้นจนสามารถฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้านและการเพาะเลี้ยงกุ้งน้ำจืดได้อย่างยั่งยืนชาวบ้านที่มีอาชีพหาปลาและงมจับกุ้งกล้ามกรามต่างได้พึ่งพาอาศัยหล่อเลี้ยงครอบครัวเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับราษฎรที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ชาวบ้านแถบนั้นจึงเรียกกุ้งกล้ามกรามที่จับได้จากแม่น้ำเจ้าพระยาว่ากุ้งสมเด็จเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: วันแรกของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางร่วมถวายสักการะพระศพอย่างไม่ขาดสาย
3: บรรยากาศเช้าวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังที่บริเวณจุดคัดกรองประชาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพอย่างไม่ขาดสายด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มเป เต็มไปด้วยความเรียบร้อยนางดวงกมลสมัยสุดจิตอาสาพระราชทานเปิดเผยถึงความประทับใจต่อโครงการสำคัญอาทิโครงการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการราชทานปันสุขให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจำ
4: มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากถึงเวลามีอุทกภัยทุกภัยนะคะท่านก็จะทำถุงยางชีพจะมีประชาชนส่วนหนึ่งที่เข้าไปร่วมนะคะบางครั้งพระองค์ก็มาเองนะคะมาเดินถุงเองเพื่อแจกจ่ายเพื่อมอบให้กับประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะราชทานปันสุขจุดนี้สำคัญนะคะหัวใจของประชาชนส่วนหนึ่งนะคะท่านมอบความสะดวกสบายความปลอดภัยในการรักษานะคะให้กับผู้ที่ต้องขังนะคะอย่างกรณีแบบโรงพยาบาลของราชทานบางครั้งอาจจะไม่ทั่วถึงหรือไม่สะดวกนะคะท่านก็จะไปปรับปรุงไปให้ความสำคัญกับประชาชนในจุดนี
3: ้ด้านนายสุภชัยศรีวิจิตรหรือเอสุภชัยผู้จัดการนักแสดงชื่อดังร่วมเป็นจิตอาสานำเข้ากล่องมาแจกจ่ายให้กับประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพพร้อมเปิดเผยถึงความประทับใจที่ครั้งหนึ่งเคยได้ร่วมกิจกรรมกีฬาในโครงการราชทานปันสุขซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในเรือนจำได้มีโอกาสฝึกฝนและพัฒนาตนเองเพื่อก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬา
5: พี่เคยรับใช้งานพระองค์ท่านโดยการที่เคยไปตีแบดเอเดียค่ะที่พระองค์ท่านมีโครงการช่วยเหลือคนที่อยู่ในคุกให้เข้ามาเป็นนักกีฬาเอเดียค่ะซึ่งเราได้สัมผัสกับพระองค์ท่านหลายๆเรื่องเอเดียค่ะอย่างเช่นเรื่องช่วยเหลือสังคมทุกอย่างรู้สึกว่าวันนี้เหมือนกับเป็นแค่เล็กๆมากในการที่ได้มาช่วยเหลือเป็นจิตอาสากับความที่พระองค์ท่านทำให้กับประชาชนอันใหญ่หลวงเอเดียค่ะพวกเรายังเสียใจยังร้องไห้กันอยู่ทุกวันเลยเวลาคิดถึงแล้วก็วันนี้เรารู้สึกว่าคือทุกคนที่มาร่วมงานพระศพเอเดียค่ะแล้วก็เหมือนกับพี่เอก็เป็นคนหนึ่งที่เคยพระองค์ท่านเคยได้พูดคุยว่าพี่เอตีแบตเก่งจังเลยนะอะไรเนี้ยค่ะในวันนั้นซึ่งเป็นคำที่เรารู้สึกว่าเราเป็นแค่คนธรรมดาตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่พระองค์ท่านได้รู้จักชื่อพี่เออ่ะก็ถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอันใหญ่หลวงแล้วของพี่เอ
3: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนและสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลจะรับลมมารายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้า Thailand 365 Days รับกระแสการเที่ยวไทยคึกคักเร่งยกระดับสู่มาตรฐานโลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 365 Days หรือประเทศไทยที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเพื่อสร้างการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับแนวโน้มความนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มองหาจุดหมายปลายทางซึ่งมีความหลากหลายทางด้านธรรมชาติวัฒนธรรมอาหารและประสบการณ์ท้องถิ่นโดยข้อมูลจาก Agoda แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวระบุว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569ประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเอเชียโดยกรุงเทพมหานครพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่หัวหินและชะอำยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องขณะที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเช่นเขาใหญ่นครนายกและกาญจนบุรีได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่และสามารถกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชนได้มากขึ้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าจุดแข็งของประเทศไทยไม่ได้มีเพียงสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแต่ยังรวมถึงอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและการบริการที่เป็นเอกลักษณ์จึงเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมความปลอดภัยมาตรฐานการบริการและจัดเทศกาลกับกิจกรรมตลอดทั้งปีเพื่อให้ประเทศไทยเป็น Destination Thailand หรือประเทศที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาได้ตลอด365วันสร้างการเดินทางซ้ำกระจายรายได้สู่ทุกภูมิภาคและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืนคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ดึงผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเข้าร่วมตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเสริมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการพิจารณาโครงการขอใช้เงินกู้ในกลุ่ม2นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทว่า ที่ประชุมได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการเพื่อทำหน้าที่ช่วยพิจารณาและกลั่นกรองโครงการกลุ่มที่2ในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและส่วนท้องถิ่นซึ่งมีรายละเอียดเชิงลึกค่อนข้างมากจึงดึงผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมงานในสัดส่วนที่สูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสสำหรับความคืบหน้าของโครงการที่จะขอใช้เงินกู้ในรอบที่2สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ในฐานะฝ่ายเลขานุการเริ่มได้รับข้อเสนอโครงการจากหน่วยต่างๆแล้วจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ต้องเร่งจัดการประชุมเพื่อวางกรอบเกณฑ์การพิจารณาให้พร้อมรองรับต่อไปกระทรวงการคลังเปิดเผยกรอบพิจารณาโครงการเงินกู้กลุ่ม2มุ่งลดการพึ่งพาน้ำมันฟอสซิลสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการกันกรองเข้มข้นโปร่งใสนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569ครั้งที่3ทับ2569ซึ่งมีนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานโดยที่ประชุมได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับการพิจารณาแผนงานกลุ่มที่2เพื่อให้เป็นแนวทางแก่ส่วนราชการอย่างโปร่งใสซึ่งแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักได้แก่แผนงานที่ 2.1 มุ่งเน้นการลดใช้พลังงานฟอสซิลส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและลดก๊าซเรือนกระจกแผนงานที่ 2.2 การสนับสนุนเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV หรือยานพาหนะพลังงานสะอาดรวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องและแผนงานที่ 2.3 การพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานและผู้ประกอบการเพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคพลังงานสะอาดพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกันกรองความเหมาะสมของโครงการโดยมีนายกุลิศสมบัติสิริเป็นประธานร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อทำหน้าที่พิจารณากันกรองและจัดทำกรอบแนวทางของโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้และสามารถนำไปสู่การแก้ไขวิกฤตและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนกรุงเทพมหานครพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้ทั้งแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉินและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้ง50เขตนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ว่านายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเตรียมพร้อมมาตรการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งวันนี้สำนักงานเขตจะมีการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ที่จะส่งมอบให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ในกรุงเทพมหานครมีถึง 6,628 หน่วยเลือกตั้งกระจายอยู่ในพื้นที่50เขตควบคู่กับการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนที่ตกช่วงวันเลือกตั้งด้วยการจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินโดยให้สำนักงานระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตเตรียมพร้อมรับฝนตกเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่มีความเสี่ยงจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งวางแผนการเดินทางและเตรียมอุปกรณ์การฝนให้พร้อมเพื่อออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนอย่างราบรื่นตลอดทั้งวันเพราะจากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าจะมีฝนตกสูงถึง65%ของพื้นที่รวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าและสายไฟที่ต่อพ่วงไปยังหน่วยเลือกตั้งเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนหากเกิดฝนตกอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
6: การเลือกตั้งก็ถือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับและกรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองที่พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเลือกผู้บริหารเมืองได้โดยตรงเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็4ปีมีครั้งหนึ่งนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกพรรคกรุงเทพมหานครก็ออกมาใช้สิทธิ์เยอะๆนะครับเพื่อมาเลือกผู้บริหารเมืองของท่านนะครับเพื่อมาขับเคลื่อนเมืองนะครับที่ท่านอยู่อาศัยนะครับกรุงเทพมหานครนะครับทุกสำนักงานเขตเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกรณีที่มีฝนฟ้าตกมาเราก็จะมีหน่วยที่มีความเสี่ยงอะไรต่างๆที่จะเกิดปัญหาเรื่องน้ำท่วมได้เตรียมป้องกันแล้วก็ในเรื่องของการแก้ไขเรามีการประเมินในเรื่องของจุดเสี่ยง
0: รองปลัดกรุงเทพมหานครย้ำว่าทุกหน่วยเลือกตั้งต้องเปิดให้บริการได้ตามกำหนดเวลาและต้องไม่ให้ฝนหรือน้ำท่วมขังเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ์ของประชาชนโดยให้ทุกสำนักงานเขตจัดทำแผนฉุกเฉินหรือแผนสำรองรองรับทุกสถานการณ์เพื่อให้มีการเลือกตั้งดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดฝนตกหนักในวันเลือกตั้งรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังกรณีบัตรเลือกตั้งเขย่งเนื่องจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ไม่เท่ากันจึงต้องตรวจสอบและจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ผู้มาใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องโดยขอให้ประชาชนสังเกตจากสีของบัตรเลือกตั้งคือบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่วนบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตจึงต้องขอให้ผู้มีสิทธิ์ต้องไปใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งคุมเข้มความปลอดภัยเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาวันพรุ่งนี้กำชับเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดพร้อมเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
7: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ได้มีการมอบหมายให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกนายให้วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้การเลือกตั้งไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการลักลอบจำหน่ายสุราในช่วงเวลาห้ามขายหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงโดนณภาสุภรสมบัติรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงชี้แจงกรณีถูกพาดพิงประเด็นการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยยืนยันว่าจังหวัดมีหน้าที่เพียงสนับสนุนการจัดสนามสอบพร้อมให้ความร่วมมือตรวจสอบเต็มที
8: ่นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงชี้แจงกรณีที่จังหวัดพัทลุงถูกพาดพิงจากกระแสข่าวเรื่องการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568โดยยืนยันว่าจังหวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดสอบหรือการตัดสินผลสอบแต่มีหน้าที่ในการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่สอบการดูแลการจราจรความปลอดภัยและความเรียบร้อยในการสอบโดยไม่มีอำนาจในการออกข้อสอบจัดพิมพ์หรือจัดเก็บรักษาข้อสอบตรวจข้อสอบประมวลผลคะแนนหรือจัดทำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทั้งนี้จังหวัดพัทลุงมีหน้าที่ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามรายชื่อที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งมาเท่านั้นไม่สามารถกำหนดหรือแก้ไขผลสอบได้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงยืนยันว่าจังหวัดพัทลุงพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการตรวจสอบหากมีการร้องขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและผู้เข้าสอบทุกคนพร้อมจะติดตามผลการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามแนวทางของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไปนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเดินหน้าสร้างรั้วชายแดนควบคู่ปราบยาเสพติดเพื่อตัดวงจรสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที
9: ่พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียว่ารัฐบาลมีนโยบายเดินหน้าก่อสร้างรั้วเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงชายแดน ดยในปีงบประมาณ2569จะดำเนินการในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสระยะทางประมาณ12กิโลเมตรและในปี2570มีแผนขยายการก่อสร้างในพื้นที่อำเภอตากใบสุไหงโกลกและแว้งครอบคลุมชายแดนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและยะลาสำหรับพื้นที่ริมแม่น้ำโกลกบ้านเกาะสะท้อนอำเภอตากใบซึ่งผู้ก่อเหตุใช้เป็นเส้นทางหลบหนีในคดีล่าสุดขณะนี้ได้ติดตั้งลวดหนามหีบเพลงเป็นมาตรการชั่วคราวเนื่องจากยังไม่มีงบประมาณก่อสร้างรั้วถาวรพร้อมหารือผู้นำชุมชนและหน่วยนาวิกโยธินเพื่อกำหนดแนวทางเปิดปิดพื้นที่เป็นเวลาอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้พื้นที่ทำกิจกรรมกีฬาได้โดยมีผู้รับผิดชอบดูแลอย่างชัดเจนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสย้ำว่าการป้องกันพื้นที่ชายแดนและการปราบปรามยาเสพติดเป็นภารกิจสำคัญเนื่องจากข้อมูลด้านความมั่นคงพบว่าเงินจากการค้ายาเสพติดถูกนำไปสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่กลุ่ม BRN ดังนั้นการบูรณาการปราบปรามยาเสพติดจึงไม่เพียงช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ยังเป็นการตัดวงจรการสนับสนุนของผู้ก่อเหตุความไม่สงบโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัดและตำรวจภูธรนราธิวาสอย่างเต็มที่ปภิชานันท์เทพรักษ์ สวท.นราธิวาสรายงาน
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: รัฐบาลชวนประชาชนร่วมออกแบบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เปิดเวทีรับฟังความเห็นออนไลน์กำหนดอนาคตการศึกษาไทย4กรกฎาคมนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาหรือสกศร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมเวทีเสนอความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญ10ประการของร่างกฎหมายซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในระยะยาวรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการจึงเดินหน้ากระบวนการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่บนหลักการมีส่วนร่วมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและจัดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจขึ้นเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่อย่างเป็นทางการก่อนผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในลำดับต่อไปโดยความคิดเห็นที่ประชาชนเสนอในระยะนี้จะถูกนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำรายละเอียดของกฎหมายในแต่ละมาตราจึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่ประชาชนจะได้ร่วมกำหนดทิศทางการศึกษาไทยตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้พระราชบัญญัติฉบับใหม่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตอบโจทย์ผู้เรียนในอนาคตทั้งนี้เวทีรับฟังความคิดเห็นจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยแบ่งเป็น2ช่วงได้แก่รอบเช้าเวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.สำหรับผู้แทนนักเรียนจากทุกภูมิภาคและรอบบ่ายเวลา 13:00 น.ถึง 16:00 น.สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปที่สนใจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามศูนย์การขนส่งชายแดนนครพนมเร่งพัฒนาโลจิสติกเชื่อมการค้าลุ่มน้ำโขง
11: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมพร้อมรับฟังแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้า การเตรียมรองรับการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งจากระบบรางสู่ระบบถนนรวมถึงความก้าวหน้าของโครงการรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่มุกดาหารนครพนมซึ่งเป็นโครงข่ายยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการค้าชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้ยังรับฟังแผนพัฒนาโครงข่ายถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเพื่อยกระดับศักยภาพด้านคมนาคมสนับสนุนการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและผลักดันจังหวัดนครพนมสู่ศูนย์กลางโลจิสติกสำคัญของภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงคัทริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
0: เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญย้ำเตือนเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับการช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากภาครัฐ
12: นายไพศาลแก้วบุตรดีเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกรทุกคนโดยข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจะเป็นฐานข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ร่วมกันได้จึงขอย้ำเตือนให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วทำการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆและโครงการช่วยเหลือจากภาครัฐสำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วต้องปรับปรุงข้อมูลทุกปีการผลิตเมื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่หลังการเพาะปลูก15-60 วันกรณีไม้ผลพืชยืนต้นสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ตลอดทั้งปีขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของพืชแต่ละชนิดโดยสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ efarmer.doae.go.th และกรณีเกษตรกรรายเดิมสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ด้วยตนเองผ่าน Farmbook application ในส่วนของเกษตรกรรายใหม่ให้ติดต่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกทั้งนี้การแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรถือเป็นหน้าที่ของเกษตรกรที่ต้องดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรที่จะได้รับบริการจากหน่วยงานของภาครัฐต่อไปพงศ์สิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
0: กรมทรัพยากรน้ำบาดาลศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดินและน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคที่สะอาดปลอดภัย
13: นายพาดลถาวรกิจรัตน์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกล่าวว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกรมควบคุมมลพิษได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลทำโครงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดินและน้ำบาดาลในพื้นที่แหล่งน้ำที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนลงสู่ชั้นน้ำบาดาลโดยตั้งเป้าศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดินและน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาลที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำผิวดินรวมทั้งจัดทำแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันการปนเปื้อนลงสู่ชั้นน้ำบาดาลซึ่งครอบคลุมพื้นที่ศึกษา11พื้นที่ตามลุ่มน้ำสายหลักทั่วประเทศเช่นแม่น้ำกกแม่น้ำโขงแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำป่าสักเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมีการตั้งโรงงานที่มีความเสี่ยงที่จะมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือสารอันตรายพบเรื่องร้องเรียนปัญหาการปนเปื้อนของมลพิษในดินน้ำผิวดินหรือน้ำใต้ดินและเป็นพื้นที่ที่มีความเปราะบางทางอุทกธรณีวิทยาสำหรับผลการศึกษาจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคที่สะอาดปลอดภัยพร้อมเป็นฐานข้อมูลทางวิชาการที่สำคัญในการกำหนดนโยบายมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการเสื่อมโทรมของทรัพยากรน้ำส่งผลให้ทรัพยากรน้ำได้รับการคุ้มครองและระบบนิเวศทางน้ำมีความยั่งยืนจะนำไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศในระยะยาวติยาพันยังเทียนรายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่7แก้ปัญหาฝนทิ้งช่วงส่งน้ำเข้าพื้นที่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีให้ประชาชนมีน้ำทำการเกษตร
14: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่7โดยโครงการชลประทานอุบลราชธานีส่งน้ำเข้าช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบ้านหนองเมืองตำบลหนองเมืองอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีหลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาจังหวัดอุบลราชธานีประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองเมืองน้อยตำบลหนองเมืองอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้ดำเนินการสูบน้ำ ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบ้านหนองเมืองน้อยทำให้พื้นที่การเกษตรยังไม่ได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำสำหรับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองเมืองน้อยตำบลหนองเมืองอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพ.ศ.2566สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ชนประทานจำนวน 1,400 ไร่ซึ่งได้ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมืองเมื่อวันที่18มิถุนายน2567กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: โครงการชลประทานตรังเตรียมความพร้อมรับมือภาวะเอลนีโญเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตรและประชาชน
15: นายพิมานจันทะมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าจากการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ภาวะเอลนีโญแล้วซึ่งอาจส่งผลให้หลายพื้นที่มีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติและมีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงโครงการชลประทานตรังจึงได้เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตรและประชาชนทั้งนี้ได้ติดตามสถานการณ์ฝนน้ำท่าและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มล่วงหน้าและปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งการทบทวนเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำช่วงปลายฤดูฝนให้ได้มากที่สุดสำหรับเป็นน้ำต้นทุนรองรับความต้องการใช้น้ำในด้านต่างๆทั้งการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งหน้ายศพรนะคะไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายฮอร์เกโรดิเกสประธานสมัชชาแห่งชาติของเวเนซุเอลาเปิดเผยว่านางเดลซีโรดิเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลามีคำสั่งให้รัฐลากัวอิร่าทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย920รายและมีผู้บาดเจ็บสูญหายจำนวนมากอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองทัพอย่างเต็มที่แล้วเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและอำนวยความสะดวกสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินของเวเนซุเอลาและทีมกู้ภัยนานาชาตินายโรดิเกรสยังขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังรัฐลากัวอิร่าเพื่อไม่ให้เส้นทางอพยพรวมทั้งเส้นทางขนส่งทีมกู้ภัยและความช่วยเหลือต้องเผชิญกับความแออัดนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ชาวเวเนซุเอลาร่วมกันบริจาคสิ่งที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่าเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐโจมตีโรงเก็บขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมทั้งสถานีเรดาร์ของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่โดรนของอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านด้านนายอาร์เซนิโอโดมิงเกสเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่างประเทศเปิดเผยว่าสหประชาชาติกำลังทำงานร่วมกับหลายประเทศเพื่อกลับมาดำเนินการอพยพเรือหลายร้อยลำและลูกเรือหลายพันที่ยังติดค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหลังต้องระงับปฏิบัติการดังกล่าวเมื่อช่วงต้นสัปดาห์เนื่องจากเหตุการณ์เรือบรรทุกสินค้าถูกโจมตีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเอกอัครราชทูตอิสราเอลและเลบานอนประจำสหรัฐลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือ3ฝ่ายร่วมกับสหรัฐณที่ทำการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อยุติการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอย่างไรก็ตามมีการเปิดเผยรายละเอียดข้อตกลงดังกล่าวแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวว่าข้อตกลงฉบับนี้อนุญาตให้กองทัพอิสราเอลยึดครองพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปได้หากกลุ่มอิสมาเลาะยังไม่ยอมวางอาวุธขณะที่นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่าสหรัฐจะอำนวยความสะดวกสำหรับการดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าวผ่านกลุ่มความร่วมมือทางทหารเพื่อเลบานอนและพร้อมสนับสนุนทรัพยากรที่สำคัญอย่างเต็มที่ประ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านทางโซเชียลมีเดียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าประเทศใดก็ตามที่เรียกเก็บภาษีบริการดิจิทัลกับบริษัทของสหรัฐจะถูกตอบโต้โดยทันทีด้วยมาตรการภาษีนำเข้าร้อยละ100กับสินค้าทุกประเภทที่ส่งเข้ามาในสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่ามาตรการภาษีดังกล่าวจะแทนที่ข้อตกลงการค้าใดๆที่ทำไว้กับสหรัฐไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงที่ลงนามและดำเนินการไปแล้วหรือยังไม่ดำเนินการก็ตามความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ฝรั่งเศสอังกฤษออสเตรียสเปนและอีกหลายประเทศในยุโรปกำลังหารือเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการภาษีบริการดิจิทัลกับบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติอเมริกันในเร็ววันนี้ท่ามกลางความไม่พอใจของทางการสหรัฐที่มองว่ามาตรการภาษีดังกล่าวไม่เป็นธรรมและเป็นการเลือกปฏิบัติกับบริษัทของสหรัฐต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่มไอฝรั่งเศสเอาชนะนอร์เวย์4-1ฝรั่งเศสเก็บชัย3นัดติดคว้าแชมป์กลุ่มไอเข้ารอบ32ทีมไปพบกับสวีเดนส่วนนอร์เวย์พบกับไอวอรี่โคสต์ขณะที่เซเนกัลเอาชนะอิรัก5-0ยังพอมีลุ้นได้เข้ารอบชนิดอาชีพชาย ITF เมนโวเทนิสทัวร์ M15 โคลอมเบียสก้าบานย่าที่ประเทศเซอร์เบียในรอบก่อนรองชนะเลิศชายคู่วิทยาตรงเจริญชัยกุลนักหวดหนุ่มไทยจับคู่กับอารอนกิลกาเซียจากลักเซมเบิร์กชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการชนะคู่จากอิตาลีไปได้2-1เซต2-6 7-6 ไทเบรก7-5และซุปเปอร์ไทเบรก10-7ทำให้วิชยากับอารอนกิลกาเซียผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่มือวางอันดับ3ของรายการอย่างอันเดรียเดมาคีจากอิตาลีและทีมโมเฟ่เดเรฟาสโกต่อไปขณะที่ผลการแข่งขันชายเดี่ยวรอบ2วิชยาพ่ายให้กับอันบาโรเซลาโนจากสเปนไปอย่างน่าเสียดาย1-2เซต6-2 5-7และ4-6หยุดเส้นทางประเภทเดี่ยวไว้เพียงเท่านี้เทนนิสแกรนด์สแลมมิวเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ164ของโลกสร้างผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะโอเซียนโดเดงจากฝรั่งเศส2-1เซต5-7 7-5และ6-1ผ่านครอบเมนดรอลได้สำเร็จเป็นรายการแกรนด์สแลมผลที่2ในชีวิตของมนัญชยาต่อจากศึกออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาศึกกอล์ฟหญิงเมเจอร์รายการที่3ของปีKPMG Women PGA Championship สนามพา72ในรัฐมินิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบแรกโปรจีนอัจฉยาชิติกุลยอดโปรกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเป็นผู้นำทัพสาวไทยหลังเก็บ4เบอร์ดี้เสียไปเพียง1โบกี้จบวันแรกด้วยสกอร์3อันเดอร์พาร์รังอันดับ8ร่วมตามหลังผู้นำเดี่ยวอย่างยุนอีนาจากเกาหลีใต้ที่ทำได้ถึง9อันเดอร์พาร์ด้านสุวิชยาวินิจฉัยทำทำได้2อันเดอร์พาร์อยู่อันดับ19ปัตรีอนันต์นิการและประพันกรทวัฒนกิจ1อันเดอร์พาอยู่อันดับ27ร่วมศึกกอล์ฟไทยซีเนียร์ทัวร์โตโยต้าซีเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับแบบพา72จังหวัดปราจีนบุรีโปรเล็กถาวรวิรัตจันทร์วัย59ปีเล่นเกมวันสุดท้ายได้อย่างยอดเยี่ยมทำ7อันเดอร์พา65ปิดเกม3วันที่สกอร์รวม19อันเดอร์พา197สั่งขึ้นมาคว้าแชมป์ได้สำเร็จรับเงินรางวัล 120,000 บาทโดยมีมาดานมามัตจากสิงคโปร์คว้าอันดับ2ที่สกอร์รวม18อันเดอร์พาร์และมีชวริศพลาโพ

0: มาชาติอันดามันในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันร่วมในพิธีเปิดที่สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกกรุงเทพมหานครนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันกล่าวว่ามูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในอันดามันซึ่งรายได้จะนำไปฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป
1: ทางมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเองนะครับได้ขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณะนะครับเพื่อชุมชนและก็เพื่อเยาวชนในพื้นที่6จังหวัดภาคใต้นะครับแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับจะนำเงินเนี่ยนะครับไปทำกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับอุทยานแห่งชาติร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับเรายังมีความสำนึกในเรื่องของสร้างจิตอาสานะครับเพื่อที่จะให้ผู้คนเนี่ยนะครับมีความเข้าใจและก็เข้าถึงในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอันดามันนะครับ
0: ขณะที่พลเอกยศนันท์หลายเจริญประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันกล่าวว่าสิ่งสำคัญของมูลนิธิคือการพัฒนาเยาวชนและให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ
2: เราจะสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดามันแล้วก็มุ่งวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือเยาวชนนะฮะเยาวชนพื้นที่ของอันดามันนะฮะทั้งหมดซึ่งกิจกรรมที่เราก็คือเป็นการสืบสานต่อนะฮะเช่นยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมในการให้ทุนการศึกษากับเยาวชนนะฮะเรื่องที่สองก็คือกิจกรรมในเรื่องของการให้ความรู้ต่างงานอนุรักษ
0: ์สำหรับการแข่งขันทั้งหมดมี36ทีมทั้งนี้เพื่อระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรายได้ทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนำคณะสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเข้าพบนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านกีฬาจักรยานในทุกมิติทั้งการเก็บตัวฝึกซ้อมการแลกเปลี่ยนนักกีฬาบุคลากรการพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถจะมีเป้าหมายให้กีฬาจักรยานเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสุขภาพของประชาชนโดยทางสมาคมจักรยานจีนแสดงความประสงค์ที่จะขยายความร่วมมือกับประเทศไทยในกีฬาจักรยานทุกประเภททั้งจักรยานประเภทถนนประเภทลู่ BMX และเสือภูเขาขณะที่การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนซิริกิตสนามที่4ในรายการอิลิมิเนชั่นรุ่นประชาชนหญิงณัฐพรอภิโมททีมชาติไทยในสังกัดฟิต

0: นอกจากนี้ยังประกาศเพิ่มเงินอัดฉีดจากเดิม1ล้านบาทเป็น2ล้านบาทต่อแมตช์หากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าชัยในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสนามที่3ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง13กรกฎาคมที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นโดยโปรแกรมของทีมสาวไทยวันที่8กรกฎาคมพบสหรัฐอเมริกาวันที่9กรกฎาคมพบญี่ปุ่นวันที่11กรกฎาคมพบบราซิลและวันที่12กรกฎาคมพบตุรกีการกีฬาแห่งประเทศไทยนำ4นักกอล์ฟเยาวชนไทยวิ่งลัดฟ้าสู่เกาหลีใต้ยกระดับศักยภาพสู่สากลในโครงการ Set Golf Excellence Center 2026 International Training Camp ระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายนตลอด5วันเต็มนักกอล์ฟทั้ง4คนได้เข้าโปรแกรมฝึกซ้อมระดับสูงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติพร้อมด้วยวงสวิงทดสอบฝีมือกับนักกอล์ฟทีมชาติเกาหลีใต้และได้เข้าชมการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ KLPGA เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และนำมาพัฒนาตัวเองให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในอนาคตพี่เจตกาญจนกุลรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
2: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าตือฮวนตือฮวนเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตือฮวงหมายถึงลำไส้ใหญ่ของหมูในภาษาจีนแต้จิ๋วตือฮวงมีความหมายตามตัวอักษรว่าคนต่างชาติซึ่งเปรียบเหมือนหมูอันที่จริงไส้ใหญ่ของหมูนั้นภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่าตือตึงแต่คำว่าตือตึงอาจแปลได้ว่าคนจีนซึ่งเปรียบเหมือนหมูดังนั้นชาวจีนแต้จิ๋วจึงเปลี่ยนเรียกตือตึงเป็นตือฮวงและเพี้ยนมาเป็นภาษาไทยว่าตือฮวนชาวจีนในเมืองไทยนิยมนำตือฮวนมาต้มพะโล้หรือต้มกับผักกาดดองส่วนคนไทยใช้คำว่าตือฮวนเรียกอาหารชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเครื่องในต่างๆของหมูต้มรวมกับผักกาดดองบางคนอาจกินกับไส้หมูยัดไส้ข้าวเหนียวและถั่วลิสง
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนร้อยละ60

0: ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 20:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:03 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31 กรกฎาคม 2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการและทางอีเมล hrpro62@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141-3930การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงานประจำปี2569ตำแหน่งวิศวกรสาขาวิศวกรรมควบคุมวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าสื่อสารโยธาเครื่องกลเหมืองแร่อุตสาหการเคมีและสิ่งแวดล้อมจำนวน97อัตราผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือกว.กรณีผู้สมัครยังไม่มีใบกว.ในวันที่สมัครกฟผ.อนุโลมให้สมัครก่อนได้เมื่อเข้าทำงานแล้วต้องนำใบกว.มาแสดงภายใน1ปีนับตั้งแต่วันเริ่มทดลองงานและเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆตามที่กำหนดเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.egat.co.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง10กรกฎาคม2569เวลา16นาฬิกาต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผ่าตัดปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์สำเร็จครั้งแรกในไทยท่านผู้ฟังครับโรงพยาบาลราชวิถีประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดหรือโรบอติกเซอร์เจอรี่โดยเป็นความสำเร็จครั้งแรกของประเทศไทยซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของวงการแพทย์ไทยในการยกระดับการรักษาที่มีความแม่นยำสูงเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดครับกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขให้ข้อมูลว่าการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดและการปลูกถ่ายอวัยวะนั้นมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการรักษาแม่นยำสูงลดภาวะแทรกซ้อนโดยการผ่าตัดครั้งประวัติศาสตร์นี้สำเร็จลุล่วงด้วยการผนึกกำลังกันของ2ศูนย์ความเป็นเลิศได้แก่ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบปัสสาวะและศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการปลูกถ่ายอวัยวะทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ธเนศไทยดำรงจากโรงพยาบาลราชวิถีให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นการต่อยอดจากความสำเร็จของการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดในระบบปัสสาวะกว่า400รายและประสบการณ์การปลูกถ่ายไตสำเร็จกว่า449รายของทีมปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลราชวิถีซึ่งการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดในการปลูกถ่ายไตนั้นมีข้อดีที่โดดเด่นกว่าการผ่าตัดแบบเปิดดั้งเดิมก็คือทัศนวิสัยแบบ 3D High Definition ของกล้องหุ่นยนต์ที่จะช่วยให้แพทย์ได้เห็นรายละเอียดของหลอดเลือดและเนื้อเยื่อขนาดเล็กได้ชัดเจนกว่าการผ่าตัดแบบเปิดกว่า30เท่าด้วยกำลังขยายของกล้องนอกจากนี้ด้วยความคล่องตัวของแขนกลหุ่นยนต์ทำให้สามารถหมุนได้รอบทิศทางและแผลจากการใช้หุ่นยนต์จะมีขนาดเล็กเพียงไม่กี่เซนติเมตรสำหรับใส่เครื่องมือและแผลขนาดประมาณ 6-7 เซนติเมตรเพื่อนำไตเข้าสู่ร่างกายโดยสามารถลดภาวะแทรกซ้อนลดความเสี่ยงการติดเชื้อที่แผลผ่าตัด และลดโอกาสการเกิดไส้เลื่อนหน้าท้องในอนาคตได้อีกด้วยครับซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ยังสะท้อนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงของประเทศไทยและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการเฉพาะทางขั้นสูงพร้อมทั้งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในระดับนานาชาติทั้งนี้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลราชวิถีให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกครับว่าการปลูกถ่ายไตในผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายนั้นให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการฟอกเลือดล้างไตอย่างชัดเจนโดยช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตใกล้เคียงปกติมากที่สุดอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังมีผู้ป่วยที่ลงทะเบียนรอการปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่า 8,000 รายจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะผ่านช่องทางต่างๆได้แก่จุดบริการในโรงพยาบาลทุกแห่งจุดบริการภาคีเครือข่ายเช่นกรมการปกครองจุดทำบัตรประชาชนกรมการขนส่งจุดทำใบขับขี่ช่องทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมรวมถึงแพลตฟอร์ม e-living will ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและช่องทางหลักของศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยจบบทความประจำวันเรื่องผ่าตัดปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์สำเร็จครั้งแรกในไทยเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤทธแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยเหลวแล้วเลยแบบนี้น้ำท่วมแล้วไม้นี
3: ่หายลูกเออบรรเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
2: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระพ่ายน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไหลลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
3: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
5: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
4: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
6: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
8: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
7: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
8: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะ
9: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
10: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
11: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
10: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
12: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.รายการ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะซึ่งรายการนี้นะคะเราก็ออกอากาศในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันค่ะก็มีที่จังหวัดระนองนะคะสามารถติดตามรับฟังได้ที่สวท.ระนองค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะสามารถติดตามรับฟังได้ที่สวท.ภูเก็ตค่ะจังหวัดกระบี่นะคะติดตามรับฟังได้ที่สวท.กระบี่ค่ะจังหวัดพังงานะคะก็สามารถติดตามรับฟังได้ที่สวท.พังงาแล้วก็สวท.ตะกั่วป่าค่ะโดยมีสวท.ตะกั่วป่านะคะเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะวันเสาร์นะคะก็พบกับดิฉันจันทราสุขนุชค่ะอยู่กับดีเจน้องส้มนะคะคุณชัยวิสิทธิ์สุติเพชรค่ะควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook Liveรับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันนะคะทุกๆวันเสาร์ค่ะรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็คือตามชื่อของรายการเนาะเราก็มาพบกันค่ะทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะวันนี้พบกันวันเสาร์ที่27 มิถุนายน 2569นะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของกรมวิชาการเกษตรค่ะวันอะไรเอ่ยใครตอบถูกนะคะนั่นก็คือวันสับปะรดสากลนั่นเองค่ะ International Pineapple Day นะคะ27 มิถุนายนของทุกปีค่ะก็ตรงกับวันสับปะรดสากลนะคะซึ่งเป็นวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการรับรู้ถึงคุณค่าของสับปะรดค่ะทั้งในด้านโภชนาการเศรษฐกิจวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกกันเลยทีเดียวล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะสับปะรดนะคะก็ถือว่าเป็นผลไม้เมืองร้อนค่ะที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนาะด้วยรสชาติที่มีความหวานแล้วก็อมเปรี้ยวที่เป็นเอกลักษณ์นะคะอีกทั้งยังอุดมไปด้วยวิตามินซีใยอาหารแล้วก็เอนไซม์โปรมีแลนนะคะซึ่งก็จะมีส่วนช่วยในการย่อยอาหารแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพโดยรวมนะคะประเทศไทยของเราถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตแล้วก็ส่งออกสับปะรดที่สำคัญของโลกเลยทีเดียวล่ะค่ะโดยสับปะรดไทยได้รับการยอมรับในด้านของคุณภาพในด้านของรสชาติแล้วก็มาตรฐานการผลิตค่ะการสนับสนุนและบริโภคสับปะรดจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการส่งเสริมเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยนะคะพอพูดถึงคุณประโยชน์ของสับปะรดนะเมื่อกี้ที่เราบอกว่ามีประโยชน์มากมายนะคะคุณประโยชน์มีอะไรบ้างอย่างเช่นอุดมไปด้วยวิตามินซีค่ะอันนี้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะมีเอนไซม์โปรมีแลนก็คือช่วยในการย่อยอาหารนั่นเองค่ะมีใยอาหารช่วยในระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะช่วยดูแลสุขภาพโดยรวมนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเป็นผลไม้พลังงานต่ำเหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพทุกคนเลยนะคะซึ่งในโอกาสวันสับปะรดค่ะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะร่วมเฉลิมฉลองแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าของสับปะรดนะผลไม้ที่มอบทั้งความอร่อยคุณประโยชน์แล้วก็สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนรวมถึงประเทศด้วยนะคะซึ่งพูดถึงสับปะรดนะต้าภาษาใต้ก็คือยานัดนะคะคุณผู้ฟังสับปะรดในประเทศไทยเราเนี่ยก็มีหลากหลายสายพันธุ์เนาะสับปะรดอย่างเช่นสับปะรดที่อยู่ในกลุ่มที่เรานำมารับประทานผลสดนะคะก็จะมีรสชาติหวานฉ่ำนะคะแล้วก็รวมถึงแกนของสับปะรดเนี่ยเรานำมารับประทานได้ด้วยนะอย่างเช่นสับปะรดอะไรบ้างล่ะสับปะรดภูแลของจังหวัดเชียงรายนะคะก็สับปะรดภูแลเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นลูกเล็กๆพอดีคำมีตารอบผลนะแล้วก็รสชาติของสับปะรดภูแลเนี่ยก็จะเป็นหวานจัดก รอบแกนสับปะรดกรอบหวานจนสามารถกินไปได้เลยถือว่าเป็นหนึ่งในพันธุ์ที่นิยมที่สุดในตลาดผลไม้สดกันเลยทีเดียวค่ะนอกจากภูแลแล้วก็ยังมีนางแลค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีลักษณะผลกลมคล้ายกับลูกระเบิดนะอันนี้ก็บอกอย่างนี้นะเปลือกบางตาตื้นเนื้อสีเหลืองเข้มคล้ายกับน้ำผึ้งนะคะรสชาติอันนี้ก็จะหวานฉ่ำน้ำเยอะมากๆเนื้อนุ่มละลายในปากอันนี้ดิฉันเคยรับประทานแค่ภูแลนางแลนี่ยังไม่เคยนะแล้วก็ยังมีสับปะรดห้วยมุ่นมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะอันนี้ก็จะเป็นสับปะรดที่เปลือกบางตาตื้นเนื้อหนาสีเหลืองอมน้ำผึ้งหวานฉ่ำไม่กัดลิ้นไม่แสบคอแกนนิ่มรับประทานได้ค่ะอีกพันหนึ่งก็จะเป็นตราดสีทองนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามาจากจังหวัดตราดเนาะอันนี้ก็เป็นสับปะรดที่มีผลทรงกระบอกน้ำที่ใบแหลมคมเปลือกผลสุกจะมีสีเหลืองทองสวยงามมากมากเนาะรสชาติก็จะเป็นหวานกรอบกลิ่นหอมแรงเนื้อแห้งไม่ฉ่ำน้ำจนแฉะเหมาะสำหรับการรับประทานสดสดมากนะคะแล้วก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มส่งโรงงานแปรรูปแต่สามารถรับประทานสดได้เหมือนกันอย่างอันนี้ก็อย่างเช่นพันปัตตาเวียหรือว่าพันศรีราชาเนาะอันนี้ผลก็จะใหญ่นะคะรสชาติหวานอมเปรี้ยวมีน้ำเยอะนะคะแหล่งที่ปลูกก็จะอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีหรือว่าจะเป็นลำปางนะอันนี้นิยมส่งเข้าโรงงานทำสับปะรดกระป๋องแล้วก็น้ำสับปะรดค่ะแต่ถ้าผลสุกเต็มที่ก็สามารถกินสดๆได้เหมือนกันเนาะแล้วก็อีกพันหนึ่งเป็นอินทรชิตนะคะอันนี้รสชาติก็จะหวานอมเปรี้ยวรสชาติเข้มข้นค่ะจะอยู่ในแถบภาคกลางนะคะแล้วก็อีกพันหนึ่งก็จะเป็นสายพันธุ์อัตลักษณ์แล้วก็พันธุ์ใหม่นะคะที่เขาเรียกกันว่าพันธุ์เพชรบุรีหนึ่งนะอันนี้รสชาติก็จะหวานอมเปรี้ยวเนื้อแน่นกลิ่นหอมนะมีลักษณะเด่นก็คือแกะตาทานได้โดยไม่ต้องปอกเปลือกนะคะหรือบางคนอาจจะเรียกว่าสับปะรดฉีกตาอันนี้นะคะแล้วก็อีกพันหนึ่งก็จะเป็นสับปะรดภูเก็ตค่ะอันนี้เป็นผลแคบเรียวยาวเปลือกหนาตาลึกสีเหลืองส้มเข้มนะคะหวานกรอบมากค่ะอันนี้จะมีกลิ่นเฉพาะตัวนิยมรับประทานสดๆแล้วก็นำไปทำอาหารข้าวหวานเนาะอย่างเช่นคนใต้เนี่ยก็จะกินแกงส้มที่ใส่สับปะรดนะหรือว่าจะเป็นยำสับปะรดนะคะหรือจะเป็นหรือว่าช่วงนี้เนาะเป็นหน้าสตอคนใต้โดยเฉพาะภูเก็ตหรือว่าพังงาเนี่ยก็จะมีเมนูที่เป็นสับปะรดผัดกับสตอนะแล้วก็ใส่กะปิแล้วก็ใส่หมูสามชั้นหรือว่าใส่กุ้งหรืออะไรก็ได้เนาะหรือสับปะรดเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้หลากหลายเมนูนะเอามาผัดเอาไปต้มก็ได้นะต้มจืดเงี้ยค่ะสับปะรดสามารถทำได้หลากหลายเมนูหรือว่าแกงเลียงนะสำหรับคนใต้นะคะในพื้นที่ภาคใต้ค่ะซึ่งสับปะรดภูเก็ตเนี่ยนอกจากแกงส้มทำอาหารคาวหวานแล้วกินสดๆก็อร่อยมากนะเพราะว่าจะเป็นแบบรสชาติหวานกรอบมีกลิ่นเฉพาะตัวนะคะใครที่จะเดินทางไปเที่ยวภูเก็ตนะก่อนที่จะข้ามสะพานสารสินไปนะก็จะอยู่ที่แถวๆท่านุ่นนะก็จะมีร้านขายสับปะรดเยอะแยะมากมายนะก็ลองชิมดูละกันค่ะเนื่องในวันสับปะรดสากลนะคะวันนี้ที่หยิบเรื่องนี้มาพูดคุยกันนะคะคุณผู้ฟังคะค่ะสำหรับนอกจากวันนี้เป็นวันสับปะรดสากลแล้วนะคะดิฉันก็ติดตาม ข่าวเรื่องของพยากรณ์อากาศนะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะช่วงนี้ก็มีการเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากและอาจจะมีคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะตั้งแต่วันนี้ก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะ28มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคมนี้นะคะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่บอกว่าช่วงวันที่28มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคมค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะโดยเฉพาะในบริเวณภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี่คือบ้านเราเลยนะคะเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะก็จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะจึงขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนอันนี้จะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะในช่วงตั้งแต่วันที่29ถึง3กรกฎาคมค่ะโดยอาจจะมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็อาจจะสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็อาจจะสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันก็ควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ก็คือ28มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคมค่ะทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้คุณผู้ฟังหรือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมีการวางแผนในการใช้ชีวิตมีการวางแผนในการเดินทางในช่วงดังกล่าวด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะให้ทุกคนได้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะหรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมกันไปได้เนาะที่เบอร์โทร023994012ถึง13หรือจะเป็นสายด่วนก็ได้ค่ะ1182นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะอันนี้ก็บริการตลอด24ชั่วโมงนะคะประกาศฉบับนี้ก็ประกาศเมื่อเวลาตี5ของวันนี้นะคะและทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็จะออกประกาศฉบับต่อไปในช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาค่ะเดี๋ยวติดตามกันได้นะคะที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ฝากเตือนกันด้วยก็แล้วกันนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ค่ะอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเนาะตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็คือ28มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคมค่ะวางแผนไม่ว่าจะเรื่องของการเดินทางเรื่องของการใช้ชีวิตค่ะโดยเฉพาะพ่อบ้านแม่บ้านเนาะอาจจะต้องมีกิจกรรมที่จะต้องแบบว่าซักผ้าดูแลทำความสะอาดบ้านเนาะอาจจะฝนตกทำยากก็วางแผนกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อฟังเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาแล้วก็ฟังสิ่งที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันในวันนี้ด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับจับมาคุยวันนี้นะครับเรามาพูดถึงปัญหายอดฮิตของมนุษย์ออฟฟิศอย่างเรานะครับนั่นก็คือปัญหาสายตาเบลอจากการทำงานนะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเราก็ทำงานโดยการจ้องหน้าจอบ่อยๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานพิมพ์งานหรือว่าการประชุมออนไลน์ก็ใช้สายตาในการจ้องหน้าจอถึงวันละ 8-9 ชั่วโมงเลยบางทีเนี่ยก็ทำให้สายตาเราเบลอหรือบางทีก็นำไปถึงอาการปวดหัวตามมานะครับปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องปกติของชาวออฟฟิศหรือเปล่าหรือเป็นสัญญาณเตือนว่าจะมีปัญหาสายตาอะไรตามมาหรือเปล่าวันนี้เรามาขอคำตอบจากแพทย์หญิงเบญจมากีรติดำเกิงสกุลจากสุแพทย์ด้านกระจกตาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณหมอ
3: ครับ
1: คำถามแรกเลยครับคุณหมอ มนุษย์ออฟฟิศอย่างคิมเนี่ยก็คือจ้องหน้าจอนานมากในแต่ละวันนะครับทีนี้พอจ้องไปนานๆเนี่ยก็มักจะมีอาการตาเบลออย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นปกติของการจ้องหน้าจอจริงไหมครับ
2: คือปกติในแง่ของการที่มันเจอบ่อยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจโรคนี้กันนะคะจริงๆโรคเนี้ยมันมีชื่อด้วยค่ะจริงๆโรคเนี้ยคือโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือไม่ก็เรียกอีกอย่างนึงก็คือดิจิตอลไอสเตรนนะคะซึ่งสาเหตุหลักของการเกิดภาวะเนี้ยค่ะก็จะเกิดจาก3สาเหตุหลักนะคะอันดับแรกก็คือเนื่องจากโดยปกติแล้วกล้ามเนื้อรอบๆตาเรากล้ามเนื้อที่อยู่ที่เลนส์รอบๆตาเราอะค่ะมันจะทำหน้าที่ในการช่วยให้เพ่งใกล้กลางหรือไกลอันเนี้ยมันก็เหมือนกับถ้าเราจ้องหน้าจออยู่นานๆเนี่ยกล้ามเนื้อมันทำงานค้างเหมือนกับเราไปออกกำลังกายแล้วก็ค้างอยู่ท่านั้นนานๆนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีอาการคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมได้ประการที่หนึ่งนะคะประการที่สองนะคะก็คือจากการที่เราจ้องหน้าจอเนี่ยค่ะเราก็จะจดจ่อกับงานที่ทำจดจ่อกับเนื้อหาที่เรากำลังโฟกัสอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เราเนี่ยกระพริบตาน้อยลงโดยปกติคนเราเนี่ยกระพริบตาถ้าไม่ได้ทำอะไรนั่งอยู่เฉยอาจจะพริบตาสัก15-20ครั้งต่อนาทีแต่เวลาจ้องหน้าจอเนี่ยบางทีเรากระพริบตาแค่5ครั้งถึง7ครั้งเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่จะทำให้มีผิวกระจกตาแห้งเกิดขึ้นสาเหตุอันดับ3นะคะก็คือการที่มันมีแสงค่ะเป็นลักษณะของแสงที่เกิดมาจากตัวหน้าจอก็จะทำใหเรื่องของมีกระทบกับเรื่องการสายตาอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับคุณหมอแล้วทีนี้จะรู้ได้ยังไงครับว่าอาการตาเบลอที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการจ้องหน้าจอหรือว่าเกิดจากปัญหาสุขภาพทางสายตาอื่นๆครับ
2: วิธีที่เราจะทราบได้ว่าอาการที่เราตาเบลอเนี่ยมันเกิดจากการที่มันเกิดจากภาวะคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมแบบที่หมอพูดหรือเปล่ารู้มันเกิดจากภาวะสายตาอื่นๆที่เราควรจะไปหาจากสุแพทย์เนี่ยค่ะวิธีการแยกง่ายๆก็คือถ้าเป็นคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเนี่ยเราพลักเราใช้สายตาต่อเนื่องเนี่ยพักสักประมาณ 20-30 นาทีอาการนั้นควรจะหายไปอาการที่มีก็อย่างเช่นปวดตาภาพเบลอมองไม่ชัดไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้ระยะไกลอะไรเงี้ยค่ะหรือบางทีสลับกันหรือบางคนอาจจะมีอาการเรื่องของเดี๋ยวชัดเดี๋ยวไม่ชัดอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยถ้าเราไปพักหลังจากที่เราใช้หน้าจอมานานๆเนี่ยมันควรจะหายค่ะอันที่2ก็คืออาการที่เป็นทั้งหมดเนี่ยมันมักจะเกิดตามหลังจากการที่เราใช้หน้าจอนานๆถ้าสมมติว่าการเนี่ยมันอยู่ๆก็เป็นขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ใช้หน้าจออะไรเลยอย่างเงี้ยมันอาจจะหมายความว่าเราอาจจะมีภาวะทางสายตาอื่นๆที่อาจจะต้องไปพบจักษุแพทย์ค่ะ
1: แล้วอาการสายตาเบลอแบบไหนที่ควรจะไปพบจักษุแพทย์ทันทีเลยครับคุณหมอ
2: เดี๋ยวหมออันนี้หมอขอแยกให้เป็นประเด็นชัดๆนะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับคนไข้ทั่วไปด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะมนุษย์ออฟฟิศอย่างเดียวนะคะอันดับแรกอะค่ะหมอจะขอแบ่งเป็นเรียกว่า emergency แล้วกันค่ะ emergency symptom แบบไหนอาการแบบไหนที่เป็น emergency เลยที่คนไข้ควรจะเข้าไปพบหมอตาภายใน 1-2 วันเลยทันทีอันที่1 นะคะก็คืออยู่ๆเนี่ยภาพมันไม่ชัดไปเลยเบลอไปเลยแล้วพักสัก30นาทีแล้วไม่หายอันนี้เราอาจจะต้องไปหาสาเหตุค่ะว่ามันเกิดจากอะไรนะคะอันที่2นะคะคืออยู่ๆเราเห็นเหมือนเป็นแฟลชกล้องอะค่ะเป็นไฟแบบเหมือนเราถ่ายรูปแต่จริงๆเราไม่ได้มีใครถ่ายรูปรอบๆเราไม่มีการเปิดไฟอะไรที่ไหนแต่เราเกิดสังเกตเห็นว่ามันมีไฟเหมือนแฟลชกล้องเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ควรที่จะรีบไปหาจักษุแพทย์ทันทีค่ะส่วนกรณีที่2นะคะกรณีที่ควรทำนัดไปตรวจก็อย่างเช่นภาวะที่อาจจะมีการมองไม่เห็นในระยะกลางในระยะไกลหรือในระยะใกล้เนี่ยที่เป็นต่อเนื่องยาวนานและไม่หายอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องไปตรวจวัดสายตาค่ะว่าเรามีค่าสายตาผิดปกติอะไรหรือเปล่าค่ะหรือภาวะอื่นๆอย่างเช่นการมองภาพไปแล้วเป็นหมอกๆอันนี้อาจจะบ่งบอกได้ว่าคนไข้อาจจะมีภาวะต้อกระจกแล้วอันนี้ก็ควรจะไปตรวจพบกับจักษุแพทย์แต่อาจจะไม่ต้องรีบนะคะเป็นอย่างกรณีที่ไม่ได้ต้องรีบค่ะหรืออีกอันนึงนะคะภาวะต้อหินที่เจอได้บ่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่คนไข้ส่วนมากมักจะไม่ได้สังเกตอาการได้เองแต่ว่าหมอให้คุยนิดนึงแล้วกันค่ะว่าอันนี้คนไข้บางคนที่สังเกตดีๆก็จะเห็นว่าภาพด้านรอบๆอะค่ะมันเริ่มดำมืดไปอันนี้ก็จะเป็นอาการของต้อหินนะคะ
1: คุณหมอตอนนี้หลายๆคนนะครับก็เริ่มหาตัวช่วยละ หาไอเทมต่างๆนะครับมาช่วยในการทำงานมากขึ้นอย่างแว่นกองแสงสีฟ้าเนี่ยนะครับก็ฮิตกันมากเลยอันนี้ช่วยป้องกันปัญหาด้านสายตาได้จริงไหมครับคุณหมอ
2: ค่ะหมอต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าจริงๆแล้วแว่นกองแสงสีฟ้าถ้าตามหลักฐานจากงานวิจัยต่างๆนะปัจจุบันเนี่ยสำหรับคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดมเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยเท่าไหร่เพราะอย่างที่หมอบอกไปแล้วนะคะว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดมเนี่ยมันเกิดจาก3สาเหตุหลักซึ่งมันเกิดจากภาวะกล้ามเนื้อตามันเนี่ยมันเพ่งนานจนเกินไปเราไม่ได้พักอย่างเงี้ยค่ะการใส่แว่นกองแสงสีฟ้าเนี่ยไม่ได้ช่วยเหลือได้ดีเท่ากับการที่เราเนี่ยพักนะคะเดี๋ยวหมอจะมาเล่าให้ฟังทีหนึ่งว่าการพักสายตาณขนาดเวลาทำงานเนี่ยทำยังไงนะคะแล้วก็ถ้าจะในแง่ที่จะแว่นกองแสงสีฟ้าเนี่ยจะช่วยได้เนี่ยข้อมูลที่มีในณปัจจุบันก็คือเมื่อเราก่อนนอนแล้วเราเล่นโซเชียลเหมือนแบบเล่นมือถืออย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันจะมีผลในเรื่องของวงจรการนอนหลับเกี่ยวกับเรื่องของสารเมลาโทนินนะคะการใส่แว่นกองแสงสีฟ้าเนี่ยจะช่วยให้ป้องกันแสงสีฟ้านะขณะที่ใกล้จะนอนหลับเนี่ยค่ะได้มีประโยชน์ตรงนั้นมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอขอสรุปว่าถ้าสำหรับคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดมแว่นกองแสงสีฟ้าอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากเท่ากับการที่เราพักสายตาณขณะการทำงานค่ะ
1: แล้วก็สุดท้ายเนี่ยครับให้คุณหมอให้ข้อแนะนำกันดีกว่าเนาะเพราะว่าคนทำงานออฟฟิศนานๆเนี่ยก็มักจะมีอาการอย่างที่คุณหมอบอกเรามีคำแนะนำอะไรที่ควรปฏิบัติไหมครับ
2: เดี๋ยวหมอแยกให้เป็น2แบบนะคะในณขณะทำงานกับนอกเวลาทำงานนะคะก็ณขณะทำงานนะคะเราควรจะปรับสภาวะแวดล้อมค่ะของการทำงานสมมติว่าถ้าเรานั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยการจัดสภาวะแวดล้อมที่ดีนี่สำคัญมากๆจอคอมพิวเตอร์ควรจะห่างจากตัวเราสักประมาณ 50-70 เซนติเมตรค่ะแล้วก็เวลาที่เรานั่งพิมพ์เนี่ยค่ะเราควรจะมองในแง่ของมองต่ำลงสักประมาณ 10-15 องศาค่ะค่ะแล้วก็คือการจัดเก้าอี้อะไรเงี้ยมีผลนะคะแล้วก็และในขณะเวลาทำงานเนี่ยเราควรจะแบ่งตอนพักค่ะไม่ใช่ว่าทำ8ชั่วโมงยาวเหยียดไม่ได้พักเลยอย่างเงี้ยมันก็ทำให้กล้ามเนื้อตาเนี่ยมันเกร็งอยู่ตลอดเวลานะคะพอเราก็ควรจะต้องพักค่ะหมอใช้กด20 20 20ค่ะก็คือทำ20นาทีพักสายตา20วินาทีด้วยการมองไปไกลๆ20ฟุตนะคะหรือว่า6เมตรค่ะก็จะช่วยลดเรื่องของกล้ามเนื้อตาที่มันจะเพ่งมากๆได้ค่ะส่วนในเรื่องของนอกเวลาทำงานนะคะถ้าในเวลาทำงานเราใช้จอคอมพิวเตอร์มาอย่างหนักหน่วงแล้วนอกเวลาทำงานเราอาจจะต้องลดในเรื่องของการใช้หน้าจอนะคะการเพ่งใกล้นะคะซึ่งหมอคิดว่าการเพ่งใกล้หลังนอกเวลาทำงานบางคนอาจจะใช้เยอะกว่าตอนทำงานด้วยซ้ำนะคะแล้วมันก็ใกล้มากๆจริงๆเราก็อาจจะต้องใช้20 20 20เนี่ยกับนอกเวลาทำงานด้วยนะคะกับการใช้จอหน้าจอมือถือซึ่งมันเล็กกว่าด้วย3อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะต้องงดใช้ก่อนนอนสักประมาณ1ชั่วโมงค่ะแล้วก็ส่วนอื่นๆนอกเหนือจากการในเวลาทำงานนอกเวลาทำงานก็คือหมอแนะนำเรื่องการไปตรวจสุขภาพตากับจักษุแพทย์ค่ะคือถ้าอายุมากกว่า40ปีเราควรพบจักษุแพทย์ค่ะเพราะว่ามันมีบางโรคเหมือนกันที่เราไม่ได้มีอาการอะไรเลยแต่ก็ทำใหพอไปตรวจพบอีกทีก็เป็นไปมากแล้วอย่างเช่นโรคต้อหินค่ะ
1: สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคุณหมอมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สายตาเบลอเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะปล่อยผ่านไปง่ายๆนะครับอย่ารอให้เกิดปัญหาจนถึงขั้นสายตามองไม่เห็นแล้วถึงจะไปพบหมอแต่ควรหมั่นสังเกตและตรวจเช็คสุขภาพของสายตาเป็นประจำอย่างน้อยปีละ1ครั้งหรือทำตามคำแนะนำของคุณหมอที่ให้ไว้เมื่อกี้นะครับเพื่อให้ดวงตาคู่นี้เนี่ยอยู่กับเราไปนานๆด้วยความหวังดีจากพวกเราชาวจับมาคุยครับสำหรับ EP ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะที่โทรศัพท์ก่อเพลงกันเข้ามานะคะทาง0764-21055ค่ะกับสำหรับรายการของเรานะคะคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะนอกจากจะติดตามรับฟังได้ในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันแล้วนะคะก็ยังมีสถานีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะรับสัญญาณไปเผยแพร่ด้วยนะคะสถานีวิทยุนะคะที อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะสถานีวิทยุรีแลกเรดิโอค่ะนะคะก็ติดตามรับฟังกันได้นะคะเช่นเดียวกันค่ะซึ่งก็จะมีการรับสัญญาณทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะคุณผู้ฟังคะและนอกจากนี้นะคะที่ท้ายเหมืองเรดิโอค่ะก็ยังรับสัญญาณไปเปิดแพร่ให้ชาวท้ายเมืองนะคะได้ติดตามกันด้วยนะคะสำหรับรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะช่วงนี้นะคะมาคุยกันถึงเรื่องนี้ดีกว่านะคะเรื่องที่เกี่ยวกับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนะคะดิฉันก็ไปเจอข่าวนะคะในFacebook ข่าวจริงประเทศไทยนะคะซึ่งเขียนเอาไว้นะคะบอกว่าทาง

อายุมีมติเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะอนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ให้แก่ผู้มีสิทธิ์รายเดิมนะคะก็คือ 1. ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ในอัตราการจ่าย100บาทต่อเดือนค่ะเป็นระยะเวลา4เดือนก็คือเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน69นะคะโดยผู้สูงอายุเนี่ยจะได้รับเงินไม่เกิน400บาทต่อคนตามเดือนที่ได้รับสิทธิ์กำหนดการโอนเงินในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะจำนวน3รอบค่ะแบ่งกลุ่มตามวันเดือนปีเกิดนะคะโดยจะโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิ์แจ้งตามหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือว่าบัญชีบุคคลอื่นหรือบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนนะคะก็มีเงื่อนไขก็คือการได้รับสิทธิ์เงินสงเคราะห์ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นะคะเกิดก่อน1มีนาคม2509ได้รับ4เดือนก็คือเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนค่ะรวมเป็นเงินที่ได้รับก็จะเป็น400บาทนะคะถ้าใครเกิดระหว่าง1ถึง31มีนาคม2509อันนี้จะได้รับ3เดือนก็คือเมษายนถึงมิถุนายนอันนี้จะได้รับเงิน300บาทค่ะคุณผู้ฟังเกิดระหว่างวันที่1ถึง30เมษายน2509อันนี้จะได้รับ2เดือนก็คือมิถุนายนขออภัยค่ะคือพฤษภาคมกับมิถุนายนนะคะก็คือ200บาทค่ะและใครเกิด1ถึง31พฤษภาคม2509อันนี้จะได้รับ1เดือนก็คือเดือนมิถุนายน2569นะคะก็คือจะได้รับ100บาทค่ะกำหนดการโอนเงินสงเคราะห์ในเดือนกรกฎาคม2569จำนวน3รอบนะคะโดยแบ่งกลุ่มตามวันเดือนปีเกิดก็คือรอบที่1โอนวันที่13กรกฎาคมค่ะให้กับผู้มีสิทธิ์ที่เกิดก่อน1มกราคม2497ค่ะกรณีรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักอันนี้จะต้องดำเนินการผูกพร้อมเพย์ภายในวันที่8กรกฎาคมนี้นะคะกรณีไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้ให้ยื่นหนังสือให้ความยินยอมภายในวันที่2กรกฎาคมนี้ค่ะและการโอนรอบที่2นะคะก็คือโอนวันที่14กรกฎาคมค่ะให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ที่เกิดระหว่าง1มกราคม2497ถึง31ธันวาคม2503นะคะกรณีรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วย เลขประชาชน13หลักอันนี้จะต้องดำเนินการผูกพร้อมเพย์ภายในวันที่9กรกฎาคมค่ะกรณีไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้ให้ยื่นหนังสือให้ความยินยอมภายในวันที่2กรกฎาคมนะคะและรอบที่3ค่ะจะทำการโอนในวันที่15กรกฎาคมให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ที่เกิดระหว่าง1มกราคม2504จนถึง31พฤษภาคม2509ค่ะกรณีรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเลขประชาชน13หลักอันนี้จะต้องดำเนินการผูกพร้อมเพย์ภายในวันที่10กรกฎาคมนี้นะคะกรณีไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้ก็ยื่นหนังสือให้ความยินยอมภายในวันที่2กรกฎาคมนี้ค่ะสำหรับผู้สูงอายุที่ยังไม่มีการผูกพร้อมเพย์หมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักนะคะถ้าใครอยู่ในคุณสมบัตินี้ก็ให้รีบดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังช่องทางการรับเงินนะคะอันแรกก็เป็นบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิ์แจ้งตามหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือว่าบุคคลอื่นก็ได้นะคะหรือบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์นะคะโดยจะเป็นให้จ่ายเงินสงเคราะห์รายการที่โอนไม่สำเร็จนะคะจำนวน1ครั้งวันที่31กรกฎาคมค่ะโดยโอนเงินสงเคราะห์ผ่าน3ช่องทางอันแรกก็คือบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ใช้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุค่ะหรือ
บัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ผู้มีสิทธิ์แจ้งตามหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับคนอื่นนะคะหรือเป็นบัญชีบุคคลอื่นก็ได้อีกช่องทางหนึ่งก็คือบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนค่ะคุณผู้ฟังถ้าใครที่ฟังแล้วไม่เข้าใจนะคะก็สามารถโทรศัพท์สอบถามที่ call center ได้นะคะศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ021092345ค่ะหรือจะเป็น call center กรมบัญชีกลางก็ได้นะคะ022706400ในวันและเวลาราชการค่ะสำหรับคราวนี้นะคะดิฉันก็หยิบมาจาก Facebook ข่าวจริงประเทศไทยนะคะหรือเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ข่าวจริงประเทศไทยค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องของสิทธที่ประโยชน์นะคะของผู้สูงอายุนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะคะก็เข้าไปสำรวจตรวจสอบหรือว่าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะใครที่มีบัญชีพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะคะเขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีให้เลยนะคะตามหลักเกณฑ์ที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่ค่ะกับคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะฟังกันอีกสัก2เพลงดีกว่านะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวมาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

0: เที่ยวกินเช็คอินพังงา
1: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะดิฉันเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงาแน่นอนนะคะเพราะว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่30มิถุนายนค่ะก็จะมีงานเกษตรแฟร์จังหวัดพังงานะคะภายใต้แนวคิดวิถีพังงากับศาสตร์พระราชาที่ยั่งยืนค่ะ28มิถุนายนนะคะก็จะมีกิจกรรมนะคะชมและเข้าร่วมการประกวดการแข่งขันผลผลิตทางการเกษตรนะคะ 19:00 นก็จะเป็นการแสดงพื้นบ้านจากโรงเรียนเทศบาลตำบลนาเตยค่ะซึ่งกิจกรรมนะคะจัดที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนกีฬาอบจ.พังงาค่ะวันที่29มิถุนายนค่ะชมและเข้าร่วมการประกวดเครื่องแกงส้มนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีการสาธิตประกอบอาหารโดย

ครัวต้นฝนนะคะแล้วก็เป็นพิธีเปิดงานนะคะพร้อมกับมอบรางวัลการประกวดเครื่องแกงส้มนะคะแล้วก็ชมคอนเสิร์ตกล้วยสแตมค่ะแล้วก็วันที่30มิถุนายนนะคะชมการแสดงพื้นบ้านจากโรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตยนะคะที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนกีฬาอบจ.พังงานะคะคุณผู้ฟังมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงากันด้วยนะคะชมชิมและช็อปนะคะสัมผัสเสน่ห์เกษตรพังงาค่ะเรียนรู้วิถีชีวิตแห่งความยั่งยืนแล้วก็ร่วมสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่นไปด้วยกันนะคะงานนี้ก็จัดโดยอบจ.พังงาค่ะ 28-30 มิถุนายนนี้นะคะที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนกีฬาอบจ.พังงาค่ะวิถีพังงากับศาสตร์พระราชาที่ยั่งยืนนะคะคุณผู้ฟังมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะชาวจังหวัดพังงายินดีต้อนรับค่ะเวลาหมดแล้วนะคะสำหรับรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันนี้ค่ะต้องลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกับดีเจมะตูมแล้วกันนะคะวันนี้ดิฉันจันทราสุขนุชกับน้องส้มลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับประธานกรรมการการเลือกตั้งคาดว่าจะทราบผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการประมาณ 21:00 น.อีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ประธานกรรมการการเลือกตั้งตรวจความพร้อมอุปกรณ์เลือกตั้งกรุงเทพมหานครย้ำกรรมการประจำหน่วยปฏิบัติหน้าที่โปร่งใสไร้ข้อผิดพลาดคาดทราบผลคะแนนไม่เป็นทางการเวลาประมาณ 21:00 น.
8: นายณรงค์กันวารินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยมการส่งมอบอุปกรณ์เลือกตั้งณโรงเรียนบ้านบางกะปิพร้อมกำชับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อลดข้อผิดพลาดและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนยอมรับว่าการทำงานหน้างานมีความกดดันสูงแต่ขอให้ยึดหลักความถูกต้องและไม่เข้าข้างฝ่ายใดสำหรับการรายงานผลการเลือกตั้งคาดว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการภายในเวลา 21:00 น.ของวันเลือกตั้งทั้งนี้ตั้งเป้าหมายผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้ไว้ที่170นอกจากนี้ประธานกกต.ได้เน้นย้ำไปยังผู้สมัครทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการซื้อเสียงซึ่งมีโทษทางอาญาและหากพบการกระทำผิดกกต.จะวินิจฉัยลงโทษขั้นสูงสุดคือการตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา20ปีดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9อนุญาตปล่อยชั่วคราวปลัดจังหวัดภูเก็ตคดีถูกกล่าวหาเรียกรับเงินช่วยบรรจุราชการตำแหน่งอาสารักษาดินแดน
9: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวนายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9มาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.เมืองสงขลาหลังถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากอาสารักษาดินแดนหรืออส.3รายโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับข้าราชการท้องถิ่นได้ก่อนนำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลาพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินทางมาติดตามการสอบสวนด้วยตนเองโดยล่าสุดเมื่อเวลา 12:00 น.ที่ผ่านมาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลามีคำสั่งอนุญาตปล่อยชั่วคราวนายรุ่งเรืองโดยใช้ตำแหน่งราชการเป็นหลักประกันเนื่องจากศาลเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือพร้อมกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ต้องหามารายงานตัวตามนัดหากผิดนัดจะถูกปรับ 100,000 บาทและหากเข้าไปยุ่งหรือแทรกแซง พยานหลักฐานศาลสามารถเพิกถอนการประกันตัวและนำตัวเข้ามาคุมขังได้ธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเปลี่ยนลำดับบัญชีครูผู้ช่วยจังหวัดสมุทรปราการย้ำต้องโปร่งใสและเร่งหาแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม
10: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วยในจังหวัดสมุทรปราการได้รับความเดือดร้อนจากการเปลี่ยนแปลงลำดับบัญชีผู้สอบหลังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการออกประกาศยกเลิกบัญชีเดิมจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความโปร่งใสโดยกระทรวงศึกษาธิการยืนยันให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลหากพบขั้นตอนใดไม่ถูกต้องพร้อมดำเนินการแก้ไขเพื่อความถูกต้องและเรียกความเชื่อมั่นต่อระบบราชการกลับคืนมานอกจากนี้ยังได้กำชับให้เร่งสรุปผลโดยเร็วหากพบว่ารัฐทำให้ประชาชนเสียหายจะต้องพิจารณาแนวทางเยียวยาตามกรอบกฎหมายอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
12: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
13: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
14: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
13: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
14: ้เฮ้ย
13: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
15: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
14: ขับขี่มีสติ
13: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: ฮัลโหลฮัลโหลไอ้ยาเต้ยจังยังซุบยาอยู่เลยเหรอโร่ไม่ความซุบยาตามร้านขายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดทั้งร้านติดแอร์ไม่ติดแอร์ห้ามซุบทั้งเป้ฝ้าฟื้นปรับ 2,000 บาทถ้าเป็นเจ้าของร้านต้องแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุรีและไม่สนับสนุนที่เคียบุรีฝ้าฟื้นปรับไม่เกิน 2,000 บาทถ้าเป็นใครทำผิดแจ้งมาศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุรีสุราเบอร์

0: ทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ยาเสพติดคืออันตราย

รักษาแผ่นดินร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ฟื้นคืนกับรายการส่องธรรมชาติอันดามันดำเนินรายการโดยมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพ

ับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับพบกับรายการส่องธรรมชาติอันดามันนะครับทางสวทภูเก็ต FM 96.5 MHz นะครับทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับเวลา 14:10 น.ถึง 15:00 น.นะครับวันนี้พบกับผมนะครับวิญโยพิทักษ์ปกรณ์นะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับทางรายการก็มีข่าวมาแจ้งให้ท่านทราบเยอะแยะนะครับซึ่งข่าวแรกก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับการเก็บขยะนะครับเก็บขยะเกี่ยวกับโครงการนะครับโครงการไม้ขาวร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวโครงการทำความสะอาดชายหาดมรสุมประจำปี2569นะครับซึ่งเป็นการลงนามร่วมกับระหว่างอบต.ไม้ขาวมูลนิธิไม้ขาวยั่งยืนกลุ่มโรงแรมภาคีเครือข่ายและก็ผู้นำชุมชนนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลในพื้นที่ชายหาดไม้ขาวนะครับซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและก็วิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่นะครับโดยเครือข่ายความร่วมมือนี้มุ่งเน้นการสร้างมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐนะครับและภาคเอกชนและก็ภาคประชาชนการบริหารจัดการเก็บขยะชายฝั่ง อย่างเป็นระบบและก็ส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมพร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนตลอดความร่วมมือผ่านกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมทุกรูปแบบณลานจอดรถชายหาดไม้ขาวหมู่ที่4ตำบลไม้ขาวอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตซึ่งกิจกรรมที่ผ่านมานะครับซึ่งจะจัดไปแล้วนะครับเมื่อวันที่25มิถุนายน2569นะครับซึ่งมูลนิธิไม้ขาวยั่งยืนนะครับของคุณมิเชลมูเย่นะครับแล้วก็ทางมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันก็ไปร่วมกิจกรรมด้วยนะครับซึ่งก็มีกับผมแล้วก็ครูเกตแล้วก็เพื่อนๆนะครับได้ไปร่วมทำกิจกรรมเก็บขยะในครั้งนี้นะครับซึ่งในการเก็บขยะนะครับก็เราได้ขยะเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นกล่องโฟมเศษพลาสติกเศษใบไม้อวนนะครับแล้วก็ทางมูลนิธิไม้ขาวยั่งยืนก็จะคัดแยกนะครับเป็นหมวดหมู่นะครับว่าเป็นอะไรขยะที่รีไซเคิลได้ก็คัดแยกขยะไหนเป็นขยะเปียกขยะไหนเป็นขยะแห้งนะครับก็คัดแยกเป็นหมวดเป็นหมู่เลยนะครับซึ่งกิจกรรมที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนทั่วไปแล้วก็นักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะครับของมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับซึ่งกิจกรรมที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือกันอย่างดีเลยทีเดียวนะครับครับข่าวต่อไปนะครับก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับการเกี่ยวกับพยูนนะครับเกี่ยวกับพยูนงัวนะครับก็เรียกว่ากับพยูนงัวเป็นยังไงนะครับความน่ารักของพยูนนะครับไม่ได้อยู่ที่หน้าตาอย่างเดียวนะครับแต่อยู่ที่นิสัยและก็วิถีชีวิตที่อ่อนโยนนะครับจนได้รับฉายาว่างัวทะเลโดยงัวทะเลนะครับหน้าตาเหมือนยิ้มแย้มตลอดปากของพยูนนะโค้งเล็กน้อยนะครับทำให้ดูเหมือนกำลังยิ้มนะครับอยู่เสมอแม้นตอนกำลังกินหญ้าทะเลก็ตามนะครับเป็นสัตว์สายมังสวิรัติ 100% นะครับพยูนกินหญ้าทะเลเป็นอาหารและใช้เวลาส่วนใหญ่ของวันนะครับค่อยๆเล็มหญ้าทะเลอย่างสงบนะครับไม่ล้าไม่ดุแล้วก็
ไม่ทำร้ายสัตว์อื่นนะครับการเล็มหญ้าของพยูนนะครับช่วยให้ทุ่งหญ้าทะเลเติบโตอย่างสมดุล นะครับเปรียบเสมือนก้นสวนของท้องทะเลนะครับรักลูกมากนะครับแม่พยูนจะเลี้ยงลูกอย่างใกล้ชิดลูกพยูนมักว่ายน้ำเคียงข้างแม่ตลอดเวลาและจะดูดนมจากใต้คลีบหน้าของแม่คล้ายภาพแม่อุ้มลูกในอ้อมแขนนะครับชอบอยู่ใกล้กันนะครับแม้จะไม่รวมเป็นฝูงใหญ่เหมือนโลมานะครับแต่พยูนมักจะอยู่เป็นคู่หรือเป็นครอบครัวเล็กๆนะครับโดยเฉพาะแม่กับลูกนะครับนิสัยเรียบง่ายนะครับชีวิตของพยูนนะครับมีแค่หญ้าทะเลพักผ่อนหายใจแล้วก็ว่ายน้ำช้าๆนะครับจนกลายเป็นสัตว์ทะเลที่หลายคนมองว่าใจเย็นที่สุดในทะเลนะครับพยูนไม่ใช่แค่สัตว์ทะเลหายากนะครับแต่เป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์ของหญ้าทะเลนะครับความอ่อนโยนของธรรมชาติในประเทศไทยพยูนพบได้มากบริเวณทะเลตังหรือซึ่งถือเป็นบ้านสำคัญของพยูนในปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเรามีคลิปนะครับคลิปพยูนนะครับตัวเล็กๆน้อยๆ2ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันเลยครับ

0: ำไมที่นี่มีถุงพลาสติกเยอะจัง
1: ถ้าหญ้าทะเลหายไปพวกเราก็ไม่มีอาหารนะ
2: ก็พวกมนุษย์ทิ้งขยะลงทะเลมันเลยทั้งให้พวกเราอยู่กันลำบากนอกจากนั้นต่อไปหญ้าทะเลหายไปหมดสัตว์ตัวน้อยก็ไม่มีอาหารกินปะการังก็ตุยได
0: ้งั้นพวกเราจะไปบอกพี่ๆที่เกาะลิบงให้มาช่วยกันนะครับลุงเต่าพี่ๆขยะเต็มท้องทะเลเลยครับ
1: พวกเราไปช่วยเจ้าพยูนและสัตว์ทะเลกันเถอะพวกเราจะไปช่วยพวกเจ้าและดูแลทะเลบ้านเราให้สะอาดนะLet's scoop it up. Let's scoop it up. We did it.
2: พวกเราจะดูแลทั้งทะเลและพวกเจ้าตลอดไปนะ

0: ครับคลิปที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่าขยะนะครับการทิ้งขยะลงทะเลเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับทำให้พวกสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเต่าเป็นพยูนนะครับมันไม่รู้หรอกนะครับว่าขยะถุงพลาสติกนะครับเวลามันกินไปแล้วนะครับมันก็จะทำให้เต่าหรือว่าพยูนได้รับบาดเจ็บหรือว่าสิ่งที่กินไปนะครับทำให้ในท้องทะเลมีสิ่งขยะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับซึ่งขอความร่วมมือนะครับทุกท่านนะครับอย่าทิ้งขยะลงทะเลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพลาสติกหรือว่าขวดพลาสติกต่างๆนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับข่าวต่อไปก็เป็นเกี่ยวกับขยะเหมือนกันแต่เป็นเกี่ยวกับอ้วนนะครับเป็นอ้วนผีนะครับตัวร้ายนะครับแห่งท้องทะเลอ้วนผีขยะใต้ทะเลลึกนะครับเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะครับเพราะอ้วนผีนะครับทำให้สัตว์ทะเลเข้าไปติดอยู่โดยไม่ตั้งใจแล้วก็ยังทำลายปะการังนะครับส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพนะครับเราพบว่าในแต่ละปีนะครับมีวานโลมาแมวน้ำและก็เต่าทะเลแล้วก็พยูนด้วยนะครับมากกว่าแสนตัวติดอยู่ในอวนจับปลาที่ถูกทิ้งล้างนะครับมากไปกว่านั้นอุปกรณ์จับปลาที่ทำจากพลาสติกนะครับอุปกรณ์จับปลาที่ทำมาจากพลาสติกเหล่านี้นะครับอาจใช้เวลาถึง600ปีเลยทีเดียวนะครับที่จะย่อยสลายได้นะครับซึ่งข้อมูลจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาตินะครับยังบอกด้วยว่าในแต่ละปีนะครับมีอุปกรณ์ตกปลาที่ถูกทิ้งนะครับล้างถึงประมาณ 600,000 ถึง 800,000 ตันนะครับทั้งจากพายุหรือโดยเจตนานะครับการทำประมงอย่างถูกวิธีจึงเป็นหนึ่งสิ่งสำคัญที่ช่วยอนุรักษ์ท้องทะเลที่ช่วยอนุรักษ์ท้องทะเลรวมไปถึงการเก็บกู้อวนผีนะครับไม่อยู่ในท้องทะเลนานดังพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลณวลีนารีรัตน์ราชกัญญานะครับเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนนะครับเตรียมไปพบกับความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงขยะใต้ท้องทะเลให้เกิดมูลค่ามากกว่านี้นะครับซึ่งการสร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราของมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและก็สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลนะครับที่สยามพารากอนนะครับตั้งแต่30กรกฎาคมถึง12สิงหานะครับซึ่งทางมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรแนวปะการังและก็สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลจัดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปเกี่ยวกับอ้วนนะครับอ้วนผีนะครับมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะครับ
1: เพราะเครื่องมือประมงเหล่านี้กว่า 100,000 ตัวได้เวลามาช่วยกันหยุดยั้งความสูญเสียนี้กันแล้วครับ
2: มารู้จักกับโครงการทะเลปลอดเศษอ้วนโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมมือกับมูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อมหรือ EJF
3: เราทำงานร่วมกับชุมชนประมงพื้นบ้านชายฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย
1: นอกจากจะช่วยทะเลแล้วยังสร้างรายได้เสริมให้ชุมชนได้อีกด้วยนะจุดมุ่งหมายคือการกำจัดขยะเครื่องมือประมงออกจากธรรมชาติผ่านการรีไซเคิล
3: รู้ไหมเราช่วยเก็บเศษอ้วนตั้งแต่ปี62จนถึงปัจจุบันไปได้มากกว่า260ตันอ้วนเหล่านี้จะถูกส่งไปโรงงานเพื่อรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกคุณภาพดี
2: เม็ดพลาสติกเหล่านี้จะกลายไปเป็นวัตถุดิบสำหรับการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์อื่นๆต่อไปเพื่อลดการใช้ทรัพยากรใหม่ในการผลิตที่จำเป็นการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนจริงๆครับ
4: ชุมชนไหนสนใจอยากเข้าร่วมติดต่อสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1ถึง10ใกล้บ้านได้เลย
5: โครงการดีๆจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมมือกับ EJF ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับ
0: ครับอันนั้นก็เป็นสิ่งดีๆนะครับเกี่ยวกับคลิปอ้วนนะครับอ้วนอ้วนตัวร้ายนะครับใต้ท้องทะเลนะครับซึ่งทำลายสัตว์ทะเลไม่ว่าจะเป็นเต่าเป็นพยูนเป็นสัตว์น้ำทะเลที่อยู่ใต้ท้องทะเลกันนะครับเราช่วยกัน อนุรักษ์นะครับไม่ทิ้งเศษขยะเศษอ้วนเศษพลาสติกถุงพลาสติกต่างๆนะครับซึ่งจะทำให้ท้องทะเลเราสวยงามแล้วก็พวกสัตว์หายากทะเลหายากไม่ว่าจะเป็นเต่าเป็นพยูนนะครับอยู่กับเรานานแสนนานเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาพบกับรายการส่องธรรมชาติอันดามันนะครับทางสวทภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับ เรามาชวนกับเรื่องอ้วนผีอีกสักครั้งนะครับตัวร้ายแห่งท้องทะเลนะครับอ้วนผีคืออะไรนะครับอ้วนผีคืออวนหรือเครื่องมือประมงที่สูญหายถูกทิ้งหรือถูกปล่อยไว้ในทะเลโดยไม่มีผู้ดูแลและแม้จะไม่มีชาวประมงใช้งานแล้วแต่อ้วนเหล่านี้ยังคงดักจับสัตว์ทะเลได้อย่างต่อเนื่องจึงเปรียบเสมือนผีที่ล่องลอยอยู่ในทะเลคอยฆ่าชีวิตสัตว์น้ำโดยไม่มีวันหยุดนะครับอ้วนผีถือเป็นหนึ่งในขยะทะเลที่อันตรายที่สุดเพราะทำจากพลาสติกสังเคราะห์เช่นไนลอนหรือโพลีเอทิลีนนะครับซึ่งใช้เวลาย่อยสลายนานหลายร้อยปีเลยนะครับสาเหตุที่ทำอ้วนกลายเป็นอ้วนผีนะครับมาจากพายุคลื่นลมแรงทำให้อวนหลุดหายนะครับเชือกหรือว่าสมอยึดอวนขาดนะครับอุบัติเหตุจากเรือเดินทะเลนะครับแล้วก็การทำประมงผิดกฎหมายแล้วทิ้งอุปกรณ์นะครับการกำจัดอวนเก่าอย่างไม่ถูกวิธีนะครับอันตรายของอวนผีนะครับ 1. ฆ่าชีวิตสัตว์ทะเลนะครับสัตว์ทะเลจำนวนมากนะครับติดอวนผีนะครับไม่ว่าจะเป็นเต่าทะเลโลมาวานฉลามกระเบนนะครับแมวน้ำแล้วก็พยูนนะครับปลาและสัตว์น้ำอีกนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวนะครับสัตว์เหล่านี้มักเสียชีวิตจากการจมน้ำบาดเจ็บหรืออดอาหารนะครับแล้วก็สองทำลายแนวปะการังนะครับอวนที่พัดไปตามกระแสน้ำนะครับจะพันและก็เสียดสีกับปะการังทำให้ปะการังแตกหักนะครับปะการังตายนะครับระบบนิเวศเสื่อมโทรมนะครับแหล่งอนุวานสัตว์ถูกทำลายนะครับแล้วก็สามทำให้เกิดการจับสัตว์น้ำแบบไร้ที่สิ้นสุดนะครับแม้ไม่มีคนใช้งานนะครับอวนยังจับสัตว์น้ำได้เรื่อยๆนะครับสัตว์ที่ตายจะกลายเป็นเหยื่อล่อสัตว์น้ำอื่นเข้ามาติดอวนนะครับต่อวงจรที่เรียกว่าก็อดฟิชชิงนะครับแล้วก็4กลายเป็นไมโครพลาสติกนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับอวนแตกเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็กลายเป็นไมโครพลาสติกนะครับปลาแล้วก็สัตว์ทะเลกินเข้าไปนะครับสุดท้ายย้อนกลับมาสู่มนุษย์ผ่านห่วงโซ่อาหาร

แล้วก็การแก้ปัญหานะครับ1เก็บกู้อวนผีออกจากทะเลนะครับแล้วก็2ติดเครื่องหมายหรืออุปกรณ์ติดตามอวนประมงนะครับ3ใช้อุปกรณ์ประมงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็4รีไซเคิลอวนเก่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับแล้วก็5รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงทะเลนะครับ6สนับสนุนการทำประมงอย่างยั่งยืนนะครับ7ร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาดและก็ใต้น้ำนะครับสิ่งที่ทุกคนทำได้นะครับลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวนะครับไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำและก็ทะเลนะครับ สนับสนุนสินค้าจากการประมงที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็แจ้งหน่วยงานเมื่อพบอวนผีนะครับร่วมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทะเลนะครับทะเลนะครับไม่ใช่ถังขยะของโลกแต่คือบ้านของสิ่งมีชีวิตนับล้านชนิดอวนผีเพียงผืนเดียวอาจกล้าชีวิตสัตว์ทะเลได้อีกมากมายหากทุกคนช่วยกันลดขยะและดูแลทะเลปัญหาอวนผีจะค่อยๆลดลงและท้องทะเลจะกลายเป็นสมบูรณ์แบบอีกครั้งหนึ่งนะครับอวนที่ไร้ค่าเจ้าของยังจับชีวิตไม่รู้จบแต่หัวใจที่รับผิดชอบจะหยุดโศกนาฏกรรมทางทะเลได้ขยะหนึ่งชิ้นในสายตาคนอาจเป็นกับดักถึงตายถึงวันตายของสัตว์ทะเลรักษาทะเลวันนี้เพื่อให้ลูกหลานยังได้เห็นความงดงามของมหาสมุทรในวันหน้านะครับแล้วก็หยุดทิ้งอวนลงทะเลแล้วธรรมชาติจะคืนชีวิตกลับมานะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับอวนผีนะครับแล้วก็จะมีคำคมอีกคำหนึ่งนะครับเต่าพยูนและโลมาต่างอ่อนล้าหนีไม่พ้นปะการังยังหมองหม่นเพราะอวนปนกลางชนนาทีร่วมรักษาทะเลไว้เก็บขยะให้หมดสิ้นคืนธรรมชาติแผ่นดินคืนชีวินสู่ท้องทาราให้มหาสมุทรงดงามสมดังความหวังสืบสานโลกและยิ้มชั่วกาลนานด้วยทุกบ้านช่วยกันดูแลนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับอวนผีของข้อมูลอวนผีที่ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทราบนะครับแล้วก็มาข่าวสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันนะครับจัดก๊อปนะครับจัดคลีนชาริตี้ก๊อปทัวร์นาเมนต์นะครับ2026นะครับระดมทุนพัฒนาเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดการแข่งขันก๊อปการกุศลนะครับคลีนชาริตี้คลับทัวร์นาเมนต์นะครับ2026นะครับนักสนามคลับศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกนะครับสนาม1รามอินทรานะครับกรุงเทพมหานครเพื่อระดมทุนสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการพัฒนาเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนนะครับโดยมีพลเอกนะครับยศชนันหลายเจริญนะครับประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยนายสำราญสินทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันนะครับพลเอกยศชนันหลายเจริญนะครับประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันกล่าวว่าการจัดการแข่งขันนะครับครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสนับสนุนดำเนินงานของมูลนิธิในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพัฒนาเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการสร้างอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่อันดามันพร้อมย้ำว่าการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากการสร้างคนโดยเฉพาะการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการดูแล

0: ทรัพยากรธรรมชาติในอนาคตนะครับซึ่งพลเอกยศนันท์กล่าวต่อว่าการแข่งขันนะครับเกรนชาริตี้กอล์ฟทัวร์นาเมนต์นะครับ2026ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมกีฬาแต่เป็นเวทีแห่งการแบ่งปันและการมีส่วนร่วมของภาคทุกภาคส่วนนะครับเพื่อร่วมกันสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนและการดูแลทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอันทรงคุณค่าของประเทศภายใต้แนวคิดนะครับหรือออกรอบเพื่อธรรมชาติสร้างอนาคตให้เยาวชนและทรัพยากรอันดามันเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานของภาครัฐภาคเอกชนนักธุรกิจนักกอล์ฟและก็ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะครับพร้อมแสดงความขอบคุณผู้สนับสนุนกอล์ฟแล้วก็นักกอล์ฟและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับที่ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมของมูลนิธิและหวังว่าการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของความร่วมมือที่ยั่งยืนในการสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศไทยให้คู่อยู่สืบไปนะครับทางด้านนายสำรานสินทองนะครับเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้นะครับได้รับเกียรติให้ใช้ถ้วยเกียรติยศนะครับของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นะครับเป็นรางวัลสำคัญนะสำหรับผู้ชนะการแข่งขันเพื่อเชิดชูคุณค่าของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรผ่านกิจกรรมกีฬาและก็การกุศลนะครับโดยมีนักกอล์ฟผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคสังคมภาคประชาสังคมและก็ผู้มีจิตศรัทธาร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากนะครับสะท้อนถึงพลังของความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศนะครับสำหรับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับจากการแข่งขันจะนำเข้าสมทบทุนมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเพื่อนำไปสนับสนุนทุนการศึกษาและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชนการจัดค่ายเยาวชนเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและการเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศในพื้นที่อันดามันตลอดจนการสร้างส่งเสริมการเรียนรู้การวิจัยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านอนุรักษ์ระหว่างภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและภาคประชาชนนอกจากนี้นะครับภายใต้งานยังมีการแข่งขันกอล์ฟทั้งประเทศประเภททีมประเภทบุคคลชิงถ้วยเกียรติยศพร้อมรางวัลต่างๆนะครับแล้วก็มีรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนอีกด้วยนะครับซึ่งก็ขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเมเจอร์กรุ๊ปนะครับเลตาซอยนะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับบางกอกเอเวนะครับแล้วก็กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับแล้วก็บริษัท CP กรุ๊ปนะครับบริษัทบางจากนะครับซึ่งทางนี้ก็ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลนะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวันที่26ที่ผ่านมานะครับของมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันนะครับเกี่ยวกับกอล์ฟการกุศลนะครับกรีนชาริตี้กอล์ฟทัวร์นาเมนต์2026ณสนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกที่ผ่านมาณกรุงเทพมหานครนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ของกอล์ฟการกุศลของมูลนิธิทรัพยากร อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมทะเลนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับ พลเอกยศนันท์หลายเจริญนะครับประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรทางทรัพยากรอันดามันนะครับแล้วก็ท่านเลขาธิการนะครับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันนะครับคุณสำราญสินทองแล้วก็ขอบคุณท่านผอ.นะครับท่านผอ.ดัชนีสัจจะบุญทวีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณช่างเทคนิคของเรานะครับคุณธีรพลเดโชชัยสกุลนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับที่ติดตามรายการส่องธรรมชาติอันดามันมาด้วยดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอคำว่าสวัสดีแล้วครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
1: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทัน

0: 101.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกรมการค้าภายในเร่งกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกที่ชะลอตัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: กรมการค้าภายในเร่งกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยจัดงานไทยช่วยไทยพลัดต้องชมต้องกินกุ้งที่จังหวัดภูเก็ตช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกที่ชะลอตัว
9: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ตสมาคมกุ้งไทยและภาคการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งระหว่างวันที่24ถึง28มิถุนายน2569ณสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตเพื่อกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและการส่งออกที่ชะลอตัวโดยมุ่งใช้ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเป็นเวทีเชื่อมโยงผลผลิตจากภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกุ้งกว่า170ของประเทศให้ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคภายในงานมีการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายโดยตรงควบคู่ไปกับการรณรงค์กระตุ้นการบริโภคผ่านเครือข่ายห้างค้าปลีกค้าส่งกว่า 4,630 สาขาและโรงแรมอีกกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะช่วยดูดซับผลผลิตได้ไม่ต่ำกว่า500ตันส่วนในระยะยาวกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินหน้าทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนากุ้งไทยและทุกภาคส่วนเพื่อเร่งสร้างแบรนด์กุ้งไทยให้เป็นที่ยอมรับในฐานะสินค้าระดับพรีเมียมพร้อมผลักดันการเปิดตลาดใหม่เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: หลายภาคส่วนเร่งแก้ปัญหาเหตุเสาไฟฟ้าโค่นล้มถนนฉลองกรุงค่าสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ครบทุกพื้นที่ในช่วงเย็นวันนี้พร้อมแนะนำเลี่ยงเส้นทางถนนฉลองกรุงเนื่องจากปิดการจราจรชั่วคราว
10: นาธราพงศ์เพชรคงผู้อำนวยการเขตลาดกระบังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เสาไฟฟ้าโค่นล้มถนนฉลองกรุงซึ่งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ายังคงระดมรถเครนรถเครื่องจักรกลและกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ซากเสาไฟฟ้าและสายไฟที่โค่นล้มอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภค ดยการไฟฟ้าได้ทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ประชาชนเฉพาะบางพื้นที่ขณะที่หลายจุดยังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบจึงยังไม่สามารถกลับมาใช้งานได้ครบทุกพื้นที่คาดการสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ครบทุกพื้นที่ในช่วงเย็นวันนี้ส่วนระบบสื่อสารและอินเทอร์เน็ตยังคงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ด้วยสัญญาณของผู้ให้บริการหลายเครือข่ายยังไม่สามารถใช้งานได้หรือใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากโครงข่ายสื่อสารได้รับความเสียหายและอยู่ระหว่างการเร่งฟื้นฟูเส้นถนนฉลองกรุงบริเวณจุดเกิดเหตุยังมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรชั่วคราวบนถนนฉลองกรุงตั้งแต่ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังไปจนถึงสะพานข้ามคลองลำมะขามเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังคงอยู่ระหว่างการเก็บกู้ซากเสาไฟฟ้าและดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าจุดธรรมรักษาพันธ์รายงาน
2: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลเตือนประชาชนระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงช่วงวันที่29มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนี้
11: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้ติดตามสภาวะอากาศประกอบกับการออกประกาศแจ้งเตือนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาฝั่งตะวันตกช่วงวันที่29มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่สำหรับจังหวัดสตูลให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วตลอดจนให้แจ้งเตือนประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเลออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนห้ามลงเล่นน้ำช่วงคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาดพร้อมทั้งแจ้งเตือนการเดินเรือให้ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์และเดินเรือด้วยความระมัดระวังให้มากขึ้นหลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้หากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นห้ามเดินเรือโดยเด็ดขาดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
14: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
15: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
16: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
15: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
16: ้เฮ้ย
15: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
17: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
16: ขับขี่มีสติ
15: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความ

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: ดีไหมได้หนกุ้ง
0: จักจักนุกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ห้ากรมประชาสัมพันธ์
5: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วแล้วเลแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี
6: ่หายลูกเออบรรโรภาคตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
5: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไหลลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
6: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
9: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันส

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเข้ารับราชการปพ217อัตราเน้นย้ำการสอบต้องโปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบวุฒิเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบวุฒิมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเข้ารับราชการปพ217อัตราเน้นย้ำการสอบต้องโปร่งใสคุมเข้มป้องกันการทุจริตในการสอบอย่างเคร่งครัด
8: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปพ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปีพ.ศ.2569จำนวน217อัตราณสนามสอบทั้ง4แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อติดตามการจัดสอบให้มีความโปร่งใสรวมถึงคุมเข้มมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันและการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพพร้อมให้กำลังใจผู้เข้าสอบนายธีรพัฒน์กล่าวว่าการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการกรมปพครั้งนี้มีผู้สมัครและมีสิทธิสอบกว่า 16,000 รายซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมและจัดการสอบให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสป้องกันไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดเพื่อให้มีบุคลากรที่บรรจุเป็นข้าราชการทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติได้ด้วยความสามารถและสติปัญญาเพื่อร่วมนำองค์กรไปสู่การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมจุฑามาทักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบของเล่นสกุชชี่ไม่ได้มาตรฐานหลังพบสารเคมีปนเปื้อนกระทบสุขภาพประชาชน
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งตรวจสอบและเฝ้าระวังของเล่นประเภทสกุชชี่ลอกเลียนแบบที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนทั้งในตลาดทั่วไปและช่องทางออนไลน์หลังพบความเสี่ยงปนเปื้อนสารเคมีตกค้างที่อาจระคายเคืองระบบทางเดินหายใจรวมถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุชิ้นส่วนโฟมหลุดเข้าปากเด็กเล็ก จนอุดตันหลอดลมซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญทั้งนี้สินค้าที่วางจำหน่ายจะต้องมีฉลากภาษาไทยระบุข้อมูลผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคหากพบมีความผิดตามกฎหมายพร้อมเน้นย้ำให้ผู้ปกครองพิจารณาเลือกซื้อสินค้าเฉพาะที่มีเครื่องหมายมอกหลีกเลี่ยงสินค้าที่มีกลิ่นสารเคมีฉุนผิดปกติหมั่นทำความสะอาดของเล่นเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดขณะเล่นปฏิพลเถรพรมมารายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเร่งติดตามคนขับรถตู้รับส่งนักเรียนที่ขับฝ่าไม้กั้นทางรถไฟมาดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดหลังพบประวัติเคยถูกจับข้อหาขับรถประมาทหวาดเสียวและไม่ดำเนินการตรวจสภาพรถในโครงการความปลอดภัยจากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งบันทึกไว้โดยพนักงานขับรถไฟเผยให้เห็นภาพเหตุการณ์ขณะรถตู้โดยสารรับส่งนักเรียนคันหนึ่งขับฝ่าและหลบหลีกไม้กั้นทางรถไฟเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมานั้นล่าสุดวันนี้กรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคลิปวิดีโอรถตู้รับส่งนักเรียนขับฝ่าหลบหลีกไม้กั้นทางรถไฟในพื้นที่อำเภอสวีวันนี้โดยพบว่ารถตู้โตโยต้าสีเทาทะเบียนนหนูขอไข่2225ชุมพรคันดังกล่าวขึ้นทะเบียนเป็นรถรับส่งนักเรียนของโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาโดยมีนายสุพจน์เป็นคนขับจากการประสานข้อมูลกับตำรวจภูธรหลังสวนพบว่าคนขับรายนี้เคยมีประวัติถูกดำเนินคดีข้อหาขับรถประมาทหวาดเสียวมาแล้วอีกทั้งยังไม่ได้นำรถเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียนของทางขนส่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมารับทราบข้อกล่าวหาเพื่อเปรียบเทียบปรับและลงโทษตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดต่อไปน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัยแต่ถ้าประกัน

0: ไทยคุ้มครองคุณ
1: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
7: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
8: ยาเสพติดคืออันตราย

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์

ยามบ่ายวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านน้ำพัทราทิพย์สกุลชิตดูแลคุณผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยนะคะในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ทางไลฟ์สดของสวทภูเก็ตบ่ายวันเสาร์แบบนี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่หลายคนกำลังพักผ่อนบางคนน้ำคิดว่านักกำลังออกไปธุระส่วนบางคนค่ะอาจกำลังมองหากิจกรรมดีๆในช่วงวันหยุดและบางคนก็อาจจะกำลังนั่งฟังรายการของน้ำแบบสบายๆพร้อมรอยยิ้มเล็กๆในใจอยู่แน่นอนเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะอากาศก็เดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดนักยังไงถ้าใครที่เดินทางค่ะน้ำอยากให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอชวนทุกท่านค่ะมาใช้เวลาร่วมกันกับน้ำเหมือนเช่นเคยในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์กับเรื่องราวข่าวสารรอบตัวที่ทั้งเข้มข้นน่าสนใจและมีหลายเรื่องเลยนะคะที่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่ทุกท่านคิดค่ะทั้งเศรษฐกิจการศึกษาสังคมความปลอดภัยไปจนถึงสีสันของไลฟ์สไตล์และโอกาสดีๆในจังหวัดภูเก็ตของเราค่ะเพราะรายการของเรานะไม่ได้อยากให้ทุกท่านเนี่ยแค่เปิดคลื่นวิทยุมาฟังข่าวแล้วก็ฟังเพลงเท่านั้นนะคะแต่น้ำอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ทั้งความเคลื่อนไหวที่สำคัญได้มุมมองที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและได้ความคิดดีๆติดกลับไปเติมพลังให้ตัวเองในทุกวันด้วยค่ะนี่นะคะเป็นเสน่ห์นึงที่รายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ค่ะอยากให้ทุกท่านได้สัมผัสทั้งทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปด้วยกันค่ะช่วงแรกของวันนี้นะคะน้ำขอเริ่มด้วยข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่ามีความเกี่ยวข้องกับเกษตรกรไทยผู้ประกอบการรวมถึงผู้บริโภคอย่างพวกเราด้วยค่ะกับการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตของอธิบดีกรมการค้าภายในเพื่อติดตามการจำหน่ายกุ้งพร้อมเปิดงานไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งซึ่งเรียกได้ว่าเป็นทั้งข่าวการช่วยเกษตรกรและก็ช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ไปพร้อมกันเลยค่ะซึ่งในข่าวนะคะก็จะมีทั้งมิติของเศรษฐกิจการค้าแล้วก็พลังของการจับจ่ายที่ช่วยกันพยุงคนไทยด้วยกันเองเพราะในช่วงที่หลายภาคส่วนต้องเร่งต้องการแรงส่งอะค่ะการร่วมกันอุดหนุนสินค้าของไทยโดยเฉพาะผลผลิตการเกษตรกรเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งอีกกำลังใจเลยที่สำคัญมากๆสำหรับเกษตรกรของเรานะคะเมื่อวันที่24แล้วก็25ที่ผ่านมาค่ะ2วันค่ะท่านวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์การจำหน่ายกุ้งไทยและการกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคพร้อมพบปะผู้ประกอบการและประชาชนเพื่อเป็นการผลักดันการบริโภคกุ้งไทยและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะการส่งออกชะลอตัวค่ะตลอดการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะท่านอธิบดีกรมการค้าภายในก็ได้เดินทางไปเยี่ยมชมบูธและจุดจำหน่ายกุ้งไทยในห้างค้าปลีกค้าส่งหลายแห่งเลยค่ะในจังหวัดภูเก็ตซึ่งน้ำก็มีโอกาสได้ติดตามค่ะเราไปกันทั้งแมคโครภูเก็ตค่ะท็อปสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลค่ะแล้วก็ขออภัยค่ะไปท็อปสาขาฟลอเรนต้าแล้วก็ไปห้างโกโฮเซลบิ๊กซีแล้วก็ซุปเปอร์ชิปค่ะเพื่อเป็นการที่ลงไปดูภาพรวมการจำหน่ายสินค้ารับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็กระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยร่วมอุดหนุนกุ้งไทยมากขึ้นด้วยค่ะภายในการลงพื้นที่ค่ะน้ำก็ไปเห็นกิจกรรมที่ห้างต่างๆนะคะจัดขึ้นมาด้วยจะมีกิจกรรมตักกุ้งค่ะสำหรับบางห้างก็แบบซื้อกุ้งครบ200สามารถตักกุ้งได้30วิตักได้เท่าไหร่รับไปเลยหรือเป็นการจัดจำหน่ายกุ้งในราคาพิเศษค่ะตัวน้ำเองก็ซื้อกลับมาเหมือนกันนะกิโลละ150บาทที่ห้างซุปเปอร์ชิปหาไม่ได้ตัวโตมากเลยค่ะผู้ฟังคะแล้วก็อธิบดีกรมการค้าภายในเนี่ยระบุว่าอุตสาหกรรมกุ้งถือเป็นภาคเศรษฐกิจสำคัญของประเทศแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจำนวนมากแต่ในช่วงที่ผ่านมาค่ะเกษตรกรต้องเผชิญกับความท้าทายจากภาวะตลาดส่งออกที่ชะลอตัวทำให้การรับซื้อแล้วก็การกระจายผลผลิตเนี่ยลดลงกรมการค้าภายในจึงเร่งบูรณาการความร่วมมือกับห้างค้าปลีกค้าส่งโรงแรมรวมถึงภาคการท่องเที่ยวเพื่อช่วยขยายช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็กระตุ้นให้ผู้บริโภคเนี่ยหันมาเลือกซื้อกุ้งไทยเพิ่มมากขึ้นค่ะในโอกาสเดียวกันค่ะวันที่24ค่ะ
ก็ท่านยังได้เป็นประธานเปิดงานในงานไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งณบริเวณปลายแหลมสะพานหินจังหวัดภูเก็ตด้วยโดยมีนายรอมฎอนฮาอีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคักค่ะกิจกรรมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งเลยนะของการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคกุ้งไทยทั่วประเทศโดยมีเครือข่ายห้างค้าปลีกค้าส่งกว่า 4,630 สาขารวมถึงโรงแรมมากกว่า 1,000 แห่งร่วมกันประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายพร้อมตั้งเป้าเลยค่ะว่าจะช่วยกันดูดซับผลผลิตกุ้งจากเกษตรกรไม่น้อยกว่า500ตันด้านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะได้กล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีศักยภาพทั้งด้านการท่องเที่ยวและการค้าดังนั้นค่ะการจัดกิจกรรมลักษณะนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ช่วยสร้างตลาดรองรับผลผลิตกุ้งไทยเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่รวมทั้งเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยค่ะสำหรับงานไทยช่วยไทยพัฒน์ต้องชมต้องกินกุ้งค่ะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง28มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะณบริเวณปลายแหลมสะพานหินจังหวัดภูเก็ตภายในงานเนี่ยสามารถใช้สแกนโครงการไทยช่วยไทย60-40ได้ด้วยนะคะมีการจำหน่ายกุ้งสดอาหารทะเลสินค้าชุมชนแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลค่ะพร้อมกิจกรรมสร้างสีสันอีกมากมายเลยใครที่มีเวลาก็ไปเดินเที่ยวงานกันได้นะคะสำหรับข่าวนี้ค่ะน้ำว่ามันมีความหมายมากๆเลยเพราะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของคำว่าช่วยกันคนละนิดเพื่อส่งต่อผลใหญ่ให้กันค่ะในเวลาที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกำลังต้องการแรงสนับสนุนการที่ภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนช่วยกันสร้างตลาดช่วยกันอุดหนุนก็ถือว่าเป็นการสร้างพลังให้เศรษฐกิจไทยขยับไปข้างหน้าได้จริงค่ะอีกอย่างหนึ่งค่ะที่น่าประทับใจมากเลยนะคะคือการเลือกใช้พื้นที่อย่างภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศให้กลายเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างสินค้าเกษตรกับผู้บริโภคระหว่างเกษตรกรกับภาคการค้าและระหว่างเศรษฐกิจฐานรากกับเศรษฐกิจท่องเที่ยวซึ่งนั่นหมายถึงแนวคิดที่น่าสนับสนุนมากค่ะในยุคนี้ค่ะจากเรื่องของกุ้งไทยค่ะและพลังของการอุดหนุนผลผลิตทางการเกษตรกรมาต่อกันที่อีกหนึ่งงานค่ะใหญ่ที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยเพราะคราวนี้ค่ะเป็นเวทีของดีภาคใต้ที่ยกทัพกันมาถึง14จังหวัดมาเปิดตลาดกลางเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตกันเลยทีเดียวค่ะกฟก.ค่ะยกทัพของดี14จังหวัดภาคใต้บุกภูเก็ตเปิดงานวิถีเกษตรภาคใต้สดใหม่สไตล์คนเมืองค่ะเมื่อวันที่26มิถุนายน2569สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.ค่ะได้เปิดงานอย่างเป็นทางการในชื่องานวิถีเกษตร14จังหวัดภาคใต้อัตลักษณ์ของดีสดใหม่สไตล์คนเมืองณโลตัสถลางจังหวัดภูเก็ตโดยงานนี้นะคะได้รวบรวมสุดยอดผลิตภัณฑ์ทางเกษตรสินค้าแปรรูปและผลิตภัณฑ์ชุมชนเกรดพรีเมียมจากเกษตรกรตัวจริงในพื้นที่ภาคใต้ค่ะมาส่งรวมถึงมือผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวบรรยากาศภายในงานพิธีเปิดค่ะก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยเริ่มต้นด้วยการบรรเลงเพลงแซกโซโฟนต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่นโดยมีนางวันนีมหานีรานนท์เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้เกียรติเป็นประธานในพิธีค่ะพร้อมด้วยผู้บริหารจากกฟก.ทั้งระดับส่วนกลางและระดับภูมิภาคตลอดจนหัวหน้าสำนักงานกฟก.ทั้ง14จังหวัดภาคใต้รวมถึงผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดงานครั้งนี้คือการเปิดพื้นที่ทางการตลาดและขยายโอกาสในการกระจายสินค้าให้กับเกษตรกรสมาชิกกฟก.จาก14จังหวัดภาคใต้เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่รวมถึงนักท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวระดับโลกอย่างภูเก็ตค่ะซึ่งจะช่วยสร้างรายได้พัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะประธานในพิธีได้เน้นย้ำถึงบทบาทของกฟก.ในการสนับสนุนและฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรให้ทันต่อกระแสโลกขณะเดียวกันค่ะประธานคณะ
กรรมการบริหารกฟก.ก็ได้กล่าวให้โอวาทแก่พี่น้องเกษตรกรโดยสนับสนุนให้เกษตรกรไทยเนี่ยมุ่งพัฒนาอัตลักษณ์และยกระดับคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณภาพมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ไทยภายหลังพิธีเปิดคณะกรรมการผู้บริหารและสื่อมวลชนเนี่ยได้ร่วมเยี่ยมชมบูธสินค้าเกษตรพร้อมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในงานค่ะเพื่อเป็นการให้กำลังใจแล้วก็ให้เกษตรกรเนี่ยได้โชว์พื้นที่ของสินค้าที่นำมาจัดแสดงค่ะงานนี้นะคะก็จะจัดแสดงขึ้นวันที่26-28มิถุนายนที่ห้างโลตัสถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะจึงถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสดีเลยสำหรับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่จะได้อุดหนุนสินค้าเกษตรคุณภาพดีสดใหม่จาก14จังหวัดภาคใต้แบบครบในที่เดียวน้ำว่าข่าวนี้สะท้อนภาพการทำงานเชิงรุกได้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้รอให้เกษตรกรไปหาตลาดกันเองนะแต่นี่เป็นการใช้เวทีค่ะใช้การออกงานใช้การเชื่อมผู้ผลิตกับผู้บริโภคได้โดยตรงค่ะเพื่อให้สินค้าได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตัวเองและที่สำคัญไปยิ่งกว่านั้นนะคะมันทำให้เราได้เห็นว่าของดีภาคใต้ยังมีอีกมากมายเลยเพียงแค่ต้องมีพื้นที่ต้องมีโอกาสและต้องมีคนช่วยผลักดันอย่างจริงจังค่ะและนี่ค่ะคือช่วงแรกของรายการในวันนี้ทั้งเรื่องของกุ้งไทยที่กำลังต้องการแรงอุดหนุนจากพวกเราทุกคนและงานรวมของ D14 จังหวัดภาคใต้ที่เปิดตลาดให้กับเกษตรกรไทยอย่างเป็นรูปธรรมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะเพราะน้ำยังมีอีกหลายข่าวที่เข้มข้นและก็น่าสนใจมากทั้งพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและการศึกษาดูงานด้านการบริหารเมืองท่องเที่ยวระดับโลกของหลักสูตรนปส.รุ่นที่85ค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2กับรายการเล่าข่าววันเสาร์เล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทันข่าวทันชีวิตเติมความ

าติดตามกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะยังอยู่กับน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดเช่นเคยในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางไลฟ์สดของสวท.ภูเก็ตค่ะช่วงนี้น้ำขอพาคุณผู้ฟังไปดูข่าวที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังของการศึกษาความร่วมมือของสังคมและการขับเคลื่อนเมืองอย่างมีทิศทางเพราะทั้ง3เรื่องนี้คือรากฐานสำคัญของการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืนจริงๆค่ะพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตค่ะจัดขึ้นเมื่อวันที่25 มิถุนายน 2569ณโรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งศูนย์กีฬาสะพานหินอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตมีการจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี2569ภายใต้ชื่อน้อมไหว้ครูด้วยศรัทธาแบ่งปันทุนการศึกษาพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ค่ะโดยมีนายชลำอรรถธรรมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและประธานกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเป็นประธานในพิธีค่ะภายในงานค่ะมีดร.วิทยาเกตชูผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูอาจารย์นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความศรัทธาค่ะการจัดกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและรำลึกถึงพระคุณของครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้พร้อมทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่ต่อไปค่ะภายในงานมีทั้งพิธีสงฆ์การรำถวายพลังศรัทธาบูชาครูตัวแทนนักเรียนกล่าวนำบูชาครูและกล่าวคำปฏิญาณพิธีเจิมหนังสือและอุปกรณ์เครื่องมือช่างเพื่อให้ความเป็นสิริมงคลรวมถึงมีการมอบรางวัลครูดีในดวงใจรางวัลชนะเลิศการประกวดบทร้อยกองและรางวัลการประกวดพานไหว้ครูค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรและนักศึกษาค่ะนอกจากนี้ค่ะภายในงานยังมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลหน่วยงานและสถานประกอบการที่มีขออภัยค่ะที่มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยเพื่อแสดงความขอบคุณอย่างเป็นทางการที่ได้ร่วมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนค่ะอีกหนึ่งช่วงสำคัญของงานคือการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่มีผลการเรียนที่ดีซึ่งเกิดจากความร่วมมือและน้ำใจของเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเป็นแรงสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมค่ะในโอกาสนี้ค่ะนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตก็ได้ให้เกียรติเข้าร่วมรับมอบโล่เชิดชูเกียรติค่ะในฐานะผู้มีอุปการคุณค่ะและผู้ทำคุณประโยชน์ที่ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาต้นแบบพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและแสดงวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาการศึกษาสำหรับเยาวชนจังหวัดภูเก็ตค่ะข่าวนี้นับว่าเป็นข่าวที่มีความหมายมากนะคะเพราะวันไหว้ครูไม่ได้เป็นเพียงแค่พิธีตามประเพณีค่ะแต่เป็นวันที่ช่วยย้ำเตือนใจว่าความรู้คือสิ่งที่ส่งต่อจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งและในขณะเดียวกันค่ะโอกาสก็เป็นอีกสิ่งที่สังคมต้องช่วยกันส่งต่อเช่นกันค่ะจากเรื่องของข่าวการศึกษาและการปลูกฝังคุณค่าที่ดีงามมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะเป็นข่าวสำคัญของสังคมซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของทุกคนโดยตรงค่ะภูเก็ตร่วมพลังต้านภัยยาเสพติดประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569เมื่อวันที่26 มิถุนายน 2569ณห้องประชุมมหิศรภักดีศาลากลางจังหวัดภูเก็ตค่ะจังหวัดภูเก็ตได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569ภายใต้แนวคิดจังหวัดภูเก็ตร่วมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดโดยมีร้อยเอกเขตรัฐชาญศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีค่ะกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และก็ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านยาเสพติดพร้อมแสดงสัญลักษณ์แห่งการรวมพลังผ่านการสวมใส่เสื้อสีขาวและเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนเยาวชนสถานศึกษาสถานประกอบการและภาคประชาชนได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต้านภัยยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องค่ะภายในงานค่ะมีผู้เข้าร่วมงาน
กว่า400คนประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำหมู่บ้านและชุมชนผู้บริหารสถานศึกษาครูนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนทั่วไปค่ะกิจกรรมสำคัญเนี่ยประกอบด้วยการอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกการนำกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์การมอบโล่และประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงการจัดนิทรรศการการแสดงผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆด้วยค่ะประธานในพิธีได้กล่าวอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าปัญหายาเสพติดเป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติทำลายอนาคตสุขภาวะของประชาชนสถาบันครอบครัวชุมชนรวมถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจึงเป็นวาระเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนเนี่ยต้องร่วมกันแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมค่ะสำหรับภูเก็ตค่ะได้ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติทั้งด้านการเฝ้าระวังการปราบปรามและการบำบัดรักษาโดยในปี2569เนี่ยมุ่งเน้นการสร้างกำแพงแห่งความร่วมมือเพื่อให้ครอบครัวและชุมชนเป็นเกราะป้องกันที่แข็งแรงค่ะข่าวนี้เป็นอีกหนึ่งข่าวนะคะที่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆว่าเรื่องของยาเสพติดไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทั้งครอบครัวโรงเรียนชุมชนและสังคมโดยรวมที่ต้องช่วยกันดูแลอย่างจริงจังค่ะจากเรื่องของความปลอดภัยในสังคมค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวที่น้ำรู้สึกว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจมากเช่นกันนะเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงทั้งประสบการณ์การบริหารเมืองการพัฒนาการท่องเที่ยวและการสร้างอนาคตของประเทศค่ะนปส.รุ่นที่85ศึกษาดูงานภูเก็ตเรียนรู้การบริหารเมืองท่องเที่ยวระดับโลกค่ะงานนี้ก็เมื่อวันที่17ที่ผ่านมาค่ะห้องประชุมเมโทรโพลแกรนด์ภูเก็ตชั้น3นายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อการบริหารจัดการเมืองสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกจากบทเรียนเชียงใหม่สู่ภูเก็ตค่ะให้แก่ผู้เข้าร่วมการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูงหรือนปส.รุ่นที่85จำนวน100คนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารราชการและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวจากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดภูเก็ตโดยชี้ให้เห็นว่าแม้ทั้งสองเมืองจะมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่โดดเด่นแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำใหเมืองเนี่ยก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกได้จริงคือการบริหารจัดการเมืองทั้งในการบรรยายเนี่ยก็ยังมีการกล่าวถึงความท้าทายของจังหวัดภูเก็ตด้วยค่ะทั้งเรื่องของนอมินีธุรกิจสีเทาอาชญากรรมการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและการทุจริตค่ะพร้อมเน้นย้ำแนวคิดภูเก็ตโมเดลที่มุ่งสร้างธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการใช้ Open Data ในการบูรณาการทำการร่วมกันของทุกภาคส่วนค่ะช่วงบ่ายๆค่ะก็มีการศึกษาดูงานผู้เข้าอบรมก็ได้ร่วมกันอภิปรายนะคะแล้วก็ได้เตรียมนำเสนอข้อมูลค่ะของกลุ่มการปฏิบัติการเพราะมีแผนศึกษาดูงานต่อค่ะในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตภูเก็ตด้วยก็เป็นข่าวที่น่าสนใจค่ะเพราะทำให้เห็นชัดเลยว่าการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกไม่ได้อยู่แค่ธรรมชาติหรือสถานที่แต่อยู่ที่ระบบการคิดการบริหารและความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีธรรมาภิบาลค่ะช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ได้เห็นทั้งภาพของการศึกษาความร่วมมือของสังคมในการต้านยาเสพติดและบทเรียนการบริหารเมืองท่องเที่ยวระดับโลกค่ะซึ่งล้วนเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของจังหวัดภูเก็ตทั้งสิ้นเลยเดี๋ยวช่วงสุดท้ายของวันนี้น้ำยังมีอีกหลายเรื่องราวค่ะที่น่าสนใจมาฝากทั้งเรื่องเทคโนโลยีค่ะเรื่องโครงการฝึกอบรมโครงการสุขาภิบาลแล้วก็การเปิดไลฟ์สไตล์ใหม่ที่ห้างจังซีลอนภูเก็ตด้วยพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะ

าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์กันแล้วนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้น้ำขอพาทุกท่านค่ะไปดูข่าวที่หลากหลายมากๆเลยมีทั้งงานอัญมณีสวยๆรวมถึงความปลอดภัยริมทะเลโปรโมชั่นสายบิวตี้และบริการดีๆสำหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครภูเก็ตค่ะเรียกได้ว่าเป็นช่วงส่งท้ายที่ทั้งมีสีสันมีสาระและใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวันเลยค่ะคุณผู้ฟังคะสัมผัสความงดงามของอัญมณีเมืองจันทน์ได้แล้วที่ภูเก็ตใครนะคะที่เป็นสายเครื่องประดับค่ะสายของขวัญหรือกำลังมองหาของชิ้นพิเศษที่สะท้อนสไตล์ของตัวเองข่าวนี้นับว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะตอนนี้ค่ะมีการจัดงานจันทบุรีซิตี้ออฟเจม2026งานที่รวบรวมอัญมณีและเครื่องประดับคุณภาพจากจังหวัดจันทบุรีเมืองแห่งอัญมณีของไทยยกมาให้ชาวภูเก็ตได้เลือกชมแล้วก็เลือกซื้อกันแบบจุใจเลยนะที่ชั้น1แกลนฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตเฟสติวัลค่ะงานก็จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่26ถึง30มิถุนายนเลยค่ะภายในงานก็มีทั้งพลอยสีธรรมชาติหลากหลายชนิดเครื่องประดับดีไซน์สวยคุณภาพมาตรฐานรวมถึงโอกาสในการพบผู้ประกอบการและผู้ผลิตโดยตรงด้วยพร้อมกันนี้นะคะน้ำไปแอบเดินมาค่ะมีโปรโมชั่นและข้อเสนอพิเศษตลอดทั้งงานเลยไม่ว่าจะกำลังมองหาของขวัญสำหรับคนพิเศษหรืออยากเลือกเครื่องประดับชิ้นใหม่ให้ตัวเองนะคะงานนี้ถือว่าเป็นอีก1จุดหมายค่ะที่ไม่ควรพลาดเลยก็ไม่ใช่ว่างานนี้จะเป็นแค่งานที่ขายสินค้านะคะแต่น้ำรู้สึกว่าเป็นการสะท้อนถึงการเชื่อมโยงค่ะของเมืองเศรษฐกิจอย่างจันทบุรีมาสู่จังหวัดท่องเที่ยวระดับนานาชาติอย่างภูเก็ตของเราค่ะทำให้คนภูเก็ตและนักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้ามาดูชมนะคะสินค้าที่มีคุณภาพในบรรยากาศที่ใกล้ตัวมากๆเลยเมื่อวานเนี่ยนักท่องเที่ยวก็เดินชมกันเยอะนะคะนำไปร่วมงานมาก็จากข่าวสายสวยงามและอัญมณีค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวที่สำคัญมากในช่วงฤดูมรสุมแบบนี้ดีกว่าค่ะโดยเฉพาะใครที่ชอบลงเล่นน้ำทะเลหรือมีกิจกรรมริมชายหาดต้องฟังไว้ให้ดีเลยค่ะคุณผู้ฟังคะระวังแมงกะพรุนหัวขวดในช่วงฤดูมรสุมค่ะในช่วงฤดูมรสุมแบบนี้อาจพบแมงกะพรุนหัวขวดนะคะที่ลอยมาบริเวณชายหาดหรือแนวชายฝั่งได้แมงกะพรุนหัวขวดเนี่ยเป็นสัตว์ทะเลที่มีพิษร้ายแรงหากเราสัมผัสหนวดของแมงกะพรุนชนิดนี้อาจทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนอย่างรุนแรงมีผื่นแดงและในบางรายค่ะอาจมีอาการแน่นหน้าอกหายใจลำบากอาเจียนหน้ามืดหรือหมดสติได้เลยค่ะคุณผู้ฟังวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้องนะคะก็คือให้ราดบริเวณที่สัมผัสด้วยน้ำส้มสายชูอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า30วินาทีค่ะและที่สำคัญคือห้ามล้างด้วยน้ำจืดนะห้ามขัดถูหรือบีบแผลหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการรุนแรงค่ะต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีส่วนวิธีป้องกันตัวเองก็คือหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำทะเลในช่วงคลื่นลมแรงหรือช่วงมรสุมหลีกเลี่ยงการสัมผัสแมงกะพรุนหรือซากแมงกะพรุนที่พบบนชายหาดศึกษาวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนลงเล่นน้ำค่ะแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และป้ายเตือนในพื้นที่อย่างเคร่งครัดด้วยค่ะข่าวนี้อยากฝากกันมากๆเลยนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยน้ำรู้สึกว่าสิ่งที่ดูเหมือนเล็กๆอาจกลายเป็นอันตรายรุนแรงได้โดยเฉพาะในพื้นที่ของการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างภูเก็ตการรู้เท่าทันและรู้วิธีป้องกันไว้ก่อนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากทั้งตัวเราแล้วก็คนรอบข้างค่ะจากข่าวที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยริมทะเลขอขยับมาที่สายช็อปกันบ้างค่ะเพราะข่าวต่อไปนี้จะเป็นข่าวที่น่าจะถูกใจสายบิวตี้แบบเต็มๆแน่นอนเลย If and Boy จังซิลอนชวนช็อปสนั่นกลางปีลดสูงสุดถึง 90% สายบิวตี้ฟังแล้วก็คงจะอยากไปช็อปกันเลยนะคะ If and Boy ค่ะBeauty Multi-Brand Store ชั้นนำของไทยจัดแคมเปญพิเศษ If and Boy Miss Year Sale 2026ขนทับเครื่องสำอางสกินแคร์น้ำหอมและ Beauty Item สุดฮิตจากแบรนด์ดังของไทยเกาหลีญี่ปุ่นรวมถึงแบรนด์ชั้นนำทั่วเอเชียเลยมาลดราคาสูงถึง 90% พร้อมยังมีโปรโมชั่นสุดคุ้มแบบ1แถม1และยังมีสินค้าสุด Exclusive ที่มีจำหน่ายเฉพาะ If and Boy เท่านั้นด้วยค่ะใครที่อยากช็อปก็สามารถไปกันได้เลยนะคะจนถึงวันที่7กรกฎาคม2569เลยที่ร้าน

าขาศูนย์การค้าจังซิลอนป่าตองภูเก็ตชั้น2โซนเดอะจังเกิลค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโปรโมชั่นกลางปีที่น่าจะทำให้สายบิวตี้เนี่ยใจสั่นไม่น้อยเลยค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวนี้แม้จะเป็นข่าวไลฟ์สไตล์แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความคึกคักของพื้นที่การค้าและการท่องเที่ยวในภูเก็ตได้เหมือนกันนะคะเพราะเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตเนี่ยไม่ได้มีแค่ทะเลหรือร้านอาหารแต่ยังไปด้วยเต็มไปด้วยกิจกรรมโปรโมชั่นและสีสันที่ตอบโจทย์แล้วคนหลายๆกลุ่มเลยค่ะคุณผู้ฟังและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ค่ะน้ำขอปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งข่าวบริการดีๆที่น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุและครอบครัวในเขตเทศบาลนครภูเก็ตโดยตรงค่ะบริการพิเศษเพื่อผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครภูเก็ตคัดกรองสายตาพร้อมรับแว่นตาฟรีเทศบาลนครภูเก็ตค่ะประชาสัมพันธ์ข่าวดีเลยสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ใครที่ยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการคัดกรองสายตาพร้อมรับแว่นตาฟรีตอนนี้ยังมีโอกาสนะคะเพราะว่าเขาขยายเวลาการรับสมัครถึงวันที่10กรกฎาคม2569ณศูนย์บริการสาธารณสุข2เทศบาลนครภูเก็ตค่ะในวันและเวลาราชการค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีบริการพิเศษเพิ่มอีก2ต่อคือมีบริการรถรับส่งจากชุมชนสำหรับกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่5คนขึ้นไปค่ะและเพิ่มจุดรับสมัครที่ศูนย์บริการสาธารณสุข1กองการแพทย์เทศบาลนครภูเก็ตถนนถลางเปิดรับสมัครค่ะเวลา 13-16:30 น.โดยรวมกลุ่มผู้สมัครตั้งแต่5คนขึ้นไปนะคะโครงการนี้ค่ะเปิดสำหรับผู้ที่เกิดก่อนปี2509และมีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครภูเก็ตคือตำบลตลาดเหนือและตำบลตลาดใหญ่โดยต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาด้วยทุกครั้งนะคะข่าวนี้ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวของบริการภาครัฐที่ใส่ใจประชาชนในระดับชีวิตประจำวันจริงๆค่ะเพราะเรื่องของสายตาเป็นเรื่องที่สำคัญมากและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุแล้วก็เมื่อมีทั้งบริการตรวจคัดกรองรับแว่นฟรีรวมถึงมีรถรับส่งให้กลุ่มชุมชนด้วยก็จะยิ่งช่วยทำให้ประชาชนของเราเนี่ยเข้าถึงบริการแล้วก็สะดวกได้มากขึ้นจริงๆค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือเรื่องราวข่าวสารและความคิดดีๆที่น้ำนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยที่อยู่กับรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์รายการที่อยากให้ทุกท่านได้ทันข่าวทันชีวิตและมีความคิดดีๆกลับไปเติมพลังให้ตัวเองในทุกวันค่ะน้ำพัชราทิพย์สกุลชิตขอลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขกับวันเสาร์พักผ่อนอย่างเต็มที่ดูแลตัวเองและคนที่คุณรักแล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปค่ะทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปด้วยกัน

0: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอานนท์นันตะสุคนครับสทนช.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในพื้นที่14จังหวัดเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในพื้นที่14จังหวัดเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง3กรกฎาคมนี
8: ้นายชยานเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง3กรกฎาคมนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในหลายพื้นที่จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดน่านพะเยาตากบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีการบริหารผลิตภัณฑ์นมคงคลังหมดอายุ 2,400,000 หีบเตรียมเดินหน้าทำลายหรือแปรสภาพเป็นปุ๋ยและอาหารสัตว์ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อลดภาระค่าคลังสินค้าและปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรโคนม
9: นางสาววัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ชี้แจงการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์นมหมดอายุจำนวน 2,400,000 หีบของอสค.โดยชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงเป็นนมหมดอายุแล้วจะไม่สามารถนำกลับมาจำหน่ายเพื่อการบริโภคได้อีกแนวทางการบริหารจัดการจึงต้องเป็นไปตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลโดยอาจดำเนินการจำหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดเช่นการใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยหรืออาหารสัตว์หรือดำเนินการทำลายตามกระบวนการที่ถูกต้องที่ต้องไม่กลับสู่การบริโภคของประชาชนยืนยันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และยึดถือถึงประโยชน์ขององค์กรเกษตรกรและประเทศชาติเป็นสำคัญพร้อมขอขอบคุณทุกความคิดเห็นและทุกความห่วงใยที่มีต่ออสค.และเกษตรกรโคนมไทยชวนันท์มาลีรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเชื่อมโยงการตลาดมะพร้าวออกนอกพื้นที่แหล่งผลิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อรับซื้อมะพร้าวจากพื้นที่ช่วยระบายผลผลิตส่วนเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10: นายกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการเชื่อมโยงตลาดมะพร้าวออกนอกพื้นที่แหล่งผลิตโดยประสานความร่วมมือระหว่างลงสู่ธรรมค้ามะพร้าวตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีกับบริษัทนิ่งทองแท้โคโคนัทจำกัดอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อรับซื้อมะพร้าวจากพื้นที่สุราษฎร์ธานีจำนวน 500,000 ลูกซึ่งปัจจุบันลงในพื้นที่ตำบลบางใบไม้และบริเวณใกล้เคียงมะพร้าวค้างสต็อกอยู่ประมาณ 500,000 ลูกผลมาจากปริมาณผลิตที่ออกสู่ตลาดต่อเนื่องทั้งนี้พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีคาดว่าการดึงอุปสงค์จากผู้ประกอบการนอกพื้นที่เข้ามารับซื้ออย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มการแข่งขันในการรับซื้อส่งผลดีต่อระดับราคาสินค้ามะพร้าวที่เกษตรกรได้รับในพื้นที่พร้อมเร่งขยายความร่วมมือกับผู้ประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรสร้างรายได้ที่เป็นธรรมแก่เกษตรกรดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: Phuket isn't just a destination, it's where your energy comes alive. Run along sunrise coastlines, ride waves, and challenge your limits from land to sea. Every moment moves you. Compete, connect, and celebrate an active lifestyle. Recharge your body, refresh your mind, and rediscover your passion. This is more than sport. This is Phuket.Phuket Sport City and Sport Tourism. Move beyond your limits.
13: In the rhythm of the sea, the spirits of Thailand come alive. Phuket reflects the charms of Thai culture, gentle, grateful, and warm. A place where traditions are honored and diversity is embraced. Live, lifestyle, and story woven together in harmony.From local ways of life to a world that meets here as one. Phuket is where differences become beauty and Thai charm shines through every connection.
12: Phuket isn't just a place to visit. It's where care meets comfort. World-class health care, delivered with warmth you can feel.From wellness retreats to advanced medical treatments, every step is designed around you. Heal your body, restore your mind, and travel with peace of mind. Trusted care, international standards, in a destination you love. This is more than healthcare. This is Phuket. Phuket Medical Hub Care Beyond Boundaries.
14: Welcome to Phuket, where nature's beauty is yours to explore. As you enjoy our stunning beaches, vibrant culture, and amazing activities. Remember, keeping Phuket beautiful starts with you. Please respect our environment. Dispose of waste properly, avoid single-use plastics, and stay on marked paths to protect our fragile ecosystems. Together, let's protect Phuket for generations to come.Enjoy your stay and leave only footprints.
15: Hey, hey, could you slow down a little bit? If you were in such a hurry, you should have left yesterday.
16: Come on, this guy is powerful. Why waste time going slow?
15: I just want to reach the destination, not in heaven.
16: Relax, girl.I'm a Formula One driver at heart.
15: Just one luckless moment, and life may never be the same. Slow down, less speed, less risk, a life serve. Better late than never, because some never alive at all.
12: With care from the World Safety Fund, Department of Land Transport.
17: Reduced, reused, recycled. Say no to plastic bag. Protect the environment. You are listening to Phuket Radio Thailand Station, FM 96.75 MHz, on time, on trend, creative media.
18: Other best thing to do, attraction, activities, and interesting news for tourists and expats in Phuket. Good afternoon to our listener. Happy weekend on Phuket Radio Thailand, FM 96.75 MHz. Welcome to Phuket Variety Program from 5 to 6 p.m. Good afternoon, everyone. Welcome to Phuket Variety. Today, Chris still on the topic of Phuket Medical Hub. But anyway, how was your week, your day during the week? And as of course, this weekend we have beautiful activities. It's so many organizations they have provide the beautiful activity for the listener, right? Maybe if some of you guys will gonna join with them. For example, it's running at the Bang Neo Dam Dam, and also we have some Pride Month. They have the parade, big parade in the evening. Anyway, what I still say, longevity is not just about living longer, but living better. That remains the same topic. But anyway, my listener, if you are going to provide or to open your business about health or about medical hub, or about medical, anything about that, if you're concerning about people health or the healthier, well, I'm gonna talk about strengths and challenges. You know why? Actually, it's not easy to open a business about this, but if you have some kind, you have some guideline, for strength and also the challenges, maybe we're gonna be your part or like a helper, you know, like some assistant, something like that. So Phuket Medical was still in the big topic of his. And the first of all, I would like to inform you about the big event is coming soon next month from the 3rd until the 5th of July at Central Festival Phuket. We will have Health Expo 2026. So maybe tomorrow we will kind of have the details from very, very VIP guests. Don't miss that, okay? Anyway, today, Phuket is moving beyond being only a world-famous tourist destination. The island is stepping into a new chapter, becoming a destination for health, wellness, and medical services. This idea in Phuket becoming a medical hub is not only about building hospitals, but you know, actually we be concerning about everything. It's concerned even the destination, food courts, food shop, massage or local shop to provide some kind of herb or some kind of souvenir from Thai to the other. And it is about creating an ecosystem where healthcare, tourism, technology, lifestyle, and quality of the is coming together. Not even like you said, oh, I have a lot of heritage, but just in case of sickness or something. So we cannot compare like that. If you have lots of money, for example, you like a lot of money. You say, I have a lot of money, I'm not gonna sick. That impossible. So let's try to protect, to prevent it before it happened. That should be better, right? So today we let explore that Phuket strength. What are the challenges and what must be improved to become a truly world-class medical hub? That's what I said. If you are going to open or to do plan to have some business about healthcare, about wellness, massage, or anything about medical, or some, like a body, the human body, that we can find out the strength and also the challenges. I don't want to say weakness, or what I like to say challenges in Phuket Island. Phuket strength as a medical hub. Strength number one. It's so many number. Let's say number one first, Phuket's global tourism reputation. One of the Phuket biggest advantage is its international reputation for the cause, and Phuket has welcomed visitors from around the world. That's it why we are has so many kinds of opportunity. We have big event over here, and also about the people health. A person who come to Phuket for medical treatment can also enjoy a relaxing environment during recovery. Yet also, you know, my listener, in Phuket, we have, what is it called, the famous surgery clinic or something too. I heard from my friend that she said, like the echo people words, right? I don't have to go abroad because in Phuket we have so many fantastic or many popular doctors, surgery doctor here. So you don't have to spend for your destination, for your plane ticket, for your anything, because after surgery you can go home, then you back home, you recovery at home, right? Imagine combining medical treatment, beautiful nature, and wellness activities. This is something many city cannot offer. Many city cannot offer you, but in Phuket, it's like a big big business in here. You can see about beautiful, right? The big they call beautiful nature, and even like someday we will see wellness. And especially slimming center, we also have that. Strength, okay, let's go to the strength number two. Excellent location and connectivity. Phuket is located in the Andaman region. As strong international connection, my listener, you can must miss that. If you go over the bridge, that means go to Phanga. Because Phuket, we have a very beautiful the airport, right? International Phuket Airport, they said. The island has international airport that connect Phuket with many major cities. It makes easier for international patients to travel. And for medical tourism, accessibility is very important too. People looking for healthcare services usually consider, right? How easy it is to travel, that one of them. How comfortable is the destination? That also the very important. And how safe is the environment? This is when they make a decision to come to Phuket. So many questions, right? Phuket already has many of these advantages. And let's go to strength number three, strong hospitality industry. Another major strength is Phuket hospitality culture. The island has what? International hotels, resorts, private villas, wellness retreats, professional service industry. So if you are coming to Phuket and to provide about this, let's try to find out which strength that you are. Let's go number four. Strength number four, we growth of wellness and preventive health care. The world is changing. People are focusing more on prevention instead of waiting until they become sick. That's what I said, let's prevent better than solve the problem. So today, many travelers are interested in wellness program, detox program, fitness, mental health, stress reduction, healthy aging, I'm sorry, taking in that. Longevity. Phuket has natural advantage at the sea. Right? We have fresh air, very nice ozone, my listener. Wow. Especially you are living beside the beach, you know. You could get more profit than the other one. And a healthy lifestyle. and also a peaceful environment. Phuket is small island. We have only 3 districts, but we have very beautiful environment. It's like a profit to give back to the tourists or give back to the one who come and living here. And anything else, challenge and weakness. We already know about the strength. Then how about the challenge or the weakness? Number one, of course, we need more specialized medical services. For example, advanced surgery, complex treatment, and research center, specialized medical technology. This is we still need more. This is maybe this one, is challenges. We call challenges, and if we have this one, in the future, if we have full of them, this is perfect province in the world that to come for medical. Medical hub too. So challenge number one, we said healthcare workforce development. Challenge number two, let's find number two. And number one already, right? Oh, number one needs more specialized. Number two, healthcare workforce development. We need what? We need doctors, nurses, therapists, and also healthcare professional. What would you like to know about challenge number three? Of course, I would like to know too. I would like to inform you too. Challenge number three, cost and accessibility. Of course, another important issue is balance. The cost, you like to know the cost before you start it to do that. And medical services must be high quality, but also accessible. If healthcare become too expensive, it may only serve a limited group of people. This is be careful about this one. Sometimes we know that you said if you need to be more beautiful than here, you have to pay more, right? It's fair. We call fair. Get more beautiful, get more expense, right? And okay, let's go to challenge number four. Environmental sustainability. I think we have here, right? We have already. Phuket National Environment is one of its greatest asset. For example, clean environment, good waste management. Okay, waste management we need to improve. Efficient transportation. Well, this is a part two. And responsible urban planning. Well, a healthy city, we need healthy environment. This is important. And the future vision of Phuket Medical Hub. Looking ahead, Phuket has the potential to become more than a place for medical treatment. It can become a global wellness and healthy living destination. The future crowd, the future will be include smart hospital, digital healthcare, AI technology, and personalized medicine. This is some guideline, my listeners. It's just today very short topic, but longer in the future is not right. Challenges, like what I said, but I'm trying to go out and see someone who has experience about this, and we will have record like clip for everyone. I think for today we have to end by this one, and after this I will add more clip after, but not today, right? And next time. So thank you very much for tuning in and also listen to Phuket Variety. After that, we will see you next time. Thank you very much. Bye bye.
19: That's all for today's edition of Phuket Variety. Thank you for tuning in and spending your evening with us here on Phuket Radio Thailand Station, FM 96.75 Mawatis. We hope you enjoyed the insights, stories, and local updates we shared. Don't forget to join us again next weekend at the same time from 5 to 6 p.m. for more exciting content about our beautiful Phuket. Until then, Take care, stay safe, and enjoy all that our amazing island has to offer. Have a great evening.

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

หลากหลายวาไรตี้ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับเราจะมาพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ 18:00 น.ถึง 19:00 น.โดยประมาณทาง FM 92.5 MHz นะครับกับผมยุทธพรบานเย็นครับคุณผู้ฟังครับเริ่มต้นรายการด้วยเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข่าวนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องมีวิจารณญาณในการแยกแยะนะครับในเรื่องของการใช้สื่อนะครับก็ต้องใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยนะครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันนะครับมีข่าวสารมากมายจากหลากหลายช่องทางนะครับเราเองก็จะต้องใช้วิจารณญาณในการแยกแยะว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนลวงนะครับมีการแยกแยะข้อเท็จจริงได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับของแหล่งข่าวก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของทักษะหนึ่งในการป้องกันนะครับการรู้เท่าทันข่าวลวงข่าวปลอมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบวันที่ครับคุณผู้ฟังข่าวปลอมเนี่ยเขามักจะมีลำดับเหตุการณ์ที่ไม่สมเหตุสมผลหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันที่ของเหตุการณ์นะครับเราก็อย่าลืมนะครับดูวันที่ที่เนื้อหานั้นนะครับถูกตีพิมพ์ด้วยนะครับว่าเอ๊ะมันเป็นวันที่เท่าไหร่กันแน่นะแล้วคนที่เข้ามาแชร์กันเนี่ยเป็นข่าวเก่าหรือเปล่านะครับเราก็ต้องดูในส่วนนี้ด้วยนะครับก็พบเห็นได้บ่อยๆในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับส่วนเรื่องของการตรวจสอบหลักฐานครับคุณผู้ฟังเราต้องตรวจสอบแหล่งของข้อมูลของผู้เขียนด้วยนะครับเพื่อยืนยันแหล่งข้อมูลนั้นนะครับว่าถูกต้องไหมนะครับเป็นข่าวที่มีหลักฐานหรือว่ามีการอ้างอิงจากผู้เชี่ยวชาญหรือเปล่านะครับและที่สำคัญนะครับเราก็จะได้รู้ว่าข่าวดังกล่าวเนี้ยอาจจะเป็นข่าวปลอมถ้าเกิดว่าไม่มีแหล่งอ้างอิงหรือมีผู้เชี่ยวชาญมาระบุนะครับส่วนเรื่องของการสังเกตสิ่งผิดปกติอื่นๆนะครับคุณผู้ฟังเว็บไซต์ข่าวปลอมนะครับหลายแห่งเนี่ยมักจะมีการสะกดคำผิดนะครับหรือว่ามีการจัดวางรูปแบบที่ดูไม่เป็นมืออาชีพนะครับเราก็สังเกตในตรงนี้ได้นะครับว่าลักษณะของข่าวเนี่ยเราก็ต้องดูอย่างละเอียดนะครับดูอย่างระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าชอบจะมีการเขียนใกล้เคียงกันนะครับโดยเฉพาะชื่อเว็บไซต์นะครับชื่อ URL นะครับเราก็ต้องดูให้ดีๆนะครับแล้วก็อย่าหลงเชื่อเพียงแค่หัวข้อข่าวนะครับคุณผู้ฟังข่าวปลอมเนี่ยเขามักจะมีข้อความพาดหัวข่าวที่ทำให้เราสะดุดตานะครับทำให้เราชวนเข้าไปอ่านข่าวนั้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลนะครับต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงหรือเป็นเรื่องจริงเพียงบางส่วนนะครับหากว่ามีการพาดหัวข่าวที่ฟังดูหวือหวานะครับแล้วก็ไม่น่าเป็นไปได้เนี่ยก็อาจจะต้องคิดไว้ก่อนเลยว่าเอ๊ะอันนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมกันแน่นะครับเพราะว่าหัวข้อข่าวนะครับก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาจะเป็นการดึงกระตุ้นความสนใจของเรานะครับให้รู้สึกอยากที่จะคลิกเข้าไปอ่านมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของการพิจารณารูปภาพนะครับคุณผู้ฟังข่าวปลอมก็มักจะมีรูปภาพหรือวิดีโอที่มีการบิดเบือนนะครับบางครั้งรูปภาพนะอาจจะเป็นรูปจริงนั่นแหละแต่ว่าอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับบริบทของเรื่องราวของข่าวนั้นๆหรือว่านำมาเผยแพร่ซ้ำนะครับก็อาจจะทำให้เราเกิดความสับสนได้นะครับเราก็สามารถลองดูนะครับรูปภาพนั้นดีๆนะครับยืนยันว่าแหล่งที่มาของรูปนั้นเป็นอย่างไรอาจจะมีการเทียบรูปก็ได้นะครับว่ารูปนี้อาจจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วใครลองสังเกตดูนะครับในตรงจุดนี้นะครับส่วนเรื่องของมุกตลกนะครับข่าวนั้นเนี่ยมักจะเป็นมุกตลกหรือเปล่าบางครั้งเราก็ต้องแยกให้ออกนะครับว่าเขาอาจจะทำเป็นข่าวปลอมแบบมุกตลกเสียดสีก็เป็นได้นะครับอาจจะทำให้ในการตรวจสอบเนี่ยอาจจะต้องดูให้ดีๆนะครับดูให้ละเอียดละเอียดนะครับว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรแล้วก็ตลอดจนน้ำเสียงของผู้นำเสนอเนี่ยเป็นอย่างไรในการที่จะนำมาพิจารณาด้วยนะครับส่วนเรื่องของข้อมูลสนับสนุนอื่นๆนะครับเราต้องตรวจสอบด้วยนะครับตรวจสอบว่าข้อมูลประกอบในบทความนั้นในข่าวนั้นเนี่ยมีการสนับสนุนเนื้อหาหลักของเรื่องราวอย่างสมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับเราก็ต้องดูให้ดีๆนะครับว่าเขามีข้อมูลสนับสนุนที่สมบูรณ์หรือไม่นะครับหรือเพียงบางส่วนนะครับก็ต้องดูในเรื่องของรายละเอียดประกอบอื่นๆนอกจากเนื้อหาหลักด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนเรื่องของแหล่งข่าวนะครับการตรวจสอบแหล่งข่าวคุณผู้ฟังก็ต้องมีการพิจารณาให้ดีๆนะครับว่าแหล่งข่าวเนี่ยเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือหรือไม่นะครับรายละเอียดอื่นๆนะครับเป็นอย่างไรส่วนการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนนั้นต้องศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้เขียนด้วยนะครับว่าเอ๊ะบุคคลนี้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือว่ามีตัวตนจริงอยู่หรือเปล่านะครับส่วนเรื่องของการเปรียบเทียบข่าวจากแหล่งอื่นๆครับคุณผู้ฟังหากว่าไม่มีแหล่งข่าวอื่นที่รายงานในเรื่องเดียวกันในลักษณะนี้นะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสัญญานะครับคุณผู้ฟังที่จะบ่งชี้ได้นะครับว่าข่าวนี้อาจจะเป็นข่าวปลอมก็เป็นได้นะครับส่วนการพิจารณาลิงก์ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะครับเราต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าอาจจะมีการปลอมเว็บไซต์ขึ้นมาด้วยนะครับการเทียบเคียงลิงก์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับดูแหล่งข่าวที่เชื่อถือและก็ยอมรับได้จากสำนักข่าวต่างๆนะครับที่เป็นสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือนะครับและอย่าใช้อคติครับคุณผู้ฟังคนเราก็มีแนวโน้มที่จะเชื่อข้อมูลที่สอดคล้องกับส่วนตัวของเรามากนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะตัดสินใจเชื่อเรื่องราวใดๆออกไปนะครับเราก็ต้องคิดไตร่ตรองให้ดีเสียก่อนพิจารณาให้ดีเสียก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องของอคติส่วนตัวต่างๆเนี่ยเราก็จะทำให้มีอิทธิพลต่อการพิจารณาข้อมูลเนื้อหานั้นๆอย่างมากเลยทีเดียวและสุดท้ายนะครับเราก็จะต้องไม่แชร์นะครับข่าวปลอมข่าวเท็จต่างๆนะครับเราต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะครับก่อนที่เราจะแชร์ข้อมูลรูปภาพข่าวปลอมต่างๆเพราะอาจจะมีผลนะครับแล้วก็เกิดผลเสียเป็นวงกว้างได้ครับส่วนเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นะครับหรือว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนนะครับซึ่งเจ้า 2.5 ไมครอนเนี้ยถือว่าก็เล็กประมาณ1ใน25ของเส้นผมของเรานะครับมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับก็ลอยอยู่ในอากาศได้นานเลยทีเดียวก็อาจจะมีสารพิษเนี่ยเกาะฝุ่นไว้แล้วก็ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของเราเมื่อเราสูดดมเข้าไปนะครับก็จะทำให้มีสารเคมีที่เกาะอยู่กับฝุ่นเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่ร่างกายของเราได้นะครับดังนั้นในเรื่องของการมีผลกระทบนะครับก็มีหลากหลายมิติด้วยกันนะครับโดยเฉพาะสุขภาพของเรานะครับดังนั้นนะครับหากผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการสัญจรบริเวณที่หนาแน่นนะครับหรือว่าบริเวณที่มีฝุ่นควันจากโรงงานนะครับเราก็ต้องควรสวมแมสนะครับเพื่อปกคลุมร่างกายนะครับแล้วก็ป้องกันนะครับระบบทางเดินหายใจของเราให้เรียบร้อยนะครับและที่สำคัญนะครับคุณผู้ฟังก่อนออกจากบ้านเราก็ต้องหมั่นอัปเดตนะครับดูติดตามข่าวสารต่างๆนะครับตรวจสอบข้อมูลนะครับว่าค่าดัชนีคุณภาพอากาศสภาพอากาศของเราบริเวณนั้นเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะออกจากบ้านไปนะครับแล้วก็ที่เราอยู่แล้วก็ที่ในเขตพื้นที่ที่เราจะกำลังเดินทางไปด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมในการป้องกันตัวเองจากมลภาวะนะครับในส่วนของกลุ่มผู้ที่เป็นกลุ่มที่ป่วยหรือว่ามีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคระบบทางเดินหายใจโรคปอดโรคหัวใจรวมถึงโรคภูมิแพ้นะครับทางผิวหนังนะครับหากว่าเราเป็นกลุ่มคนเหล่านี้ก็ต้องยิ่งต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับดูแลตนเองเป็นพิเศษเลยให้มากที่สุดนะครับลดนะครับการเลี่ยงนะครับการไปสูดดมฝุ่นควันฝุ่นผงต่างๆเข้าสู่ร่างกายโดยตรงนะครับเพราะอาจจะส่งผลทำให้โรคกำเริบหรือว่าอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเราอยู่ในภาวะอากาศที่เป็นพิษเช่นนี้นะครับก็ต้องมีความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เราทุกคนจะต้องสวมแมสแล้วก็พกอุปกรณ์ตัวช่วยในการป้องกันฝุ่นให้เป็นกิจจลักษณะเลยนะครับและทำให้รู้สึกอยู่เสมอว่าในชีวิตประจำวันของเราต้องได้รับการปกป้องจากความเสี่ยงในสภาพอากาศที่เลวร้ายเช่นนี้นะครับและสุดท้ายต้องลดละเลิกนะครับการจุดธูปการไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าควันธูปนี่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะฝุ่นควันเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จะมาพูดคุยกันในช่วงนี้นะครับจะได้ห่างไกลฝุ่น PM 2.5 กันนะครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วกลับกันมาต่อช่วงหน้าครับ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
2: หาถุงผ้าอยู่หรอ
3: ใช่พกถุงผ้าสะดวกใช้ซ้ำเลอะก็ซักไม่ขาดง่าย
2: แหมเข้ากับกระแสร่วมสมัยรักสิ่งแวดล้อมเลยนะ
3: ตอนนี้ใครๆก็ลดการใช้ถุงพลาสติก
2: ยิ่งถ้ายึดหลัก reduce reuse recycle ใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่นับว่าเราก็มีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว
3: ลดพลาสติกลดขยะลดโลกร้อนเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
4: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไหมครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
5: ความคิดดีจังหนูชอบชอบ
6: ผมก็ชอบนะ
7: ป้าก็ชอบ
8: แม่ชอบจังขับรถ
9: มีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
10: โฆษณาที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิของผู้บริโภคโดยสคบ.ห่วงใยใส่ใจผู้บริโภค
11: โอ้โหน่าอิจฉาสุดๆไปเลยนะครับแค่กินชาเขียวก็ได้เบนซ์ได้ทองแถมยังได้เงินเป็นล้าน
12: จริงหรอ
11: จริงสิครับนี่ไงเขาถ่ายวิดีโอมาลงโปรโมทในเพจด้วยนะครับ
12: วิดีโอภาพถ่ายอะไรก็สร้างได้ทั้งนั้นแหละ
11: แหมแต่ยังไงโอกาสได้มันก็มีผมว่าก็น่าลุ้นนะครับกินชาเขียวอร่อยแถมได้รางวัลหลายๆล้านผมว่าก็ยังน่าลุ้น
12: แล้วดื่มชาเขียวมากๆเนี่ยมันมีน้ำตาลเยอะระวังจะเป็นเบาหวานแทนนะ
11: โหไม่หรอกครับเจ้านายเขามีสูตรชูการ์ฟรีน้ำตาลน้อยช่วยลดความอ้วนด้วยนะผมว่าเจ้านายน่าจะลองทานเป็นประจำดูนะครับ
12: มีที่ไหนกินชาเขียวใส่ขวดจะผอมเพรียวแบบนี้ผิดพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคนะ
11: ยังไงเหรอครับเจ้านาย
12: ก็ข้อความโฆษณาเกินจริงทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดและข้อมูลก็ไม่เป็นจริงต่อให้เป็นชาเขียวชูการ์ฟรีแต่ในส่วนประกอบก็ยังมีน้ำตาลแค่น้อยกว่ารสอื่นๆมันจะช่วยให้ผอมได้ยังไงยิ่งกินมากร่างกายก็สะสมเป็นเบาหวานอีกเกินจริงแค่นั้นแหละ
11: โหผมว่าเจ้านายก็จริงจังไปนะครับ
12: คนที่ดูแลสุขภาพเขาจริงจังเท่านั้นแหละเชื่อคนอื่นง่ายๆก็แย่น่ะสิแถมเรื่องชิงโชคอะไรเนี่ยแน่ใจได้ไงว่าจะแจกจริงข่าวก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีแต่โพสต์เฟซไปเรื่อยแจกเยอะขนาดนี้คนรู้จักคุณเนี่ยเคยได้ไหมล่ะ
11: โอ้โหยากจะตายใครจะได้กันง่ายๆล่ะครับ
12: ก็นั่นไงเนี่ยแหละช่องโหว่ทางกฎหมายเรื่องสิทธิผู้บริโภคผิดลักษณะการโฆษณาสินค้าและบริการที่ระบุหรือประกาศว่าผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีการแลกแถมหรือเสี่ยงโชคแต่ไม่มีรายละเอียดอะไรต่อให้มีคนได้รางวัลไปก็ไม่สามารถตรวจสอบได้จริงจะว่าไปตั้งแต่สรรพคุณจนโปรโมชั่นเนี่ยก็เข้าข่ายผิดกฎหมายด้านโฆษณาเยอะนะ
11: ยังไงอะครับเจ้านาย
12: คือหลักๆเนี่ยสคบ.เขาจะคุมใน4ประเด็นหลักๆคือ 1. ห้ามใช้ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินจริง 2. ห้ามใช้ข้อความที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญหรืออ้างข้อมูลที่พิสูจน์ไม่ได้ส่วน 3. ห้ามใช้ข้อความที่สนับสนุนให้ทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรมหรือวัฒนธรรมและข้อ 4. ห้ามใช้ข้อความที่ทำให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีและที่สำคัญคือจะต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญเป็นอันตรายต่อสุขภาพกายและใจเลยนะ
11: โอ้โหเจ้านายผมนี่สุดยอดไปเลยนะครับ
12: แต่คุณเนี่ยจะเล่นก็เล่นเถอะนะเพราะเดี๋ยวคุณก็จะว่างเล่นทั้งวันแล้วล่ะ
11: เอ๊ะยังไงอะครับเจ้านาย
12: ก็ผมอ่ะจะไล่คุณออกไปส่ง SMS ฝาชาเขียวไงจะได้ว่างส่งทั้งวันกินทั้งวันคราวนี้ผมก็จะได้รู้ด้วยไงว่าสูตรชูการ์ฟรีเนี่ยกินแล้วไม่อ้วนไม่เป็นเบาหวานจริงหรือเปล่าดีไหม
11: ไม่นะครับเจ้านายเดี๋ยวผมไปทำงานแล้วครับ
10: โฆษณาที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิของผู้บริโภคโดยสคบ.ห่วงใยใส่ใจผู้บริโภค

0: ปัจจุบันมิจฉาชีพมีหลากหลายรูปแบบโดยการใช้กลโกงต่างๆผ่านสื่อออนไลน์ทำให้เหยื่อหลงเชื่อสูญเสียเงินมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักแสนหลักล้านบาทหากรวมเหยื่อหลายๆคนมูลค่าความเสียหายถือเป็นจำนวนเงินมหาศาลแม้ที่ผ่านมาจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาเตือนภัยอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออยู่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ออกมาเตือนถึงภัยและโทษของการเล่นพนันออนไลน์ซึ่งในสังคมปัจจุบันนั้นมีผู้ที่หันมาให้ความสนใจกับพนันออนไลน์และผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของภัยนี้ก็มีไม่น้อยเลยนะคะปัจจุบันนี้มีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันมากมายและมีเงินจำนวนมากเป็นแรงจูงใจสมัครเล่นการพนันในสื่อสังคมออนไลน์จะมีพนันออนไลน์แอบแฝงเข้ามาอยู่หลายช่องทางซึ่งเว็บไซต์การชักชวนเล่นพนันออนไลน์เหล่านี้มักจะไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยแต่จะอยู่ตามประเทศใกล้เคียงการที่จะเข้าไปเล่นได้พนันออนไลน์บางเว็บไซต์ก็สมัครได้ง่ายบางเว็บไซต์ก็สมัครยากโดยมีขั้นตอนหลายอย่างเช่นต้องยืนยันตัวตนผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือว่าใช่ตัวจริงหรือไม่ซึ่งมีเหยื่อไม่น้อยเลยที่ได้ร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะมักจะมีรูปแบบของการให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวก่อนทำการสมัครหรือแม้แต่ให้กรอกเลขที่บัญชีเพื่อรับเงินที่ได้จากการเล่นพนันหรือรับโบนัสต่างๆที่เป็นการชักจูงให้ผู้เล่นสนใจซึ่งก็ทำให้เหยื่อจำนวนไม่น้อยที่โดนโกงจากเว็บพนันออนไลน์เหล่านี้นอกจากนี้การเล่นพนันออนไลน์เป็นเรื่องที่ง่ายดายเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวและอินเทอร์เน็ตก็สามารถเล่นพนันออนไลน์ได้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจึงขอเตือนไปยังผู้ที่คิดอยากจะลองเล่นการพนันออนไลน์นะคะนอกจากจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วอาจเสียข้อมูลส่วนตัวให้กับมิจฉาชีพรวมถึงการโดนหลอกโกงเงินเพียงเพื่อหวังผลตอบแทนทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนประชาชนหรือผู้โพสต์สนับสนุนเชิญชวนเล่นพนันออนไลน์อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันมาตรา12ชักชวนหรือโฆษณาให้มีการเล่นการพนันโดยผิดกฎหมายมีโทษจำคุก3เดือนถึง3ปีปรับ500ถึง 5,000 บาท
1: เย็นนี้ที่ 92.5

0: เย็นนี้ที่ 92.5
1: เวลาที่เมฆตั้งเขาจนกลั่นตัวเป็นเม็ดฝนคือช่วงเวลาแห่งการรอคอยหลังจากความทุ่มเทอย่างหนักในการปฏิบัติภารกิจทำฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือภัยแล้งสร้างความชุ่มชื้นให้ป่าไม้เติมน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆป้องกันไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควันรวมทั้งปัญหาฝุ่นละอองด้วยความมุ่งมั่นของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งและภัยพิบัติทั่วประเทศ
0: จิตเธอไม่คิดจะพาลูกไปบำบัดหร
2: อฉันกลัวฉันไม่กล้าอีกอย่างอ่ะฉันอายชาวบ้านด้วย
0: ฟังนะจิตรัฐเข้าถือว่าผู้เสพทุกคนเป็นผู้ป่วยและให้โอกาสในการบำบัดรักษารวมถึงดูแลช่วยเหลือให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขนะ
3: พบผู้ใกล้ชิดใช้ยาเสพติดขอให้ทำความเข้าใจและแนะนำให้เข้ารับการบำบัดรักษาได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งตามสิทธิหลักประกันสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมสายด่วน1165
0: เย็นนี้ที่ 92.5
4: ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายของเราโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินในการบริโภคอาหารเราจะบริโภคอย่างไรให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับนอกจากเรื่องของการบริโภคตามหลัก5หมู่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแนะนำกันถึงเรื่องของการบริโภคตามหลักโภชนาการบัญญัติ9ประการนะครับมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับข้อแรกนะครับกินอาหารให้ครบ5หมู่ครับคุณผู้ฟังเพื่อควบคุมน้ำหนักตัวของเรานะครับทำให้น้ำหนักตัวของเราไม่อ้วนเกินไปด้วยนะครับส่วนเรื่องของการรับประทานข้าวนะครับก็สามารถที่จะรับประทานข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนะครับก็มีวิตามินนะครับเป็นข้าวที่ไม่ขัดสีนะครับ3นะครับการกินพืชผักนะครับมากๆนะครับก็ทำให้มีไฟเบอร์นะครับก็ทำให้เราเนี่ยขับถ่ายได้ง่ายขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็มีวิตามินมีเกลือแร่ด้วยรวมถึงเรื่องของการรับประทานนะครับผลไม้นะครับเป็นประจำนะครับก็สามารถที่จะทำให้เราได้รับวิตามินแร่ธาตุต่างๆครบด้วยเช่นเดียวกันนะครับ4ครับกินเนื้อปลาเนื้อสัตว์ไข่และถั่วเป็นประจำนี้ก็เป็นเรื่องของโปรตีนนะครับที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับข้อ5นะครับดื่มนมเราต้องดื่มนมให้เหมาะสมตามวัยครับข้อ6ครับกินอาหารที่มีไขมันแต่พอดีนะครับเรื่องของไขมันนะครับเราสามารถที่จะเลือกไขมันที่ดีมีประโยชน์นะครับส่วนเรื่องของการรับประทานอาหารรสชาตินะครับหวานมันเค็มเผ็ดนะครับเราต้องลดลงด้วยนะครับต่อไปนะครับข้อ8นะครับกินอาหารที่สะอาดปราศจากสารปนเปื้อนและข้อสุดท้ายงดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะร่างกายแล้วมาพูดถึงเรื่องของน้ำดื่มกันบ้างดีกว่านะครับมาดูเคล็ดลับในการเติมความสดชื่นให้กับร่างกายของเราเพราะว่าน้ำเนี่ยในร่างกายมีความสำคัญต่อสุขภาพอย่างมากเลยทีเดียวนะครับทั้งช่วยรักษาอุณหภูมินะครับสร้างสมดุลแร่ธาตุรวมถึงช่วยนำสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายของเราก็ทำให้มีผิวพรรณมีความยืดหยุ่นแล้วก็ยังเป็นส่วนประกอบที่ช่วยหล่อเลี้ยงให้กับข้อต่างๆของร่างกายได้อีกด้วยนะครับการดื่มน้ำไม่เพียงพอในแต่ละวันก็จะมีผลเสียนะครับดังนั้นเราต้องดื่มน้ำให้เพียงพอเรามาดู9เคล็ดลับในการเติมความสดชื่นให้กับร่างกายของเราดูแลร่างกายของเราให้มีสุขภาพดีนะครับเราต้องดื่มน้ำอุ่นเล็กน้อยในตอนเช้าก็ช่วยทำให้มีการขับถ่ายที่ดีขึ้น2ครับควรดื่มน้ำช้าๆนะครับเพื่อป้องกันการสำลัก3นะครับหลังการกินยาและอาหารให้ดื่มน้ำอย่างน้อย1แก้วนะครับ4ครับไม่ควรดื่มน้ำตลอดเวลาขณะกินอาหารหรือว่ากินแบบข้าวคำน้ำคำนะครับ5ครับเรื่องของการเพิ่มการดื่มน้ำนะครับเราก็สามารถจิบน้ำได้ในระหว่างวันนะครับและข้อ6นะครับไม่ใช้ภาชนะสำหรับดื่มน้ำร่วมกับผู้อื่นนะครับควรใช้ภาชนะส่วนตัวมีฝาปิดสนิทนะครับเพื่อสุขอนามัยที่ดีแล้วก็ป้องกันการปนเปื้อนจากโรคติดต่อต่างๆได้ข้อ7นะครับเรื่องของการเลือกดื่มน้ำนะครับต้องดื่มน้ำที่สะอาดปลอดภัยผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนะครับอย่างเช่นน้ำดื่มบรรจุขวดที่ใช้เทคโนโลยีการกรองละเอียดนะครับและที่สำคัญต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากอย.นะครับ เรื่องของการทานผักนะครับก็ทำให้มีการเพิ่มน้ำในร่างกายด้วยเช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายนะครับผลไม้นะครับก็มีน้ำเป็นส่วนประกอบเช่นเดียวกันนะครับเราก็เลือกที่เป็นผลไม้หวานน้อยนะครับผลไม้นะครับมีวิตามินหลากหลายนะครับอาทิอย่างเช่นวิตามินซีวิตามินเอนะครับสูงนะครับอย่างเช่นฝรั่งชมพู่นะครับแก้วมังกรสับปะรดส้มโอสตรอเบอรี่แตงโมผลไม้หลายอย่างก็ช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับและทำให้ผิวพรรณเราสดใสอีกด้วยนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วดื่มน้ำที่สะอาดแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการแปรงฟันนะครับเราต้องดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันของเราให้แข็งแรงนะครับซึ่งวัยทำงานนะครับมักพบปัญหาการสูญเสียฟันจากฟันผุที่ไม่ได้รับการรักษานะครับซึ่งฟันสามารถใช้งานไปได้อีกนานถ้าเกิดว่าหมั่นดูแลอย่างสม่ำเสมอโดยกินอาหารให้เป็นเวลาลดการกินลูกอมขนมขบเคี้ยวแล้วก็อาหารรสเปรี้ยวจัดนะครับไม่สูบบุหรี่หรือว่าดื่มสุราแล้วก็แปรงฟันให้สะอาดทั่วทั้งปากนะครับร่วมกับการใช้อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นอย่างเช่นไหมขัดฟันแปรงซอกฟันเป็นต้นนะครับและสุดท้ายนะครับอย่าลืมไปพบคุณหมอฟันนะครับเพื่อตรวจแล้วก็รับบริการอย่างน้อยเนี่ยปีละ1ครั้งด้วยนะครับและอีกเรื่องนึงที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการเลิกสูบบุหรี่นะครับคุณผู้ฟังหลายคนนะครับมีความต้องการที่จะเลิกสูบบุหรี่แต่ว่าอาจจะทำไปแล้วล้มเหลวจึงกลับไปสูบบุหรี่ซ้ำวันนี้มาพูดคุยกันกับเรื่องของ10วิธีช่วยเลิกบุหรี่นะครับอย่างแรกนะครับเราต้องสร้างแรงจูงใจให้กับตัวของเราเองก่อนนะครับแรงจูงใจนี่เป็นสิ่งสำคัญขั้นพื้นฐานนะครับที่จะช่วยให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ซึ่งอาจเกิดจากบุคคลที่เรารักนะครับหรือว่าเกิดจากสุขภาพของตัวผู้สูบบุหรี่เองและราคาบุหรี่ที่แพงขึ้นเรื่องของกระแสสังคมนะครับและก็สภาพแวดล้อมนะครับที่ผู้คนเนี่ยหันมาใส่ใจสุขภาพรักสุขภาพกันมากขึ้นนะครับข้อต่อมานะครับการขอคำปรึกษานะครับการขอคำปรึกษานะครับก็เพื่อให้มีแนวทางในการเลิกสูบบุหรี่อย่างถูกต้องนะครับก็สามารถขอคำปรึกษาจากคนใกล้ตัวที่มีประสบการณ์ในการเลิกสูบบุหรี่นะครับหรือว่าจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงก็ได้นะครับก็สามารถเข้าไปดูในหน่วยงานต่างๆนะครับก็มีการให้คำปรึกษาในการมีแนวทางเลิกสูบบุหรี่อย่างเช่น1600นะครับของสถาบันธัญรักษ์นะครับรวมถึงคลินิกเลิกบุหรี่ตามสถานพยาบาลทั่วไปก็สามารถเข้าไปปรึกษาได้ข้อ3นะครับการตั้งเป้าหมายให้ตนเองครับคุณผู้ฟังเราควรวางแผนตั้งเป้าหมายนะครับว่าเราจะเลิกสูบบุหรี่นะครับเพื่อตัวเราเองโดยต้องกำหนดวันที่จะลงมือเลิกสูบบุหรี่เพื่อที่จะไม่ให้ผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองนะครับต่อมานะครับอย่ารอช้าเราต้องลงมือทำทันทีนะครับควรเตรียมตัวให้พร้อมเริ่มต้นโดยการทิ้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ทั้งหมดและหาสิ่งที่สามารถช่วยลดความอยากบุหรี่ไว้ใกล้ตัวอย่างเช่นผลไม้รสเปรี้ยวขนมขบเคี้ยวลูกอมหมากฝรั่งเป็นต้นนะครับข้อ5นะครับห่างไกลสิ่งกระตุ้นต่างๆในระหว่างที่อยู่ในช่วงของการเลิกบุหรี่นะครับควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือว่าการไปในสถานที่ที่เป็นเขตสูบบุหรี่นะครับหรือว่าสภาพแวดล้อมที่มีคนสูบบุหรี่นะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เราเนี่ยอยากสูบบุหรี่ขึ้นมาอีกก็ได้นะครับข้อต่อมานะครับไม่หมกมุ่นไม่ทำให้ตัวเองเครียดนะครับความเครียดก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่จะทำให้คนที่ตั้งใจเลิกบุหรี่หวนกลับไปสูบบุหรี่อีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากมีความเชื่อผิดๆที่ว่าบุหรี่ช่วยทำให้คลายเครียดได้เมื่อรู้สึกเครียดนะครับควรหยุดพักสมองสักครู่นะครับแล้วคลายเครียดด้วยวิธีการอื่นๆอย่างเช่นไปพูดคุยกับคนรอบข้างหรือว่าอ่านหนังสือที่ชอบทำกิจกรรมที่เราสนใจนะครับข้อ7นะครับไม่หวั่นไหวทำจิตใจให้มั่นคงนะครับเมื่อเรารู้สึกว่าอยากสูบบุหรี่ก็ต้องทบทวนถึงแรงจูงใจของเรานะครับหรือว่าเหตุผลที่เราตั้งใจตัดสินใจที่จะเลิกสูบบุหรี่นะครับซึ่งกำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับโดยการให้กำลังใจตนเองแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ต่อไปนะครับไม่หวั่นไหวจิตใจมั่นคงนะครับข้อ8นะครับเราต้องหมั่นออกกำลังกายครับคุณผู้ฟังการออกกำลังกายนอกจากจะช่วยควบคุมน้ำหนักที่อาจเพิ่มขึ้นจากการเลิกสูบบุหรี่แล้วยังช่วยทำให้สมองปลอดโปร่งคลายเครียดตึงเครียดนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจและปอดได้อีกด้วยข้อ9นะครับไม่ท้าทายบุหรี่ด้วยการกลับไปสูบอีกครั้งหนึ่ง หลายคนหวนกลับไปสูบบุหรี่อีกครั้งนะครับด้วยความคิดที่ว่าคงไม่เป็นไรหรอกซึ่งการหวนกลับไปสูบบุหรี่เนี้ยก็อาจจะทำให้เรากลับไปสูบบุหรี่อีกครั้งก็เป็นได้นะครับข้อสุดท้ายนะครับอย่าท้อกับการต้องเริ่มต้นใหม่นะครับควรให้กำลังใจตัวเองและพยายามท่องไว้เสมอนะครับว่าฉันต้องเลิกสูบบุหรี่ให้ได้ในปีนี้นะครับหรือว่าตามกำหนดเวลาที่เราได้วางเอาไว้นั่นเองนะครับทิ้งท้ายรายการในวันนี้นะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังมาบริจาคโลหิตกันนะครับคุณผู้ฟังครับโลหิตเนี่ยอาจจะฟังดูน่าหวาดเสียวน่ากลัวสำหรับใครบางคนหรือหลายๆคนใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับโรงพยาบาลแล้วเนี่ยโลหิตก็เป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็สำคัญอย่างมากนะครับในการที่จะรักษาผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยผ่าตัดผู้ป่วยโรคเลือดนะครับผู้ป่วยมะเร็งรวมทั้งการรักษาหลายๆอย่างในปัจจุบันนี้ก็จะไม่สามารถทำได้หากไม่มีโลหิตใช่ไหมครับการบริจาคเลือดโดยทั่วไปนะครับคุณผู้ฟังเป็นการบริจาคที่ง่ายที่สุดนะครับโดยนำเลือดจากการที่มีผู้บริจาคนะครับออกมาใส่ถุงบริจาคโดยตรงก็ใช้ระยะเวลาในการบริจาคสั้นประมาณ 10-20 นาทีแล้วก็ช่วงพักติดตามอาการหลังการบริจาคอีกประมาณ 15-20 นาทีนะครับเลือดที่ได้มาจะถูกนำไปแยกส่วนประกอบนะครับเป็นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นเกล็ดเลือดแล้วก็พลาสมาก็ทำให้สามารถนำไปรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับเลือดแดงแล้วก็ส่วนประกอบของเลือดจำนวน3คนร่างกายผู้บริจาคก็จะสามารถสร้างเลือดทดแทนส่วนที่บริจาคอย่างรวดเร็วได้นะครับแล้วก็สามารถให้บริจาคเลือดซ้ำได้อีกใน90วันนะครับการบริจาคเกล็ดเลือดโดยใช้เครื่องแยกส่วนประกอบของเลือดนี่เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการบริจาคเกล็ดเลือดที่ดีที่สุดนะครับเลือดของผู้บริจาคจะถูกนำเข้าไปยังเครื่องแยกส่วนประกอบของเลือดเพื่อคัดเลือดนะครับคัดเก็บเฉพาะเกล็ดเลือดเท่านั้นนะครับโดยเลือดแดงและพลาสมาก็จะกลับคืนสู่ผู้บริจาคนะครับวิธีนี้ก็จะทำให้สามารถคัดเก็บเกล็ดเลือดได้ปริมาณ 4-6 เท่าของวิธีบริจาคเลือดทั่วไปนะครับโดยเสียปริมาตรเลือดนะครับน้อยกว่าผู้บริจาคก็สามารถกลับมาบริจาคเกล็ดเลือดซ้ำได้อีกใน30วันนะครับระยะเวลาคัดเก็บเกล็ดเลือดก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงเกล็ดเลือด1ถุงที่ได้มาก็จะสามารถให้แก่ผู้ป่วย1คนเพื่อป้องกันหรือหยุดเลือดที่ออกได้นะครับซึ่งหากใช้เกล็ดเลือดที่ได้จากการบริจาควิธีปกติจะต้องใช้เกล็ดเลือดจากผู้บริจาคจำนวน 4-6 คนรวมกันนะครับวิธีนี้จึงเป็นวิธีบริจาคเกล็ดเลือดที่ดีที่สุดในปัจจุบันคุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิตครับควรเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุระหว่าง 17-60 ปีน้ำหนักไม่น้อยกว่า50กิโลกรัมไม่มีไข้หรือหวัดนะครับไม่ควรรับประทานยาใดโดยเฉพาะยาแอสไพรินหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดผู้บริจาคที่มีโรคประจำตัวและได้รับประทานยาประจำบางอย่างอาจจะไม่สามารถบริจาคเลือดได้นะครับการบริจาคโลหิตนี้ก็ถือเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่นะครับคุณผู้ฟังเพื่อต่อชีวิตให้กับผู้อื่นโดยการบริจาคเลือดปกติ1ครั้งก็สามารถช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยได้3คนนะครับนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วนะครับก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายของผู้บริจาคเองด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อมีการบริจาคเลือดออกไปภายในร่างกายก็จะถูกกระตุ้นให้มีการสร้างเม็ดเลือดใหม่ขึ้นมาทดแทนนะครับก็ส่งผลดีให้ระบบไหลเวียนเลือดของผู้บริจาคนะครับก็ดีขึ้นด้วยนะครับเรียกได้ว่าการบริจาคโลหิตนี้นะครับ1คนให้3คนรับนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังไปบริจาคโลหิตกันนะครับก็ดูในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้พร้อมนะครับก่อนที่จะไปบริจาคโลหิตด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับหมดเวลาของรายการเยนีที่ 92.5 แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ 18:00 น.ถึง 19:00 น.นะครับทาง FM 92.5 MHz ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนะครับขอบคุณทีมงานห้องส่ง 92.5 ด้วยนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: เย็นนี้ที่ 92.5

เป็นเกมเมอร์เสี่ยงโรคอะไรบ้างในปัจจุบันหนึ่งในความบันเทิงที่หลายคนใช้ฆ่าเวลาหรือผ่อนคลายยามเครียดจากการงานหรือการเรียนนอกจากจะดูหนังฟังเพลงการเล่นเกมยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างมากแต่นอกจากความบันเทิงที่จะได้รับแล้วรู้หรือไม่ว่าจะมีอาการหรือโรคที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเล่นเกมเป็นเวลานานเช่นอาการสายตาอ่อนล้าอาการปวดข้อมือโรคอ้วนโรคหัวใจและภาวะไม่ชอบเข้าสังคมเป็นต้นเล่นเกมนานเพิ่มโอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอาจดูร้ายแรงเกินไปแต่การเล่นเกมเป็นเวลานานสามารถส่งผลกระทบต่อระบบไหลเวียนของเลือดทางอ้อมได้เนื่องจากร่างกายไม่เคลื่อนไหวมากพอส่งผลให้เกิดการไหลเวียนของเลือดผิดปกติจนเกิดลิ่มเลือดอุดตันตามจุดต่างๆของร่างกายได้เช่นต้นขาและปอดนอกจากนี้การเล่นเกมบางประเภทสามารถเร่งอัตราการเต้นของหัวใจได้ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นในเวลาต่อมาและอาการเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหนึ่งในโรคทางหัวใจที่มีอันตรายถึงชีวิตแต่รักษาได้ด้วยวิธีทางเทคโนโลยีในห้องแลบอาการปวดตามร่างกายจากการนั่งโดยไม่ขยับตัวอาการปวดที่เกิดขึ้นเกิดจากการนั่งทำกิจกรรมหนึ่งๆเป็นเวลานานไม่เพียงแต่การนั่งเล่นเกมเท่านั้นความเสี่ยงของอาการปวดตามร่างกายยังสามารถเกิดขึ้นได้จากการทำงานโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศที่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายมากนักในช่วงเวลาการทำงานอาการปวดสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายตำแหน่งไม่แตกต่างกับโรคออฟฟิศซินโดรมได้แก่ข้อมืออาการปวดเล็กๆน้อยๆที่ปล่อยเอาไว้บางครั้งสามารถหายเองได้บางครั้งอาจต้องใช้เวลาจนกว่าอาการจะดีขึ้นแต่หากปล่อยให้เกิดบ่อยครั้งอาการปวดเล็กๆเหล่านี้อาจกลายเป็นสัญญาณอันตรายของโรคเอ็นข้อมืออักเสบที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดหูหลายคนอาจสวมหูฟังอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดอาการปวดซึ่งเกิดจากเยื่อบุแก้วหูเกิดความเสียหายและอาจร้ายแรงถึงท่านสูญเสียการได้ยินได้หลังและไหล่อาการปวดพื้นฐานของการนั่งอยู่จุดเดิมเป็นเวลานานโดยไม่ขยับร่างกายทำให้กระดูกสันหลังต้องทำงานหนักกว่าปกติจนอาจทำให้กระดูกสันหลังเกิดการผิดรูปตาเกิดอาการปวดล้าทางสายตาเนื่องจากเลนส์ตาทำงานร่วมกับสมองอย่างหนักส่งผลให้เราเห็นภาพเบอร์หรือมองจุดสีได้ไม่ชัดเจนอาจเกิดขึ้นได้เป็นครั้งคราวแต่หากอาการยังไม่ดีขึ้นเป็นเวลานานควรเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคอ้วนผู้โรคขาดสารอาหารพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเล่นเกมเป็นเวลานานคือทานมากเกินไปหรือทานน้อยเกินไปนำมาซึ่งโรคอ้วนและโรคขาดสารอาหารในที่สุดแต่ที่อันตรายยิ่งกว่าดูเหมือนจะเป็นโรคอ้วนเนื่องจากโรคอ้วนเป็นจุดเริ่มต้นของโรคร้ายแรงหลายโรคการเป็นโรคอ้วนจะส่งผลต่อระดับไขมันในเลือดสาเหตุของการเกิดโรคทางหัวใจหลายโรคตามมาโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวานที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ไม่จัดสรรเวลาอาจส่งผลต่อสภาวะทางสังคมหากไม่กำหนดเวลาเล่นเกมแต่พอดีเวลาที่เราใช้ไปนั้นอาจมากเกินไปจนทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาวะทางสังคมและบุคคลรอบข้างได้แก่ปัญหาการเข้าสังคมการพูดคุยกับเพื่อนในเกมอาจพอช่วยได้ในเรื่องนี้แต่ยังมีอีกหลายคนที่นั่งเล่นเกมคนเดียวและไม่ได้ออกไปเจอผู้คนข้างนอกส่งผลให้เวลาต่อมาเมื่อจำเป็นต้องเข้าสังคมอาจปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องและไม่สามารถปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้ปัญหาด้านอารมณ์เนื่องจากในปัจจุบันผู้คนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงเกมได้รวมถึงเยาวชนที่อาจเล่นเกมโดยปราศจากการแนะนำจากผู้ปกครองเด็กอาจเกิดการเล่นแบบพฤติกรรมในเกมที่ตนเองเล่นอยู่เพราะมองว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งจะส่งผลร้ายตามมาในภายหลังปัญหาในชีวิตประจำวันเกิดขึ้นได้หลายด้านทั้งด้านการเงินหรือด้านการเรียนเยาวชนหลายคนอาจไม่สามารถจัดสรรเวลาในการเล่นจนกระทบกับการเรียนหรือการใช้เงินในการเล่นเกมเกินความรับผิดชอบของตนเองและไม่สามารถควบคุมได้พฤติกรรมเหล่านี้หากไม่ได้รับการดูแลจะส่งผลต่ออนาคตในภายภาคหน้าได้เล่นเกมอย่างไรให้ห่างไกลโรคร้ายการเล่นเกมไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ต้องแบ่งเวลาเล่นไม่ให้มากจนเกินไป
เพราะในชีวิตประจำวันของเราต้องแบ่งไปทำกิจกรรมอื่นด้วยเช่นแบ่งเวลาทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวเพื่อแก้ปัญหาการเข้าสังคมแบ่งเวลาออกกำลังกายหรือพักสายตาเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างเล่นเกมดูแลเรื่องการทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่พยายามลดขนมกรุบกรอบและน้ำอัดลมเมื่อรู้ตัวว่าร่างกายเริ่มผิดปกติให้พักผ่อนจนกว่าอาการจะหายดีถึงแม้ตลอดการเล่นเกมจะมีอันตรายซ่อนอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ในหลายครั้งการเล่นเกมอาจจะมีส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างสายสัมพันธ์กับครอบครัวหากเลือกเล่นเกมถูกประเภทภายใต้เวลาที่เหมาะสมและไม่ละเลยสุขภาพ

0: คนรักฉันนะสิ
1: จริงหรือนั่น
0: ใช่แล้ว
1: เธอรู้จักกันหรือนี
0: ่นี่และยอดชีวีคนนี้ที่หวังแต่งงาน
1: อ้าวงั้นตัวเธอผู้มั่นของเกลอฉั

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยเดินหน้าขยายสัมพันธ์คาซัคสถานพร้อมเชื่อการหยุดยิงของอิหร่านและสหรัฐจะช่วยคลี่คลายด้านเศรษฐกิจโลกกกต.ยืนยันความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันพรุ่งนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสสหรัฐส่งทีมตอบสนองภัยพิบัติไปยังเวเนซุเอลาเพื่อปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยเดินหน้าขยายความสัมพันธ์คาซัคสถานพร้อมเชื่อการหยุดยิงของอิหร่านและสหรัฐจะช่วยคลี่คลายด้านเศรษฐกิจโลกนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังเยือนสาธารณรัฐคาซัคสถานว่าการเดินทางครั้งนี้มีเป้าหมายยกระดับความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนโดยได้หารือกับประธานาธิบดีและรัฐมนตรีของคาซัคสถานซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือในหลายด้านพร้อมผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับภูมิภาคเอเชียกลางส่วนสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซนายสีหศักดิ์กล่าวว่าแม้อิหร่านและสหรัฐอเมริกาจะเพิ่งบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแต่ทุกฝ่ายยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมหวังว่าจะนำไปสู่สันติภาพอย่างยั่งยืนเพราะหากความขัดแย้งยืดเยื้ออาจกระทบต่อราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย
2: ข้อตกลงเบื้องต้นที่เราหวังว่าจะไปสู่ข้อตกลงสันติภาพที่ผ่านมาการทำสงครามระหว่างกันเนี่ยมันไม่นำมาสู่การแก้ไขปัญหาแล้วก็เป็นอะไรที่ชาคมโลกเนี่ยมีความคาดหวังว่าที่จบลงกันเนี่ยมีการปฏิบัติตามนั้นมีการลดยุติความรุนแรงแล้วก็ไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนนะครับเราอยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบปกตินะครับเราก็คิดว่ามันต้องช่วงนี้มันก็ต้องใช้ตกลงกันยังไงก็ขอให้ทำตามนั้นถ้าเกิดสถานการณ์มันยังมีความไม่แน่นอนสูงเรื่องพลังงานราคาพลังงานมันก็มีผลได้รับผลกระทบนะครับ
1: ขณะที่กรณีนายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนมองว่าเป็นความสัมพันธ์ตามปกติของทั้งสองประเทศพร้อมขอให้ติดตามข้อมูลอย่างรอบด้านและไม่ตื่นตระหนกกับกระแสข่าวที่ยังไม่ชัดเจนส่วนกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสยืนยันว่ายังคงดำเนินต่อไปโดยไทยจะพิจารณาผลลัพธ์อย่างรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศและเกิดความเป็นธรรมสูงสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้าลดคาร์บอนสู่การฟื้นฟูธรรมชาติเชิงบวกเตรียมนำ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงสนับสนุนสตาร์ทอัพให้เป็นกลไกเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแนวนโยบายระดับประเทศในการยกระดับเป้าหมายของการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนธรรมชาติเชิงบวกภายในงานไซส์2026จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนณ Next Hall ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยนายยศนันท์กล่าวว่าแม้ปัจจุบันหลายภาคส่วนจะมุ่งเป้าไปที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์แต่ในความเป็นจริงแล้วเปรียบเสมือนการรักษาคนป่วยให้ประคองตัวรอดเท่านั้นซึ่งปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูและการสร้างการเติบโตอย่างแท้จริงคือการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธรรมชาติที่ต้องทำให้ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นโดยที่ธรรมชาติไม่ถูกทำลายแต่กลับอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยจุดแข็งที่สุดของไทยคือการมีความหลากหลายทางชีวภาพหรือเมกาไดเวอร์ซิตี้ซึ่งเป็นสินทรัพย์มหาศาลที่แตกต่างจากหลายประเทศหากนำมาต่อยอดจะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ดึงผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนร่วมตั้งคณะอนุกรรมการเสริมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการพิจารณาโครงการขอใช้เงินกู้ในกลุ่ม2
4: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทว่าที่ประชุมได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการเพื่อทำหน้าที่ช่วยพิจารณาและกลั่นกรองโครงการกลุ่มที่2ในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่เนื่องจากคณะกรรมการชุดใหญ่มีข้อจำกัดด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในบางประเด็นโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและส่วนท้องถิ่นซึ่งมีรายละเอียดเชิงลึกค่อนข้างมากจึงได้มีการดึงผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมงานในสัดส่วนที่สูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับทุกภาคส่วนว่ากระบวนการพิจารณากลั่นกรองโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสสูงสุด
5: การใช้จ่ายเงินโดยเฉพาะในโครงการบทที่2นะครับว่าจะประกอบการลักษณะไหนประมาณไหนมีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรเดี๋ยวเราแล้วก็เรามีการตั้งอนุกรรมการมาช่วยพิจารณากันรองก่อนจะมาถึงตัวกรรมการด้วยครับแล้วก็จะเห็นว่ามีคนนอกเยอะนะครับเพื่อให้มั่นใจแหละว่าเรากันรองเนี่ยเหนื่อยที่จริงๆมีความโปร่งใสนะครับให้มาช่วยกันคณะกรรมการอีกทีเพราะกรรมการอาจจะไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญครบทุกเรื่องก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังงานแทนเยอะ
4: นอกจากนี้ปลัดกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าสำหรับความคืบหน้าของโครงการที่จะขอใช้เงินกู้ในรอบที่2นั้นทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ในฐานะฝ่ายเลขานุการเริ่มได้รับข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาบ้างแล้วจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่จะต้องเร่งจัดการประชุมเพื่อวางกรอบเกณฑ์การพิจารณาให้พร้อมรองรับต่อไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบมาตรฐานของเล่นสกุชชี่หลังพบสารเคมีปนเปื้อนกระทบสุขภาพประชาชนนางสาวสุภมาศอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งตรวจสอบและเฝ้าระวังของเล่นประเภทสกูตชี่ลอกเลียนแบบที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนทั้งในตลาดทั่วไปและช่องทางออนไลน์หลังพบความเสี่ยงปนเปื้อนสารเคมีตกค้างที่อาจระคายเคืองระบบทางเดินหายใจรวมถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุชิ้นส่วนโฟมหลุดเข้าปากเด็กเล็กจนอุดตันหลอดลมซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญทั้งนี้สินค้าที่วางจำหน่ายจะต้องมีฉลากภาษาไทยระบุข้อมูลผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอย่างชัดเจนตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522หากพบว่าสินค้าก่อให้เกิดอันตรายผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายความรับผิดชอบต่อความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพร้อมกันนี้ขอเน้นย้ำให้ผู้ปกครองพิจารณาเลือกซื้อเฉพาะสินค้าที่มีเครื่องหมายมอก.หลีกเลี่ยงสินค้าที่มีกลิ่นสารเคมีฉุนผิดปกติหมั่นทำความสะอาดของเล่นเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดขณะเล่นทั้งนี้ผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยหรือต้องการร้องเรียนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเตรียมทำลายหรือแปรสภาพผลิตภัณฑ์นมคงคลังหมดอายุ 2,400,000 หีบเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรโคนมนางสาววัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์นมหมดอายุจำนวน 2,400,000 หีบของอสค.ว่าขอขอบคุณความห่วงใยที่สังคมให้ความสนใจต่อการดำเนินงานที่ผ่านมาของอสค.ซึ่งอาจเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์นมคงคลังโดยชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงเป็นนมที่หมดอายุแล้วไม่ใช่นมที่ใกล้หมดอายุหรือยังสามารถบริโภคได้ โดยแนวทางการบริหารจัดการจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลโดยอาจดำเนินการจำหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดเช่นการใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยหรืออาหารสัตว์หรือดำเนินการทำลายตามกระบวนการที่ถูกต้องที่ต้องไม่กลับเข้าสู่การบริโภคของประชาชนโดยเด็ดขาดการปล่อยให้สินค้าหมดอายุค้างสต็อกต่อไปย่อมก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายด้านคลังสินค้าการบริหารจัดการและค่าทำลายเพิ่มขึ้นโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหรือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอสคสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันพรุ่งนี้มีความพร้อมเต็มที่และเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงยืนยันความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยได้จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ไปยังหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร 6,628 หน่วยและพัทยา133หน่วยเรียบร้อยแล้วพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้เตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการลงคะแนนในกรุงเทพมหานครผู้มีสิทธิ์ 4,400,000 คนจะใช้บัตรสีเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.โดยกากบาทได้เพียง1หมายเลขเช่นเดียวกับเมืองพัทยาผู้มีสิทธิ์ 80,000 คนจะใช้บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยากากบาทได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกเมืองพัทยาหรือสม.ไม่เกิน6หมายเลขทั้งนี้กกต.ได้เน้นย้ำข้อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยห้ามหาเสียงทุกรูปแบบตั้งแต่เวลา 18:00 น.ของวันก่อนเลือกตั้งห้ามจัดเตรียมรถรับส่งฟรีห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงและเตือนนายจ้างห้ามขัดขวางการไปใช้สิทธิ์ของลูกจ้างเด็ดขาดนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนร่วมกันออกมาสังเกตการบรรยากาศการลงคะแนนและการนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งเพื่อช่วยกันตรวจสอบความโปร่งใสหากพบความผิดปกติสามารถทักท้วงต่อคณะกรรมการประจำหน่วยได้ทันที
6: นอกจากท่านออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะครับขอให้ท่านช่วยกันออกมาสังเกตการเลือกตั้งครับท่านมีสิทธิ์ที่จะสังเกตกระบวนการเลือกตั้งการกระทำตามกฎหมายเลือกตั้งของผู้สมัครหรือผู้ใดก็ตามนะครับรวมถึงสังเกตกระบวนการลงคะแนนและนับคะแนนนะครับหากท่านมีข้อสงสัยมีประเด็นใดที่อาจจะไม่ชอบมาพากลหรือได้ผิดสังเกตนะครับท่านสามารถทักท้วงท่านครับนะครับบอกท่านกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้นะครับ
1: ทั้งนี้ประชาชนสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนแม้หมดอายุก็ใช้ได้บัตรที่หน่วยงานราชการออกให้หรือหลักฐานแสดงตนทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นแอปพลิเคชันไทยดีหรือใบขับขี่ดิจิทัลไปแสดงซึ่งสามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote BKK Vote หรือแอปพลิเคชันทางรัฐปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,000 หน่วยรองรับผู้ใช้สิทธิ์กว่า 4,400,000 คนและเตรียมอำนวยความสะดวกประชาชนทุกด้าน
7: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดการเลือกตั้งร่วมกับคณะกรรมการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครตำรวจนครบาลและผู้บริหารสำนักงานเขตพระนครว่ากรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้โดยได้เตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีการประกาศกำหนดวันเลือกตั้งทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 4.4 ล้านคนกระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง50เขตและได้จัดตั้งหน่วยเลือกตั้งรวม 6,668 หน่วยทั้งภายในและภายนอกอาคารโดยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความพร้อมของสถานที่มีความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและทั่วถึงและในวันเลือกตั้งยังเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่บัตรหมดอายุสูญหายหรือชำรุดตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.หน้าสำนักงานเขตทั้ง50เขตและจุดบริการด่วนรวม19แห่งทั่วกรุงเทพมหานครขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้า พื่อรวบรวมและประมวลผลคะแนนหลังปิดหีบเลือกตั้งโดยประชาชนสามารถติดตามผลการนับคะแนนทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครรวมทั้งจอแสดงผลบริเวณลานคนเมืองและสำนักงานเขตทั้งนี้กรุงเทพมหานครตั้งเป้าประกาศผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการให้แล้วเสร็จภายในเวลา22นาฬิกาของวันเลือกตั้งดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและคณะกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการรับมอบอุปกรณ์การเลือกตั้งในพื้นที่เมืองพัทยาน
8: ายอิสราเจริญชาสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานกล่าวต้อนรับนายสิทธิโชติอินทรวิเศษและนายอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้งในโอกาสเดินทางติดตามบรรยากาศการรับมอบบัตรเลือกตั้งเมืองพัทยาพร้อมรับฟังแนวทางในการจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตและเที่ยงธรรมนอกจากนี้มีคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่2เข้าร่วมสังเกตการจัดการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยารองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเผยถึงความพร้อมในการเลือกตั้งเมืองพัทยาปี69ว่ามีความพร้อม 100%ซึ่งการจัดการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 79,416 คนโดยเมืองพัทยาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น4เขตการเลือกตั้งแบ่งหน่วยเลือกตั้งออกเป็น113หน่วยเลือกตั้งโดยมีผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจำนวน5คนและผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาจำนวน67คนทั้งนี้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยาปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังเวลา18นาฬิกาของวันนี้จนถึงเวลา18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ณัฐยาโทธการนันท์สทชลบุรีรายงาน
1: กรมศุลกากรจับกุมชาวตุรกีลักลอบนำโคคาอีนเข้าประเทศน้ำหนัก12กิโลกรัมมูลค่า36ล้านบาทนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมากองสืบสวนและปราบปรามร่วมกับชุดปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานได้ทำการตรวจค้นและสกัดจับผู้โดยสารชายสัญชาติตุรกีที่เดินทางมาจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลซึ่งจากการตรวจสอบสัมภาระพบยาเสพติดให้โทษประเภท2โคคาอีนน้ำหนักรวมกว่า12กิโลกรัมมูลค่าประมาณ36ล้านบาทซุกซ่อนอำพรางอยู่ภายในถุงกาแฟและบรรจุภัณฑ์ช็อกโกแลตเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลจับกุมเครือข่ายต่อไปสำหรับสถิติการจับกุมยาเสพติดตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงปัจจุบันพบว่ามีมูลค่ารวมกว่า692ล้านบาทโดยพบการลักลอบผ่านพัสดุไปรษณีย์ในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 76.6 และมีแนวโน้มการนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทชนิดใหม่เพิ่มขึ้นทางกรมศุลกากรจึงได้เร่งยกระดับมาตรการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดด้วยการใช้เทคโนโลยีและสุนัขตรวจค้นในการคัดกรองอย่างเข้มงวดพร้อมบูรณาการข่าวกรองร่วมกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเด็ดขาดศาลทุจริตภาค9อนุญาตปล่อยชั่วคราวปลัดจังหวัดภูเก็ตคดีถูกกล่าวหาเรียกรับเงินผู้สมัครเข้ารับราชการตำแหน่งอาสารักษาดินแดนให้ได้บรรจุ
9: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวนายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9มาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.เมืองสงขลาหลังถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากอาสารักษาดินแดนหรืออส.3รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็น 900,000 บาทโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับข้าราชการท้องถิ่นได้ก่อนนำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลาพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินทางมาติดตามการสอบสวนด้วยตนเองพร้อมเปิดเผยว่าการสอบปากคำในครั้งนี้เป็นการสอบเพิ่มเติมในรายละเอียดของคดีโดยผู้ต้องหายังไม่ได้ให้ข้อมูลใหม่ที่เป็นสาระสำคัญส่วนประเด็นที่อาจเชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อข้อมูลมีความชัดเจน โดยล่าสุดเมื่อเวลา 12:00 นที่ผ่านมาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลามีคำสั่งอนุญาตปล่อยชั่วคราวนายรุ่งเรืองโดยใช้ตำแหน่งราชการเป็นหลักประกันเนื่องจากศาลเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือพร้อมกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ต้องหามารายงานตัวตามนัดหากผิดนัดจะถูกปรับ 100,000 บาทและหากเข้าไปยุ่งหรือแทรกแซงพยานหลักฐานศาลสามารถเพิกถอนการประกันตัวและนำตัวเข้ามาคุมขังได้ธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้ทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์จากผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวง DE ได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานงานความร่วมมือแพลตฟอร์มในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569ระยะเวลา18วันเป็นจำนวน 13,888 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการสหรัฐส่งทีมตอบสนองภัยพิบัติทั้งสิ้น250คนซึ่งจะรวมถึงหน่วยค้นและกู้ภัยพิเศษจำนวน3ทีมที่ประกอบด้วยนักดับเพลิงแพทย์เจ้าหน้าที่กู้ภัยวิศวกรโครงสร้างและสุนัขค้นหาจำนวน18ตัวพร้อมด้วยอุปกรณ์ค้นหาและกู้ภัยไปยังเวเนซุเอลาเพื่อปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในพื้นที่ทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย900รายและสูญหายกว่า 50,000 คนทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐได้ส่งเรือรบ2ลำเครื่องบินลำเลียงเฮลิคอปเตอร์พร้อมความช่วยเหลือมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังเวเนซุเอลาตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาขณะที่กองบัญชาการภาคใต้ของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในลาตินอเมริกาและแคริบเบียนให้คำมั่นว่าจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนในเวเนซุเอลากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าการโจมตีรอบล่าสุดของสหรัฐที่มุ่งเป้าทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านการป้องกันชายฝั่งของอิหร่านถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอย่างจงแจ้งข้อความที่ทางการอิหร่านมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางสหรัฐรายงานว่าเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐโจมตีโรงเก็บขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมทั้งสถานีเรดาร์ของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่โดรนของอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:43 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 11 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:53 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น.
15: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
16: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
15: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์
17: ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13 กรกฎาคม 2569เวลา 17:30 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตสุคนอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับเสาร์ที่27มิถุนายน2569ผมณถนนชูเมืองนะครับทีมงานห้องส่งวันนี้นะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับคุณสายชนนิสังและทุนชัยคำรอดอยู่ที่ห้องส่งขอบคุณมากนะครับที่เชื่อมส่งสัญญาณให้เราได้พูดคุยกันนะครับทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชธรชัยโสดาคุณากรซิมพิทักษ์และอัครเดชคำพีระนะครับกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลในช่วงค่ำนะเย็นถึงค่ำที่ผ่านมาก็ยังมีฝนอยู่นะครับเตือนกันอยู่เสมอเป็นกำลังใจให้กันอยู่เสมอสำหรับคนที่ใช้เส้นทางในช่วงเจอกับเรื่องของฝนนะครับระหว่างทางก็ขอเดินทางโดยสันติภาพนะครับมีโอกาสได้พักก็แวะไปก่อนนะแวะพักข้างทางนะรอฝนซาแล้วก็ค่อยกลับนะส่วนที่คนที่จำเป็นต้องเดินทางก็มีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับไปเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตลอดเส้นทางการเดินทางนะครับเข้าถึงจุดมุ่งหมายไปสู่จุดมุ่งหมายโดยสวัสดิภาพนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาในค่ำวันนี้นะก่อนอื่นต้องขออภัยก่อนอื่นต้องขออภัยคุณผู้ฟังนะครับผมไม่ได้มานั่งที่ห้องส่งนะครับนะฮะติดฝนอยู่เหมือนกันเลยต้องใช้การโฟนอินเข้ามาที่ห้องนะใช้โฟนอินเข้ามาที่ห้องส่งออกอากาศนะครับติดฝนครับฝนตกอยู่ก็เลยใช้การโฟนอินขออภัยนะครับเริ่มต้นข่าวดีของการแข่งขันนักกีฬาไทยนะฮะคือการแข่งขันจักรยานก่อนนะครับเริ่มต้นที่การแข่งขันจักรยานเสือภูเขานะรายการจักรยานชิงแชมป์เอเชีย2026ที่อุซเบกิสถานนะครับนะเราคว้าเหรียญนะครับอีกรายการหนึ่งก็จะเป็นการแข่งขัน BMX ที่อินโดนีเซียเราก็คว้าเหรียญ2รายการให้เราคว้าเหรียญนะฮะยิ้มแป้นกันเลยทีเดียวสำหรับพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับท่านก็เตรียมนักกีฬานะโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชีย2026ที่กรุงทัชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานนะครับแข่งขันวันนี้วันสุดท้ายนะครับไปตั้งแต่23มิถุนายนแล้วนะครับวันนี้วันสุดท้าย27มิถุนายนมีมิสเตอร์โรเบิร์ตฮอฟเนอร์จูเนียร์แล้วก็เสรีเรืองสิรินะครับผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะครับก็ผลการแข่งขันวันนี้เรามีพลสิริสิริมงคลนะครับแล้วก็ทางด้านของวัชรกรอ่อนทุลีนะน้องนักปั่น2คนในทีมชาติไทยนะโชว์ฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องนะครับจากคู่แข่ง44คน14ประเทศผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ4คนสุดท้ายทั้งคู่นะครับซึ่งเกมการแข่งขันนะครับในรอบชิงชนะเลิศระยะทางเพียง760เมตรปรากฏว่าภูลสิริสิริมงคลของเรานะสวมวิญญาณหัวใจนักสู้ออกสตาร์ทได้ดีขึ้นนำแล้วก็นำแบบม้วนเดียวเลยนะเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกนะฮะคว้าเหรียญทองที่3ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะต่อจากเพชรนะครับวิภาวีดีคาเบเลสนะครับนะฮะน้องเพชรวิภาวีดีคาเบสนะครับที่คว้าแชมป์ไปก่อนหน้านั้นแล้วก็ทางด้านของเมตาสิทธิ์บุญเสน่ห์นะครับที่ได้ก่อนหน้านั้น2เหรียญทองจากดาวฮิวนะวันนี้โตมอนหรือว่าภูลสิรินะครับก็คว้าอีก1เหรียญทองนะเป็นเหรียญทองที่3นะครับสำหรับนักกีฬาไทยนะครับจากการแข่งขันนะครับก็หลังจากที่โตมอนคว้าแชมป์นะครับแล้วก็ได้เหรียญทองไปนะเป็นเหรียญที่3ของรายการนะครับแล้วก็เหรียญเงินนะเป็นของซิงซูเซโฮจากเกาหลีใต้นะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของริยาดฮาคิมบินลุกมานจากสิงคโปร์นะครับวัชรกรเสียจังหวะนะครับวัชรพรนะฮะเสียจังหวะลื่นล้มในช่วง100เมตรแรกนะครับก็พยายามไล่สปินเข้ามานะครับจบอันดับที่4นะครับนี่คือผลการแข่งขันก็ถือว่าเยี่ยมยอดสำหรับการแข่งขันของนักกีฬาไทยในประเภทเสือภูเขาทีมชาติไทยนะครับที่คว้ามา3เหรียญทองคว้าอันดับที่3ของการแข่งขันของเอเชียนะโดยอันดับ1เป็นของทีมชาติจีนที่ได้มาถึง10เหรียญทอง8เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงอันดับที่2ทีมชาติญี่ปุ่น3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงนะครับส่วนเจ้าภาพอุซเบกิสถานอันดับที่4นะครับ1เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะครับส่วนการแข่งขันเอเชียนเกมนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่มีการแข่งขันจักรยานประเภทดาวฮิลและคอร์สคอนทรีเอลิมิเนเตอร์นะครับนักกีฬาไทยก็ไม่สามารถไปแข่งขันได้เพราะไม่มีก็ทำไมโอกาสคว้าเหรียญลุ้นเหรียญของเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นก็พลาดไปนะฮะเสียดายนะครับเพราะว่า2รายการเนี่ยนะทั้งคอร์สคอนทรีแล้วก็ดาวฮิลเราก็มีความแข็งแกร่งนะนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งนะครับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยก็ส่งนักกีฬาจักรยาน BFX ทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับ
ไปแข่งขันก็มีโกเมสสุขประเสริฐนะครับพุทธภูมินาฏแป้นนะครับแล้วก็มีชุติการกิจวานิสเถียรแล้วก็หาไทยเพชรใจสว่างนะครับมีโค้ชก็คือฮาวิเครฟกับนนทกรอินโคกสูงเดินทางไปแข่งขัน BMX นานาชาติรายการบันยูวังกิซูเปอร์ครอสที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับวันนี้วันแรกนะครับ 27-28 มิถุนายนเป็นการแข่งขันระดับ C1 นะเก็บคะแนนสะสมระดับโลกนะมีผลต่อโควต้าโอลิมปิกเกมนะครับที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งการแข่งขันในวันนี้นักกีฬาของเราก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงทุกคนเลยนะครับเอโกเมสก็ไม่ทำให้แฟนจักรยานผิดหวังนะครับว่าเหรียญทองในรุ่นประชาชนชายมาครองตามคาดนะครับส่วนโอมพุทธภูมินะครับก็ปั่นช่วงแรกนะก็นำมาก่อนนะแต่ว่าโดนนักปั่นจากอินโดนีเซียนะมาแซงในช่วงสุดท้ายก่อนเข้าเส้นนะครับได้เหรียญทองแดงในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีฟ้าชุติการได้เหรียญเงินในรุ่นประเภทประชาชนหญิงนะครับส่วนขวัญหทัยเพชรก็ได้เหรียญเงินในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเช่นเดียวกันนะครับก็ผลงานของทีม BMX ชุดเอเชียนเกมคว้ามา1เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะครับเป็นการเปิดหัวนะได้ดีนะในการแข่งขันวันแรกนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันระดับ C1 เช่นเดียวกันนะครับพรุ่งนี้ยังมีการแข่งขันอีกวันอีก1วันนะครับมาทั้งโกเมสพุทธภูมิชุติการแล้วก็หทัยเพชรก็ได้มีโอกาสได้ลุ้นต่อในวันพรุ่งนี้อีก1วันนะครับยังอยู่เรื่องของจักรยานนะครับว่ากันที่จักรยานกันต่อนะสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสุริกิติ์ประจำปี2569สนามที่4แข่งขันการ26-28มิถุนายน2569ที่สนามเวโรโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.นะครับซึ่งการแข่งขันวันนี้27มิถุนายนนะครับมีการชิงชัยกันเยอะนะครับ17เหรียญทองทุกการแข่งขันของสมาคมกีฬาจักรยานถ่ายทอดสดทาง Thailand Cycling Association และก็ TCA Channel นะครับแล้วก็ YouTube TCA Channel นะครับก็ติดตามกันได้แล้วก็ไปเชียร์ที่ขอบสนามให้กำลังใจนักกีฬากันนะครับผลการแข่งขันที่น่าสนใจ Time Trial 1กม.บุคคลหญิงที่1เป็นณัฐพรอภิโมกนะครับนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับเข้าที่1นะครับสังกัดทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนช์เชียงใหม่นะครับที่2อภิสราศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยเช่นเดียวกันนะครับจากพราม19แล้วก็อภิสราศรีมงคลก็ได้อันดับ1ในรุ่น U23 ด้วยนะครับที่3เป็นพิญญารัตน์หนองแก้วนะฮะจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับจากนั้นในรุ่นทรามไทเอ้า1กมบุคคลชายที่1เป็นภูวดลโคตรพรหมนะครับจากราชนาวีนะครับคว้าแชมป์ไปนะฮะแล้วก็ที่2นี่เป็นกระดกพันนะจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกินะครับส่วนการแข่งขันในประเภทอื่นๆนะประชาชนชายออมเนียมนะครับทางด้านของวรุษแปรกระโทกจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้ที่1นะครับแล้วก็ในรุ่นอื่นๆการแข่งขันในประเภทต่างๆนะครับติดตามผลการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับ www.thaicycling.or.th นะครับส่วนการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ 7:30 นาทีมีการชิงชัยเหรียญกันนะฮะเหรียญทองถึง25เหรียญทองนะครับช่องทางในการชมได้ก็อย่างที่บอกเบื้องต้นนะครับในเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานนะฮะช่อง YouTube TCA Channel นะครับติดตามกันได้นะครับจากจักรยานนะครับไปดูเรื่องของเทควันโดนะฮะนี่ก็ทีมสำคัญของเราทีมกีฬาสำคัญของเรานะครับที่เตรียมลุ้นเอเชียนเกมนะครับทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนะครับนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยนะครับก็เตรียมนักกีฬาเทควันโดชุดใหญ่เลยนะครับไปแข่งขันรายการที่เกาหลีใต้ครับที่เมืองซุนซอนนะครับ2รายการนะครับซุนซอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series นะครับ 16-17 กรกฎาคมต่อเนื่องไปแข่งขันรายการชุนซอนโคเรียโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพนะครับต่อเนื่องกันเลย 18-22 กรกฎาคมนะฮะชุดใหญ่หมดเลยนะของเรานะไปแข่งขันรายการนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเทียนชื่อเนี่ยสัจจการทองจันนี่นะฮะณัฐมนวาสนานะครับไปแข่งขันบัลลังก์ทัพทิมแดงเนี่ยนะทางด้านของธนภูมิเฟื่องน้อยนะครับรอชมกันนะครับรายการนี้แล้วก็มีอีกคนหนึ่งธนพรแซ่โจนี่นะครับแจ็ควูเซอร์เมเซอร์นะครับนะเป็นการแข่งขันในวันรายการแรกก่อนนะฮะแล้วก็รายการที่2คือชุนชอนโคเรียโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพเนี่ยแข่งต่อเนื่องกันนะครับเป็นการแข่งขันประเภทต่อสู้ประเภทบุคคลนะครับนักกีฬาของเราก็ชุดใหญ่นะไปแข่งขันกันนะครับก็
รอนะฮะทุกรายการที่เราไปแข่งขันรอชมรอเชียร์เลยนะครับเราตั้งความหวังคว้าเหรียญทั้ง2รายการนะครับซึ่งสมาคมคว้าเหรียญตั้งเป้าไว้2รายการที่แข่งขันต่อเนื่องกันนะฮะรายการละ1เหรียญทองนะฮะแต่ว่าเรื่องของกติกาต่างๆนะครับระบบการตัดสินเรื่องของกติกาที่เปลี่ยนไปก็อาจจะต้องเรียนรู้นะจะต้องเรียนรู้เรื่องของกติกาใหม่ด้วยนะฮะอาจจะเกรงกันบ้างนะครับก็รอเชียร์นักกีฬาไทยเพราะทุกคนก็พยายามที่จะทำอย่างเต็มที่เพื่อผลงานและคว้าเหรียญมาฝากคนไทยให้ได้นะครับนี่คือเทควันโดของเราที่ไปลุยแข่งขันในศึกต่างประเทศนะครับนะเป็นกำลังใจให้กับทีมเทควันโดของไทยครับจากเทควันโดไปดูเรื่องของกอล์ฟครับกอล์ฟ LPGA รายการเมเจอร์ KPMG Women PGA Championship นะครับรายการ KPMG Women PGA Championship นะที่รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันที่2นะครับโปรของเราที่ทำผลงานดีก็คือประพังกรธวัฒนกิจนะครับทำ4อันเดอร์พาจาก5เบอร์ดี้1โบกี้สกอร์รวมนะครับ5อันเดอร์พา139อยู่อันดับที่8ร่วมนะครับจบรอบ2นะครับทำผลงานดีที่สุดของนักกอล์ฟไทยนะครับส่วนโปรจีนนะครับจิโน่อธิยาทิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกนะครับเก็บมาอีก1อันเดอร์พาสกอร์รวม4อันเดอร์พา140อยู่ที่อันดับ11ร่วมนะครับก็นะครับผ่านวันแรกนะฮะก็ผ่านการตัดตัวนะครับนะส่วนผู้นำนะครับเป็นทางด้านของอีนายุนจากเกาหลีใต้นะครับน้ำเดียวเลยนะฮะ12อันเดอร์พาร์นะครับแล้วก็มีทางด้านของรายูฮารินคิมแคลิมนะสองสาวเกาหลีใต้ที่ตามมานะครับแล้วก็มีฮาเซตาอุกะจากโปรญี่ปุ่นแล้วก็บรูคแฮริงตันนะครับจากแคนาดาบรูคแฮนเดอร์สันนะครับจากแคนาดานะฮะนี่คือที่2ร่วมอีกนะครับแล้วก็เนลลี่คอร์ต้านะครับอยู่ที่6ร่วมนะครับก็ตามหลังกันอยู่นะครับนักกีฬาของเราหลายๆคนนะผ่านรอบ2นะผ่านการตัดตัวก็ยังมีทั้งของโปรเมียปาจารีอนันต์ฤกาลนะครับโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำนะครับอยู่ที่30และ55ตามลำดับนะครับส่วนที่ไม่ผ่านการตัดตัวโปรพราวชนตีวรรณแสนโปรฮัตสุวิชาวินิจฉัยธรรมนะครับโปรเปียโนอภิชยายุบลนะครับโปรเมเอเรียจุธานุการโปรโมโมริยาจุธานุการและโปรจัสมินทิดาภาสวรรณปุระนะที่ขอถอนตัวนะครับนี่คือเรื่องของกอล์ฟนะครับส่วนเรื่องสาวไทยได้คู่แข่งขันเรียบร้อยแล้วนะครับในการแข่งขันเทนนิสนะครับฝ่ายจัดการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษนะครับบอกถึงผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันประเภทเดียวนะครับซึ่งผลการแข่งขันประกบคู่นะฮะของนักเทนนิสสาวไทยที่ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันเทนนิสหญิงเดี่ยวในวิมเบิลดัน2คนรอบแรกนะครับรวงข้าวลันนาธารฤดีมือ95ของโลกเจอกับลิลลี่แท็กเกอร์ดาวรุ่งวัย18ปีจากออสเตรียมือ83ของโลกนะครับขณะที่ไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะครับมือ164ของโลกที่ผ่านรอบคัดเลือกมาได้สิทธิ์เข้าแข่งขันรอบเมนดรอนะฮะ รอบแรกเจอศึกหนักเจอกับมาย่าสวาลันสก้ามือ21ของโลกแล้วก็มือวาง20ของรายการจากโปรแลนด์ครับนาทีนี้เจอใครก็ได้ได้เชียร์สาวไทยเลยนะครับสำหรับการแข่งขันเทนนิสรายการใหญ่วิมเบิลดันนะครับยังอยู่กับเรื่องของสาวๆที่มีกองเชียร์ตามเยอะสุดในขณะนี้นะก็คือทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็ทางด้านของวอลเลย์บอลสาวไทยก็รับอัดฉีดไปแล้วนะครับในการแข่งขันสนามที่2ที่ผ่านมานะครับ

ครับอัดฉีดนะจากเดิมแมตช์ละ1ล้านบาทเป็นแมตช์ละ2ล้านบาทให้ทีมไทยนะคว้าชัยชนะในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3ซึ่งจะแข่งขันกันนะครับ 8-13 กรกฎาคม 2569 ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งสนามที่ญี่ปุ่นนะครับแนนครับทัดดาวนึกแจ้งนะตบสาวไทยยอมรับว่าเป็นสนามแข่งขันที่สุดท้าทายสุดหนักสุดเลยนะเพราะเจอกับ4ทีมระดับท็อปของโลกนะครับนะฮะ4ทีมระดับท็อปไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นบราซิลและตุรกีนะครับนะสนามที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเป็นงานหนักเลยนะครับแนนทัดดาวบอกว่ามือท็อปเท่านั้นเลยนะฮะเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายของทีมคืออยากจะชนะให้มากที่สุดนะครับแล้วก็คิดว่าทีมของเราเป็นระบบทีมที่กำลังดีขึ้นจากสนามแรกพอสนามที่2ทุกอย่างก็เริ่มลงตัวแล้วก็ดีขึ้นเราทำงานอย่างหนักนะครับประชุมแล้วก็เตรียมระบบการฝึกซ้อมของเรานะครับซึ่งในสัปดาห์นี้นะครับจะเข้มข้นกว่าเดิมนะครับเพราะเราต้องไปเจอกับทีมระดับท็อปของตารางนะครับเตรียมตัวแข่งขันอย่างเข้มข้นทุกด้านนะครับเทคนิคแท็กติกสภาพร่างกายเพราะสนามที่3เป็นสนามสุดท้ายของรอบแรกร่างกายใช้งานมาเยอะกว่าสนามก่อนๆดังนั้นเราต้องศึกษาอย่างทุกอย่างนะครับการเล่นเวทนะครับการเพิ่มเติมพลังดูแลร่างกายให้ดีที่สุดนะครับซึ่งผลงานของทีมชาติไทยเนี่ยผ่านไป2สนามแข่งมาแล้ว8นัดเก็บได้9คะแนนจากการคว้าชัยชนะ2นัดอยู่ที่14ของตารางนะครับอยู่ที่14ของตารางนะครับโปรแกรมนะครับย้ำให้คุณผู้ฟังรอเชียร์อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3 8กรกฎาคมไทยเจอกับสหรัฐ9กรกฎาคมไทยเจอกับญี่ปุ่น11กรกฎาคมไทยเจอกับบราซิลและ12กรกฎาคมไทยเจอกับตุรกีนะครับจากนั้นไปดูเรื่องของวอลเลย์บอลอีกรายการหนึ่งนะครับเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC Men Cup นะครับรายการนี้แข่งกันที่กาตาร์นะครับก็เป็นการแข่งขันระหว่างทีมอินโดนีเซียแชมป์ซีเกม12สมัยนะครับเจอกับทางด้านของโอมานนะครับทีมอันดับที่78ของโลกนะฮะอยู่ท้ายตารางนะครับถ้าอินโดนีเซียชนะไทยจะไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็เป็นปรากฏว่าอินโดนีเซียเหนือกว่าชนะโอมานไป3ต่อ1เซตนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับ AVC Men Cup รอบแรกสาย B นัดที่5นัดสุดท้ายที่เมืองอาเมตาบักประเทศอินเดียขออภัยอินเดียนะครับไม่ใช่กาตาร์นะอีกสนามหนึ่งแข่งกาตาร์นะไอ้สายนี้แข่งประเทศที่ประเทศอินเดียนะครับทำให้อินโดนีเซียเป็นที่2ของสายนะครับแซงไทยไปอยู่ที่2ของสายหล่นให้ไทยหล่นอยู่ที่3ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ นะครับส่วนในสายนี้ที่1นะครับเป็นเกาหลีใต้ที่ชนะกาตาร์3ต่อ1เซตนะครับเป็นที่1ของสายก็ทำให้ทั้งเกาหลีใต้และอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ นะครับอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนเกาหลีใต้ที่ชาการ์ตามาก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเช่นเดียวกันนะครับอินโดนีเซียเจออินเดียนะฮะในเจ้าภาพในรอบรองส่วนทางด้านของเกาหลีใต้นะฮะเจอกับทางด้านของบาเรนนะในรอบรองแข่งพรุ่งนี้ขณะที่ไทยครับจบเป็นอันดับที่3ของสาย B เท่านั้นเองนะครับก็จะลงแข่งขันเจอกับที่3สาย A คือคาซัคสถานในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อจัดอันดับ5ถึงอันดับที่6ต่อไปนะครับนะฮะเราจะแข่งขันชิงอันดับที่5อันดับที่6เจอกับคาซัคสถานนะครับก็ลุ้นกันนะครับแล้วก็มีกาตาร์นะฮะเจอกับโอมานนะฮะในกลุ่มที่จะเจอกับอันดับชิงอันดับที่5 6นะครับแล้วก็กาตาร์โอเจอโอมานนะครับพรุ่งนี้ก็รอติดตามกันนะครับส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการอายุ18ปีนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลปรินเซสคัพนะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะปรินเซสคัพเซาท์อีสต์อาเซียนอายุ18ปีนะครับก็ได้ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบจัดอันดับเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้รอบจัดอันดับนะครับนะทางด้านของฮ่องกงเจอกับมาเลเซียนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาทางด้านของกีกิสถานเจอกับออสเตรเลียนะครับที่สนามเทอร์มินอล21นครราชสีมานะครับเวียดนามเจอกับอินโดนีเซียและคู่ไทยเนี่ยนะครับเจอกับทางด้านของฟิลิปปินส์ในเวลา 19:00 น.นะครับซึ่งรอลุ้นกันนะมีการถ่ายทอดสดทางช่องทางของทูวิชั่นนาวเชียร์กันนะครับไทยเจอกับฟิลิปปินส์นะครับในรอบรองชนะเลิศซึ่งคู่แข่งขันที่ผ่านไปนะครับตั้งแต่รอบจัดอันดับนะครับนะฮะก็เดี๋ยวจะรายงานให้ทราบนะคู่ที่แข่งขันจบไปนะครับก็มีฮ่องกงก่อนนะครับฮ่องกงเนี่ย
ในการแข่งขันนะครับฮ่องกงชนะมาเลเซียในการแข่งขันรอบจัดอันดับวอลเลย์บอลพรินเซสคัพยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า18ปีรอบชิงชนะเลิศอาเซียนที่

0: นอก21โดยฮ่องกงชนะมาเลเซีย3-0เซตนะครับนะฮ่องกงจะไปรอเจอกับผู้ชนะระหว่างคีร์กีสถานและออสเตรเลียที่จะแข่งขันกันนะครับแล้วก็ปรากฏว่าคู่นี้นะเป็นชัยชนะของออสเตรเลียนะครับเอาชนะคีร์กีสถานไป3-2เซตนะครับนะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นรอบจัดอันดับกันนะครับในการแข่งขันวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้วันสุดท้ายของการแข่งขันออสเตรเลียจะไปแข่งขันชิงที่5-6กับฮ่องกงนะครับนะก็รอลุ้นกันในรอบแรกนี่เคยเจอกันมาแล้วคู่นี้นะถ้าผมจำไม่ผิดเคยเจอกันมาแล้วนะครับนะครับเคยเจอกันมาแล้วแล้วเป็นทางด้านของฮ่องกงชนะมา3-1เซตนะครับแล้วก็จัดอันดับ 7-8 เนี่ยเป็นคีร์กีสถานนะครับเจอกับมาเลเซียนะครับและส่วนรอบรองจบไปเมื่อสักครู่นะครับเวียดนามชนะอินโดนีเซียไป3-2เซตนะครับผ่านเข้าชิงเฉลยปรินเซนครับรุ่นยุวชนหญิงอายุ18ปีชิงแชมป์อาเซียนที่นครราชสีมานะจะเจอใครล่ะครับไทยแชมป์เก่าหรือว่าฟิลิปปินส์นะคู่เวลา19:00 น.นะครับท้ายรายการมาติดตามเรื่องของฟุตบอลโลกกันนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสเปนชนะอุรุกวัย1-0นะครับคว้าแชมป์กลุ่ม H ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับโดยได้ประตูชัยนะครับจากการหม่งทำประตูการยิงทำประตูของอเล็กบาเอน่านาทีที่42นะทำให้สเปนมี7คะแนนนะครับชนะ2-1เข้ารอบแชมป์กลุ่มนะครับขณะที่จอมโหดนะครับอุรุกวัยเหลือ10คนด้วยนะครับอาคูสินคานอบิโอเจอใบแดงนะครับจบอันดับที่3เสมอ2แพ้1มี2แต้มไม่เพียงพอนะครับที่จะได้ลุ้นเป็นทีมอันดับที่3ดีที่สุดตกรอบนะไปอีก1ทีมนะครับอีกทีมหนึ่งนะสร้างบริษัทเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จครับเคปทาวน์นะครับเสมอกับซาอุดิอาระเบีย0-0นะครับจบอันดับที่2ของกลุ่มมี3แต้มจากผลเสมอทั้ง3นัดเข้ารอบตามสเปนนะครับส่วนซาอุดิอาระเบียนะครับเสมอ2แพ้1มี2แต้มกลับบ้านเช่นเดียวกันนะครับการเสมอของขออภัยเคปเวิร์ดนะฮะไม่ใช่เคปทาวน์เคปเวิร์ดนะฮะสร้างบริษัทเข้ารอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกครั้งแรกนะของเขานะจากการเดบิวต์ครั้งแรกของฟุตบอลโลกนะเสมอสเปน0-0เสมออุรุกวัย2-2เสมอซาอุดิอาระเบีย0-0โอ้3นัด3แต้มนะเข้าสู่รอบน็อกเอาท์อันดับที่2ของกลุ่ม H นะครับไปเจอกับใครเนี่ยผมดูอยู่น่าจะเจอกับอาร์เจนตินานะฮะหลังจากนี้คือกำไรล้วนๆแล้วนะครับเคปเวิร์ดนะครับก็กำไรล้วนๆแล้วนะนะครับคู่อื่นๆนะครับนะฝรั่งเศสเนี่ยที่เข้ารอบไปแล้วนะฮะชนะนอร์เวย์นะฮะ4-1ครับอุสมันเดเบเล่นะยิงแฮตทริกเร็วที่สุดในฟุตบอลโลกครับในครึ่งแรก3 ประตูเลยนะครับนะฮะแล้วก็อีกลูกหนึ่งเป็นเตเชเร่ดูเอนะครับในครึ่งหลัง 4-1 นะครับนอร์เวย์ตีไข่แตกได้จากเลโธอาร์ตการ์ดนะครับในครึ่งแรกนะครับก็ทำให้ทางด้านของฝรั่งเศสชนะนอร์เวย์4-1นะครับตราไก่ฝรั่งเศสนะฮะ9 คะแนนเต็มนะครับจบอันดับที่1ของกลุ่มนะครับนะฮะส่วนนอร์เวย์นะครับก็เป็นที่2ของกลุ่มนะฮะไปเจอกับไอวอรี่โกสนะครับในรอบ32ทีมสุดท้ายเส้นทางของฝรั่งเศสถ้าผ่านนะมีเยอรมันรออยู่เหมือนกันนะนะครับอย่างที่บอกครับ32นาทีฮัทริกแรกที่ทางด้านของเดเมเล่ยิงใส่นอร์เวย์นะครับ32นาทีก็ถือว่าเป็นสถิติเลยนะครับนะแล้วก็เป็นนักเตะยอดเยี่ยมของแมนออฟเดอะแมตช์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับส่วนอิรักครับเมื่อวานนี้หมดสภาพเลยนะครับแพ้เซเนกัล0-5นะครับเรบินซูอาร่าเนี่ยเจอใบแดงไปด้วยนะครับนี่เป็นกองหลังท่าเรือที่เล่นในลีกไทยคนเดียวนะครับไปเล่นฟุตบอลโลกนะครับลงเล่นแค่10นาทีมั้งนะเจอใบแดงนะครับแล้วก็เป็นเซเนกัลชนะอิรัก5-0นะครับนะเซเนกัลก็คว้า3แต้มนะครับก็ลุ้นเข้ารอบในชนะทีมอันดับที่3ดีที่สุดใน8ทีมแรกนะครับรอลุ้นกันต่อไปนะครับนะฮะฝรั่งเศสนอร์เวย์เซเนกัลนะรอนะครับเข้ารอบนะฮะเซเนกัลเนี่ยรอลุ้นนะฮะอย่างที่บอกนะครับฝรั่งเศสกับนอร์เวย์เข้ารอบไปแล้วนะครับแล้วก็คู่อื่นๆนะครับที่แข่งขันกันนะครับเบลเยียมชนะนิวซีแลนด์5-1นะฮะเลียนโดทอสซาได้ยิง2 ประตูเควินเดอร์บรอยอีก1 ประตูนะฮะโรมานูโลกากูอีก1 ประตูนะฮะแล้วก็มีอเล็กซิสเซเลเมเกเกอร์นะอีก1 ประตูก็ยิงประตูเยอะมากนะเบลเยียมชนะนิวซีแลนด์5-1นะครับก็นะ นะครับรอลุ้นเข้ารอบต่อนะอียิปต์นะฮะเสมออิหร่าน1ประตูต่อ1นะครับสรุปกลุ่มนี้เนี่ยเบลเยียมนะเป็นอันดับ1นะของกลุ่มอียิปต์ที่2ของกลุ่มส่วนอิหร่านนะรอลุ้นนะเป็นทีมอันดับที่3ดีที่สุดนะครับโอ้โหนะสุดยอดจริงๆนี่คือฟุตบอลโลกไอชมกันเรื่อยๆนะครับตามเชียร์กันนะครับใครเข้ารอบใครตกรอบนะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับคุณผู้ฟังผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: กคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
4: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
2: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินณพุทธมณฑลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบายลดจำนวนเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทัพนักเตะอียิปต์ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา19นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินพระราชอุทิศถวายแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ณมณฑลพิธีหน้าองค์พระศรีสากยทศพลยานพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนำคณะลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาอุตสาหกรรมรวมใจเติมสุขทุกช่วงวัยถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนำคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ณศูนย์สงเคราะห์บ้านเกาะแก้วรวมใจรักอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมเป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาอุตสาหกรรมรวมใจเติมสุขทุกช่วงวัยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569น้อมนำพระราชปณิธานเราทำความดีด้วยหัวใจมาสานต่อภารกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมุ่งเน้นการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุและเด็กเล็กซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้กล่าวชื่นชมพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทางภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาที่ได้มาร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมแซมอาคารสถานที่และมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือและกำลังใจสะท้อนถึงพลังความสามัคคีที่พร้อมผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมเติบโตเคียงคู่ชุมชนและร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดทั้งวันประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างไม่ขาดสาย
2: บรรยากาศตลอดทั้งวันณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างไม่ขาดสายด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารพร้อมเครื่องดื่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนางสาวปนัดดาวงผู้ดีประธานมูลนิธิองค์กรทำดีนำทีมตั้งโรงครัวทำอาหารแจกจ่ายผู้ที่มาเข้าร่วมถวายสักการะพระศพพร้อมเล่าถึงความประทับใจที่พระองค์ทรงช่วยเหลือในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นคดีร้ายแรงในอดีตอย่างไม่เปิดเผยซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงยืนหยัดเคียงข้างประชาชน
3: องค์กรทำดีเราเองค่ะเคยได้รับพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมัยที่ท่านเป็นอัยการนะคะก็ได้หลายคดีค่ะนะคะหลายคดีที่ท่านทรงช่วยดูแลตรงนี้เรายิ่งอยากจะมาตอบแทนพระคุณของพระองค์ท่านเพราะว่าหลายๆคดีค่ะได้รับการเคลียร์ได้รับการช่วยเหลือนะคะก็จากพระเมตตาของพระองค์ท่านนั่นเองค่ะ แต่พระองค์ท่านก็ไม่ทรงออกพระนามอะไรเลยแล้วทรงสังเกตดูจากคดีนั้นผมไม่พูดเลยว่าเป็นขององค์กรทำดีทำไมเพราะว่าผมถือว่าเป็นผลงานของพระองค์ท่านค่ะ
2: ด้านนางชูศรีชัยศรีโสพลกิจวัย76ปีชาวเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกล่าวชื่นชมในการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่พร้อมเล่าถึงความซาบซึ้งในพระกรณียกิจที่ทรงทำเพื่อคนไทยทั้งโครงการมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการราชทานบรรสุขโดยไม่ถือพระองค์
4: พระองค์ท่านช่วยเหลือทุกอย่างอย่างเพื่อนพึ่งพายามยากอย่างเงี้ยเคยไปเข้าแถวรับเข้ากล่องกับท่านน่ะเจ้าค่ะเราก็ซาบซึ้งเนาะประทับใจพระองค์ท่านน่ะไปช่วยผู้ต้องขังอ่ะอันเนี้ยประทับใจมากเลยเนาะโครงการเนี้ยเราก็ซาบซึ้งอ่ะนะท่านไปโดยเสด็จไปที่ไม่ถือว่าเป็นผู้ต้องขังเนี่ยก็ประทับใจมากๆเลยค่ะต้องยอมรับเลยว่าเจ้าหน้าที่บริการดีมากแล้วก็ให้ความต้อนรับทุกอย่างด้วยดีค่ะประทับใจ
2: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบายลดจำนวนเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์และระบบธนาคารหน่วยกิจเพื่อยกระดับโอกาสทางการศึกษาชายแดนใต
5: ้ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.อำเภอเมืองจังหวัดยะลานายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามความก้าวหน้าการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการรับฟังข้อมูลพบว่ามีหลายประเด็นที่ต้องเร่งขับเคลื่อนโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาซึ่งได้กำชับให้ทุกหน่วยเร่งบูรณาการการทำงานภายใต้นโยบาย Zero Dropout เพื่อดึงทุกคนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพครูและคุณภาพการศึกษาในภาพรวมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่ากระทรวงพร้อมสนับสนุนการศึกษาทุกรูปแบบทั้งในระบบนอกระบบโรงเรียนเอกชนและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการศึกษาตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรีพร้อมเดินหน้าสนับสนุนโรงเรียนปอนะและตาดีกาโดยนำหลักสูตรของสกร.เข้าไปเสริมและมอบหมายให้ผู้ช่วยด้านการศึกษาของสอบต.ทำงานร่วมกับพื้นที่อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังได้ผลักดันนโยบายเครดิตแบงก์หรือธนาคารหน่วยกิจเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสะสมหน่วยกิจจากการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการศึกษาตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลส่วนสถานการณ์ความมั่นคงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพบว่าการจัดการศึกษาในพื้นที่ยังสามารถดำเนินต่อไปได้ตามเป้าหมายทั้งในด้านการเรียนการสอนและการดูแลผู้เรียนพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีศักยภาพและการศึกษาจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้กับพื้นที่ในระยะยาวอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งชายแดนเชื่อมการค้าลุ่มน้ำโขงที่จังหวัดนครพนม
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมพร้อมรับฟังแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้า การเตรียมรองรับการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งจากระบบรางสู่ระบบถนนรวมถึงความก้าวหน้าของโครงการรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่มุกดาหารนครพนมซึ่งเป็นโครงข่ายยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการค้าชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้ยังรับฟังแผนพัฒนาโครงข่ายถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเพื่อยกระดับศักยภาพด้านคมนาคมสนับสนุนการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและผลักดันจังหวัดนครพนมสู่ศูนย์กลางโลจิสติกสำคัญของภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงคัทริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
1: กรมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งกระตุ้นการบริโภคกุ้งที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกชะลอตัวนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ตสมาคมกุ้งไทยและภาคการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งระหว่างวันที่24ถึง28มิถุนายนนี้ณสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตเพื่อกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและการส่งออกที่ชะลอตัวโดยมุ่งใช้ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเป็นเวทีเชื่อมโยงผลผลิตจากภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกุ้งกว่าร้อยละ70ของประเทศให้ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคภายในงานมีการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายโดยตรงควบคู่ไปกับการรณรงค์กระตุ้นการบริโภคผ่านเครือข่ายห้างค้าปลีกค้าส่งกว่า 4,630 สาขาและโรงแรมอีกกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะช่วยดูดซับผลผลิตได้ไม่ต่ำกว่า500ตันส่วนในระยะยาวกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินหน้าทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนากุ้งไทยและทุกภาคส่วนเพื่อเร่งสร้างแบรนด์กุ้งไทยให้เป็นที่ยอมรับในฐานะสินค้าระดับพรีเมียมพร้อมผลักดันการเปิดตลาดใหม่เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรสำนักงานพาณิชย์นราธิวาสจัดสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดช่วยลดค่าครองชีพประชาชนระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี
7: ้นางนฤมลแก้วมุกดากุลพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลค่าครองชีพประชาชนจัดงานจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2519ณลานจอดรถที่ว่าการอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาต่ำกว่าท้องตลาดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนภายในงานมีสินค้าราคาพิเศษอาทิข้าวสารไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและปลากระป๋องรวมถึงสินค้าประโภคบริโภคที่จำเป็นอีกหลายรายการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่อำเภอระแงะและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมเลือกซื้อสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ส่วนพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเชื่อมโยงการตลาดมะพร้าวนอกพื้นที่กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตส่วนเกิน
8: นายกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการเชื่อมโยงตลาดมะพร้าวออกนอกพื้นที่แหล่งผลิตโดยประสานความร่วมมือระหว่างลงสู่ธรรมค้ามะพร้าวตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีกับบริษัทนิ่งทองแท้โคโคนัทจำกัดอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อรับซื้อมะพร้าวจากพื้นที่สุราษฎร์ธานีจำนวน500,000ลูกซึ่งปัจจุบันลงในพื้นที่ตำบลบางใบไม้และบริเวณใกล้เคียงมะพร้าวค้างสต็อกอยู่ประมาณ500,000ลูกผลมาจากปริมาณผลิตที่ออกสู่ตลาดต่อทั้งนี้พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีคาดว่าการดึงอุปสงค์จากผู้ประกอบการนอกพื้นที่เข้ามารับซื้ออย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มการแข่งขันในการรับซื้อส่งผลดีต่อระดับราคาสินค้ามะพร้าวที่เกษตรกรได้รับในพื้นที่พร้อมเร่งขยายความร่วมมือกับผู้ประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรสร้างรายได้ที่เป็นธรรมแก่เกษตรกรดารารัตน์สื่อศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดท้ายที่งานโอท็อปมิดเยียร์2026ยังคงคึกคักต่อเนื่องประชาชนจำนวนมากร่วมช็อปสินค้าและชมคอนเสิร์ตเสกโลโซ
9: บรรยากาศภายในงาน OTOP Mid-Year 2026ที่อาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานียังคงคึกคักโดยตลอดทั้งวันประชาชนทยอยเลือกชมและเลือกสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยผู้ประกอบการหลายรายต่างระบุว่ามียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นนางสาวประวีณาสามารถกิจแม่ค้าเปิดเผยว่าตลอด8วันที่ผ่านมาของการจัดงานยอดขายเป็นที่น่าพอใจและหลังจากมีโครงการไทยช่วยไทยพาสยิ่งช่วยกระตุ้นให้คนมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น
10: ก็ขายยอดดีขึ้นก็คือลูกค้าก็เหมือนกับว่าซื้อเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากแก้วนึงก็กลายเป็นสัก3แก้วอะไรอย่างงี้กระตุ้นเหมือนกระตุ้นยอดขายได้เยอะขึ้นยอดพุ่งเสาร์อาทิตย์เยอะแต่ว่าวันธรรมดาก็เยอะก็คือรอบเนี้ยลูกค้าเยอะทุกวัน
9: ขณะที่นางสาวพัชราบุญเรืองขาวมองว่างานโอท็อปเป็นอีกเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ได้ร่วมอุดหนุนสินค้าไทย
11: พี่มาทุกปีโอท็อปพี่ถือว่าเราต้องสนับสนุนสินค้าของคนไทยไทยช่วยไทยถ้าเราไม่คนไทยไม่ช่วยของไทยประเทศไทยเราก็จะอยู่ไม่ได้เนาะถือว่าช่วยกันนะคะรักประเทศไทยเราต้องสนับสนุนสินค้าไทย
9: สำหรับไฮไลท์สำคัญของวันนี้อยู่ที่การแสดงคอนเสิร์ตของนายเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซนักร้องชื่อดังซึ่งขึ้นเวทีแสดงเป็นครั้งแรกหลังพ้นโทษจากเรือนจำท่ามกลางเสียงต้อนรับจากแฟนเพลงจำนวนมากทั้งนี้โอท็อปมิดเยียร์2026จัดขึ้นระหว่างวันที่20-28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา10:00 น.ถึง 21:00 น.โดยรวบรวมสินค้าโอท็อปคุณภาพจากทั่วประเทศกว่า 2,500 ล้านค้าให้ประชาชนได้เลือกซื้อเลือกชิมและร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยพร้อมกิจกรรมความบันเทิงและการแสดงศิลปินชื่อดังตลอดการจัดงานดลภาสุภรสมบัติรายงาน
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าประชาชนกว่า193ล้านคนทั่วทวีปยุโรปจะเผชิญอุณหภูมิสูงกว่า35องศาเซลเซียสในวันเสาร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากคลื่นความร้อนรุนแรงเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกของทวีปยุโรปทั้งนี้ยุโรปเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการจากคลื่นความร้อนที่เคลื่อนตัวมาจากทะเลทรายซาฮาราจนเกิดเป็นปรากฏการณ์โดมความร้อนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ยุโรปตะวันตกและยุโรปกลางส่งผลให้หลายประเทศประกาศเตือนภัยอากาศร้อนขั้นสูงสุดพร้อมเตือนให้ประชาชนดื่มน้ำให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมท่ามกลางอากาศร้อนจัดและดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพเกาหลีใต้ตรวจพบอากาศยานของจีนและรัสเซียหลายลำรุกล้ำเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศของเกาหลีใต้ในวันนี้โดยกองทัพอากาศเกาหลีใต้ส่งเครื่องบินรบขึ้นบินเพื่อเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างไรก็ตามอากาศยานของจีนและรัสเซียยังไม่ได้ละเมิดน่านฟ้าของเกาหลีใต้ทางนี้เขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศเป็นพื้นที่กันชนที่แต่ละประเทศใช้สำหรับระบุตัวตนของอากาศยานที่กำลังบินเข้ามายังเขตน่านฟ้าเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงซึ่งโดยทั่วไปแล้วอากาศยานทางทหารจะแจ้งประเทศที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าไปยังเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศนายซักตีวายูเทรนโกโนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงของอินโดนีเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกำลังหาทางยุติการนำเข้าเกลือภายในปี2570แม้ปัจจุบันอินโดนีเซียจะนำเข้าเกลือหลายล้านตันต่อปีก็ตามโดยประธานาธิบดีปราโบโวซูเวียนโตผู้นำอินโดนีเซียสั่งการให้กระทรวงกิจการทางทะเลและประมงเร่งดำเนินการเสริมสร้างการผลิตเกลือภายในประเทศและลดการพึ่งพาการนำเข้าเกลือจากต่างประเทศ ทั้งนี้อินโดนีเซียมีความต้องการเกลืออยู่ที่ประมาณ5ล้านตันต่อปีท่ามกลางสถานการณ์ที่กำลังการผลิตในประเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะเกลืออุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามรัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมดำเนินโครงการสร้างโรงงานผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและโครงการแปรรูปน้ำทะเลเพื่อเพิ่มผลผลิตเกลือและเสริมสร้างความมั่นคงของอุปทานทางด้านความมั่นคงทางอาหารและอุตสาหกรรมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: ศึกฟุตบอลโลก2026นัดสุดท้ายของรอบแรกกลุ่ม G เบลเยียมเก็บชัยได้สำเร็จถล่มนิวซีแลนด์5ประตูต่อ1ส่งผลให้เบลเยียมเข้ารอบ32ทีมเป็นอันดับ1ของกลุ่มพร้อมส่งนิวซีแลนด์ตกรอบกลับบ้านไปส่วนอียิปต์เสมอกับอิหร่าน1ประตูต่อ1อียิปต์จบอันดับ2ของกลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้เป็นครั้งแรกจากการเข้าร่วมฟุตบอลโลกทั้งหมด4ครั้งขณะที่อิหร่านต้องรอลุ้นหนักว่าจะได้เป็นทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดหรือไม่นั่นกลุ่ม S สเปนชนะอุรุกวัย1ต่อ0เก็บ7คะแนนคว้าแชมป์กลุ่มพร้อมส่งอุรุกวัยตกรอบส่วนแคปเวิร์ดเสมอซาอุดีอาระเบีย0ประตูต่อ0แคปเวิร์ดเข้ารอบเป็นอันดับ2กอล์ฟหญิงเมเจอร์รายการที่3ของปี KPMG Women PGA Championship ที่สนามพา72รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบ2โปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจทำผลงานดีสุดในกลุ่มสาวไทยเก็บสกอร์เพิ่มเป็น5อันเดอร์พากระโดดขึ้นมารั้งอันดับ8ร่วมพร้อมนำทัพสาวไทยอีก3รายผ่านการจัดตัวได้สำเร็จโดยมีโปรจีนอัธยาจิติกุลตามมาที่สกอร์4อันเดอร์พาในอันดับ11ร่วมสุปัตลีอนันตฤกษ์การ1อันเดอร์พาอันดับ30ร่วมและพลอนงเพชรล้ำ1โอเวอร์พาอันดับ55ร่วมผ่านการจัดตัวพอดีด้านตำแหน่งผู้นำยังคงเป็นยุนอีนาโปรสาวชาวเกาหลีใต้สกอร์รวม12อันเดอร์พาร์ทิ้งห่างนำเดี่ยวการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31เอเชียนคอนติเนนตัลแชมเปี้ยนชิพที่เมืองทาสเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรายการเสือภูเขาคลอยคันทรีอินดิมิเนเตอร์ภูนสิริสิริมงคลนักจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มเกินคาดฝ่าด่านคู่แข่งระดับพระการกว่า44คนจนพังงาดคว้าแชมป์เอเชียได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นเหรียญทองที่3ของทัพจักรยานเสือภูเขาไทยต่อจากวิภาวีดีคาบาเลสและเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์ที่ได้2เหรียญทองแรกจากรายการดาวฮิลล์โดยทีมจักรยานไทยรั้งอันดับ3ของเอเชียโดยอันดับ1เป็นของทีมชาติจีนได้ไป10เหรียญทองเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour W15 ซัปโปโรได้ตกเคนตากุโอเพ่นที่ซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่กมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับมายุกะไอกาวะจากญี่ปุ่นเป็นคู่มือวางอันดับ3ของรายการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหัวชนะซาเอะโนกุชิกับคานอนสวาชิโร่จากญี่ปุ่น2ต่อ1เซต6ต่อ1 3ต่อ6และซุปเปอร์ไทเบรก10ต่อ2ส่งผลให้กมลวรรณและคู่หูชาวญี่ปุ่นผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับคู่มือวางอันดับ1ของรายการอิมฮีเรกับคิมอึนแชจากเกาหลีใต้การแข่งขันเทเบิลเทนนิสคนพิการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกรายการ ITTF World Para Elite Beijing 2026ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนทำนักตบลูกเด้งพาราไทยคว้ามาได้2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดยชายเดี่ยวคลาส6รุ่งโรจน์ไทยนิยมรอบชิงชนะเลิศเจอกับปาเรนซานมาเตโอจากอิตาลีก็จะพ่ายไปอย่างสูสี2ต่อ3เกม11ต่อ9 4ต่อ11 15ต่อ3 5ต่อ11และ7ต่อ11คว้าเหรียญเงินมาครองด้านหญิงเดี่ยวคลาส4ถึง5วิจิตราใจอ่อนพ่ายให้กับกูเสี่ยวตันจากจีน0ต่อ3เกม7ต่อ11 10ต่อ12และ8ต่อ11คว้าเหรียญเงินเช่นกันด้านชายเดี่ยวคลาส3ยุทธจักรกลิ่นบานชื่นรอบรองชนะเลิศแพ้ให้กับจางยองจินจากเกาหลีใต้1ต่อ3เกม9ต่อ11 11ต่อ9 8ต่อ11และ7ต่อ11คว้าเหรียญทองแดงให้กับทัพไทยได้สำเร็จผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยให้โอวาทต้อนรับ3สมาคมกีฬาน้องใหม่คาราเต้กระดานโต้คลื่นและสควอชหลังจากได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกสามัญโดยเน้นย้ำให้เดินหน้าพัฒนากิจกรรมขยายฐานและปั้นนักกีฬาดาวรุ่งดึงดูดเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬามากขึ้นเพื่อยกระดับศักยภาพสู่นานาชาติอย่างเต็มที่พร้อมกำชับให้ทำงานร่วมกับสมาพันธ์กีฬานานาชาติอย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรอย่างเต็มรูปแบบคุณหญิงปฐมาดีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเปิดเผยว่าจากการประชุมใหญ่คณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC ณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีมติปฏิรูปกระบวนการสรรหาเจ้าภาพโอลิมปิกเกมในรูปแบบใหม่โดยเพิ่มขั้นตอนการหารือเชิงกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงเพิ่มความยั่งยืนและสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับเมืองเจ้าภาพเริ่มใช้จริงกับการคัดเลือกเจ้าภาพโอลิมปิกเกม2036เป็นต้นไปซึ่งตอนนี้หลายชาติในเอเชียกำลังตื่นตัวและเตรียมยื่นโปรไฟล์เพื่อเป็นเจ้าภาพต้องมาลุ้นกันว่าชาติไหนในเอเชียจะคว้าตั๋วเป็นเจ้าภาพในปี2036นอกจากนี้คุณหญิงปัทมาได้ร่วมพูดคุยกับเซคี่วัตเซอร์แมนประธานจัดแข่งขันโอลิมปิก LA 2028และยีนไซประธานโอลิมปิกของสหรัฐ ถึงความคืบหน้าและชนิดกีฬาที่จะบรรจุในโอลิมปิกเกม2028รวมถึงหารือกับเคิร์สตี้โคเวนทรีประธาน IOC เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาวงการกีฬาโลกในอนาคตพี่เจตกาญจนกุลรายงาน
16: Bangkok Vote Bangkok Vote เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Vote Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
17: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
16: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: เนื่องในมงคลและสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
18: ปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันมีมูลเหตุจากการขาดสติระลึกรู้ว่าตนกำลังคิดพูดและทำอยู่จนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดชักพาให้ความโลภความโกรธและความหลงมีอำนาจเหนือจิตใจตนกลายเป็นคนประพฤติผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความระลึกชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้เฉลียวฉลาดแท้สามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความและคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้วพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2562
19: บ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: เล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงของค่ำคืนวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนะบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้รายการอ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายอิงพงศาวดารจีนที่ถือกันว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวที่ทำให้เกิดเรียกว่าเทวดาในสังคมวัฒนธรรมจีนเรื่องที่ว่านั้นก็คือเรื่องฮ่องสินนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังกันอย่างต่อเนื่องก็จะเห็นได้ว่าผลงานการประพันธ์ของสีจงหลินที่เขียนฮ่องสินขึ้นมานั้นมีผลอย่างยิ่งทีเดียวที่ถ้าหากว่าเราได้เข้าใจแล้วเนี่ยพอเวลาที่เราเข้าไปสถานที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนสถานของจีนบรรดารูปเขียนบรรดารูปปั้นที่ปรากฏในนั้นเราจะเข้าใจอะไรมากขึ้นนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวของฮ่องสินที่ว่าในเรื่องของการสถาปนาเทวดาจีนกันต่อเนื่องก็คงจะขอใช้เวลาช่วงต้นสั้นๆในการที่จะบอกกล่าวแก่ท่านผู้ฟังว่าถ้าว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการนะไม่ว่าจะในมิติใดมุมใดนะครับนับตั้งแต่เรื่องราวที่อยากจะให้มาเล่าเสริมตรงนี้หรือว่าถ้าหากว่าจบเรื่องราวของฮ่องสินแล้วอยากจะฟังเรื่องราวอะไรต่อคงจะต้องบอกว่าที่นี่มีเรื่องราวนี้เพื่อจะมีการเล่า
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
3: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 9

0: ้อนรับคุณผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพค่ะกับพวกเรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับดีเจแอนปริยรัตน์ทริดวงแก้วจากศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะดีเจแอนมาก็ต้องมาพร้อมกับความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพค่ะสำหรับหัวข้อความรู้ในวันนี้ค่ะตอบคำถามคาใจคุมกำเนิดอย่างไรให้ถูกวิธีค่ะซึ่งรายการนะคะได้รับเกียรติค่ะจากอาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะมาให้ความรู้มาช่วยตอบคำถามที่ยังคาใจนะคะเกี่ยวกับการคุมกำเนิดเป็นอย่างไรนะคะต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงกันฤทัยสังคโนค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกอาจารย์เต้นนะคะอาจารย์อีกหนึ่งตอนที่อาจารย์เต้นมามอบความรู้ให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะอาจารย์เต้นตอบคำถามคาใจคุมกำเนิดอย่างไรให้ถูกวิธีเริ่มคาใจแล้วค่ะอาจารย์เต้นนะตามหัวข้อมันคาใจอาจารย์ยังไงมันมีความสำคัญยังไงคะอาจารย์เต้นค่ะวันนี้ค่ะ
1: ก็ส่วนใหญ่จะเจอลูกเจอคนไข้ที่เข้าใจผิดเรื่องของการใช้ยาคุมค่อนข้างเยอะมาจากการที่อ่านรีวิวหรือว่าเพื่อนแนะนำบอกกินตัวนี้ดีกินตัวนี้ดีเวลาเขาเจอเภสัชกรหรือว่าไปร้านยาเฉยก็จะแบบขอยี่ห้อนี้ขอตัวนี้โดยที่เขาอาจจะไม่ได้รู้ข้อมูลจริงๆว่าเขาตัวเขาเองเหมาะที่จะกินแบบไหนหรือต้องคุมกำเนิดยังไง
0: ค่ะมาตอบคำถามคาใจของตัวคุณเภสัชกรเองด้วยนั่นเองเนาะว่าทำไมมาแบบนี้รูปแบบนี้แล้วก็ตอบคำถามที่คนไข้เนาะที่มาหาร้านเภสัชหรือมาซื้อยาคุมกำเนิดว่าบางเรื่องยังอยากให้เขาทราบข้อมูลที่ถูกต้องเนาะอาจารย
1: ์
0: ค่ะก่อนไปเรื่องยาคุมกำเนิดค่ะอาจารย์ขาแน่นอนว่าคุณผู้หญิงแน่นอนเนาะเกี่ยวกับประจำเดือนรอบเดือนนั่นเองค่ะขอทราบความรู้ก่อนดีกว่าว่าวงจรรอบเดือนของคุณผู้หญิงมันตามธรรมชาติมันเป็นยังไงคะอาจารย
1: ์เป็นเรื่องที่เข้าใจยากใช่โดยเฉพาะถ้าคุณผู้ชายฟังจะเข้าใจยากมากใช่ค่ะโดยทั่วไปถ้าเหมือนที่เราสังเกตตัวเองคือเราจะมีรอบเดือนใช่ไหมคะเราจะหนึ่งรอบเดือนเขาเรียกว่าวงจรปกติของรอบเดือนก็คือประมาณ28วัน
0: 28วันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่28วันนับง่ายๆก็คือวันแรกของรอบเดือนครั้งนี
0: ้
1: นับย้อนไปของรอบเดือนรอบที่แล้วระยะห่างมันเท่าไหร่อันนี้คือเขาเรียกว่า1รอบเดือนใช่ค่ะความสำคัญคือระหว่าง1รอบเดือนเนี้ยมันเป็นช่วงจังหวะที่ร่างกายเรากำลังสร้างความพร้อมให้มดลูกเพื่อที่จะมีการตั้งครรภ์อะไรก็ตามในมดลูกเราจะมีสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าไข่มันก็มีจะอยู่ในรังไข่มันจะมีการเจริญเติบโตเพื่อรอที่จะปฏิสนธิใช่ถ้าเมื่อไหร่เจออสุจิปุ๊บก็จะมีเรื่องของการปฏิสนธิแล้วก็มาฝังที่ผนังมดลูกใช่แล้วก็ตั้งครรภ์ได้แต่ทางกลับกันถ้าร่างกายเราสร้างไข่ระหว่างการสร้างไข่ผนังมดลูกแล้วก็จะหนาตัวเพื่อจะรองรับใช่ไหมคะแต่ไม่มีการปฏิสนธิทีนี้ไข่จะสลายไปผนังมดลูกเราก็จะสลายออกมาเป็นประจำเดือน
0: ประจำเดือนไม่ใช่ไข่ที่มันไม่ได้รับการปฏิสนธินะมันคือผนังมดลูก
1: ใช่ค่ะอันนี้คนคือความเข้าใจผิดบางคนคิดว่าเมนมาประจำเดือนมาคือไข่ออกมาหรืออะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมันคือผนังมดลูกที่สลายตัวเพราะว่าไม่มีการรองรับของตัวอ่อน
0: แสดงว่าในหนึ่งรอบด้วยรอบเดือนของคุณผู้หญิงที่บอกว่า28วันมาตั้งแต่ก่อนมีไข่เนาะ
1: ใช
0: ่มีไข่ละไข่ตก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็หากไม่ได้มีการปฏิสนธิซึ่งจริงๆแล้วมดลูกเราเริ่มเตรียมสร้างผนังไว้แล้วล่ะ
1: ใช่
0: มันก็สลายไปผนังมดลูกก็จะย่อยออกมาเป็น
1: ประ
0: จำเดือนนั่นเองอ๋อแสดงว่าคำว่าในหนึ่งรอบเดือนเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่คุณผู้หญิงพร้อมที่จะตั้งครรภ์ในช่วงที่ไข่ตกถูกต้องไหมอาจารย
1: ์ใช่อีกคำหนึ่งคือคำว่าไข่ตก
0: ค่ะ
1: ไข่ตกนี่คือเหมือนกับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นตั้งแต่ยังเล็กอยู่แล้วก็ร่างกายเราจะเลี้ยงให้มันสุกเต็มที่เพื่อรออสุจิมาปฏิสนธิใช่ไหมคะไอ้ช่วงไข่ตกนี่แหละค่ะคือช่วงเขาเรียกว่าครึ่งหนึ่งของรอบเดือนจะเป็นวันที่ครึ่งหนึ่งของรอบเดือนเช่นเหมือนที่บอกไปรอบเดือนปกติมันจะ28วันเอามาหาร2ช่วงไข่ตกคือช่วงวันที่14ของรอบเดือนเมนมาวันแรกปุ๊บนับไป14วันคือช่วงนั้นจะเป็นช่วงไข่ตกความเสี่ยงก็คือถ้ามีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันวันนั้นหรือจริงๆก่อนหน้าหรือหลังวันนั้นสัก 2-3 วันจะมีโอกาสตั้งครรภ์สูงมาก
0: ก็คือช่วงที่มีโอกาสปฏิสนธินั่นเองก็เลยเป็นที่มาของคำว่าถ้าหากคู่ ไม่อยากที่จะไม่พร้อมยังไม่อยากให้มีการปฏิสนธิก็คือเป็นข้อมูลของวันนี้ก็คือเป็นการคุมกำเนิดนั่นเอง
1: ใช่
0: ไหมคะถ้าตามหลักทางวิชาการจริงๆอาจารย์เต้นมาเข้าสู่หัวข้อแล้วนะการคุมกำเนิดนี่คืออะไรคะอาจารย์มีหลักการยังไง
1: โดยส่วนใหญ่คือการทำให้ไข่ไม่ตกยับยั้งไข่ตกคือการคุมกำเนิดประเภทหนึ่งนะคะ
0: ค่ะยับยั้งไม่ให้ไข่ที่บอกว่าก่อนมีไข่สุกเต็มที่แล้วเตรียมจะตกน
1: ั่
0: นคือการคุมกำเนิดไม่ให้ไข่ตกนั่นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อนี่ก็คือการคุมกำเนิดมีกี่ประเภทคะอาจารย
1: ์จริงๆการคุมกำเนิดมีหลายประเภทมีตั้งแต่ฝังยาคุมแฮนแปะห่วงยากินยาฉีด
0: ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีตั้งแต่ฝังแฮนแปะยาฉีดห่วงแล้วก็กิน
1: อันนี้คือเป็นการคุมกำเนิดแบบที่มีฮอร์โมนถ้าไม่มีฮอร์โมนอีกก็คือจะเป็นพวกทำหมันอันนี้ก็จะไม่เกี่ยวกับไข่ตกเลยอันนี้เราจะไปตัดวงจรมันเลยใช่
0: เหมือนตัดตั้งแต่ต้นลมเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะหรือการใช้ถุงยางอนามัยก็เป็นการคุมกำเนิดแต่ว่าไม่มีฮอร์โมน
0: วิธีต่างๆที่อาจารย์บอกว่าฟังแปะฉีดห่วงอะไรพวกนี้เปอร์เซ็นต์ในการคุมกำเนิด
1: ต่างกัน
0: ต่างกัน
1: ใช่
0: ค่ะขึ้นอยู่กับวิธีการเน
1: า
0: ะ
1: จริงๆขึ้นอยู่กับวิธีการขึ้นอยู่กับข้อห้ามใช้ในแต่ละคนการเลือกที่จะใช้คุมกำเนิดแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกัน
0: กันค่ะแต่วันนี้เนี่ยเรียนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก่อนเนาะเราจะคุยกันถึงเรื่องเฉพาะยาคุมกำเนิดประเภทกินมีกี่ประเภทอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์ยาคุมกำเนิดประเภทกินก็จะมีประมาณ3ประเภทหลักๆก็คือเป็นยาคุมกำเนิดฮอร์โมนรวมแบบใช้รายเดือนฮอร์โมนเดียวแบบใช้รายเดือนแล้วก็เป็นยาคุมกำเนิดฉุกเฉินซึ่งคำว่าฮอร์โมนที่อยู่ในยาคุมจริงๆแล้วมันจะเป็นฮอร์โมนที่เรียนแบบร่างกายโดยทั่วไปร่างกายเราจะต้องมีฮอร์โมนอยู่2ชนิดเราเรียกว่าเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนเพื่อทำให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตของไข่มีการสร้างผนังมดลูกหลุดลอกมดประจำเดือนอันนี้คือหน้าที่ของฮอร์โมน2ตัวนี
0: ้
1: ใช่ค่ะยาคุมก็คือเรียนแบบฮอร์โมน2ตัวนี้แหละค่ะ
0: ค่ะแล้วก็แบบเดียวล่ะคะอาจารย
1: ์ถ้าแบบเดียวจะเป็นยาที่เป็นโปรเจสเตอโรนเพียงแค่ตัวเดียว
0: แสดงว่า2ตัวนี้ฉุกเฉินเรายังไม่คุยเนาะวันนี
1: ้
0: มันน่าจะเป็นอีก1ตอนเลยล่ะที่จะมาร่วมพูดคุยเนาะแสดงว่าณตอนนี้ยากินมันมี2ประเภทก็คือแบบฮอร์โมนรวมกับแบบฮอร์โมนเดี่ยวนั่นเองมันมีเงื่อนไขข้อยกเว้นการทานให้กับคุณผู้หญิงยังไงบ้างคะ
1: อันนี้คือหนึ่งในข้อเข้าใจผิดหลักๆเลยค่ะใช่มาเหมือนที่บอกไปขอยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี
0: ้
1: จริงๆแล้วทุกคนต้องรู้ก่อนว่าตัวเองมีข้อห้ามใช้หรือเหมาะกับการใช้แบบไหน
0: อันนี้คลายข้อคำถามคาใจแล้วเนาะค
1: ่
0: ะเป็นยังไงบ้าง
1: ก็ถ้าลักษณะของคนไข้ที่มาด้วยโรคห้ามต่างๆเช่นคนที่เป็นไมเกรนแบบมีอาการน้ำเช่นเห็นแสงวูบวาบคนที่สูบบุหรี่อายุ35ปีขึ้นไปไม่ว่าจะสูบกี่มวนต่อวันใช่ค่ะแล้วก็คนที่เป็นพวกมะเร็งเต้านมหรือเป็นภายใน5ปีถึงจะรักษาแล้วก็ตามใช่ค่ะคนที่มีโรคความดันโลหิตสูงไม่ว่าจะคุมได้คุมไม่ได้หรือว่าคนที่กินยาอยู่แล้วคุมได้ก็ตามคนที่เป็นโรคเบาหวานมาค่อนข้างนานประมาณ20ปีหรือว่าเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนไตเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมใช่ค่ะหรือคนที่เป็นพวกลิ่มเลือดอุดตันไม่ว่าจะเป็นลิ่มเลือดอุดตันที่หัวใจที่สมองหรือว่าเป็นลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดดำ
0: ค่ะ
1: อันนี้คือกลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นข้อห้ามใช้แบบฮอร์โมนรว
0: ม
1: เพราะว่าฮอร์โมนรวมมีฮอร์โมนเอสโตรเจนที่จะเป็นอันตรายต่อกลุ่มคนเหล่านี
0: ้ค่ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายที่แนะนำว่าไม่ควรใช้ควรจะเลี่ยงไปใช้ฮอร์โมนเดี่ยวก็คือคนที่เพิ่งคลอดน้องแล้วกำลังให้นมน้องอยู
0: ่มีผลด้วยเช่นเดียวกัน
1: เอสโตรเจนที่ผสมอยู่จะทำให้นมออกมาน้อยแล้วก็ไม่มีคุณภาพน้องจะไม่มีนมกิน
0: โอ้นั่นเหรอสิคะบางทีเป็นข้อมูลที่เอาจริงๆนะพี่อันก็ไม่คิดว่าฮอร์โมนรวมฮอร์โมนเดี่ยวเนี่ยจะมีข้อห้ามข้อยกเว้นที่พึงระวังนะคะโดยเฉพาะอันสุดท้ายที่อาจารย์เทนบอกว่าให้นมบุตรอยู่นั่นเองเนาะกลุ่มที่เป็นข้อห้ามเหล่านี้ไมเกรนสูบบุหรี่มะเร็งเต้านมความดันเบาหวานเนี่ยก็คือเป็นข้อห้ามเกี่ยวกับการรับประทานยาคุมประเภทฮอร์โมนรวมนะคะให้มาทานฮอร์โมนเดี่ยวเป็นยังไงต่อคะอาจารย์ที่ประเภทฮอร์โมนเดี่ยวค่ะมีข้อห้ามบ้างไหมคะ
1: ฮอร์โมนเดี่ยวจริงๆไม่ได้มีข้อห้ามแต่ว่ามีข้อควรระวังก็คือตัวฮอร์โมนเดี่ยวอะค่ะก็คือจะมีข้อควรระวังในการกินมากกว่าฮอร์โมนรวมในบางแง่เช่นความตรงต่อเวลาจะต้องตรงต่อเวลามากๆแล้วก็การกินยาคุมกำเนิดฮอร์โมนเดี่ยวในโดยทั่วไปแล้วจะต้องกินเป็นฮอร์โมนตลอดระยะเวลา28วัน
0: มันก็มีเขาเรียกว่า ข้อกำหนดข้อห้ามข้อควรพึงระวังอยู่แต่ละประเภทเนาะอาจารย์
1: แล้วก็มีข้อกังวลใจส่วนใหญ่ของคนที่ใช้ฮอร์โมนรวมฮอร์โมนเดียวอะค่ะจะมีข้อกังวลใจว่ากินไปแล้วประจำเดือนไม่มาประจำเดือนมาน้อยมากถ้าเทียบกับคนทั่วไปม
0: ัน
1: เป็นเพราะว่าฮอร์โมนที่เขากินนะคะมันคือฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนแค่ตัวเดียวการสร้างผนังมดลูกหนาตัวก็จะน้อยลงเมนก็เลยอาจจะมาน้อยแค่นั้นเองค่ะไม
0: ่
1: ได
0: ้
1: เป็นข้อน่ากังวล
0: อะไรมากเนาะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันเกี่ยวกับคำถามคาใจในช่วงต่อไปเนาะอาจารย์เต้นว่ามันมีคำถามอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่อาจารย์อยากจะคลายข้อสงสัยข้อคาใจให้กับคุณผู้ชมผู้ฟังเกี่ยวกับยาคุมกำเนิดพักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาร่วมพูดคุยกันต่อค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับพวกเรานะคะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะกับรายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพนะคะยังคงอยู่กับดีเจแอนค่ะยังคงอยู่กับอาจารย์เต้นผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงกันฤทัยสังคโนค่ะจากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะวันนี้อาจารย์เต้นมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะตอบคำถามคาใจคุมกำเนิดอย่างไรให้ถูกวิธีวันนี้จะคุยกันเฉพาะในเรื่องของยากินเนาะอาจารย์ค่ะเมื่อตอนต้นอาจารย์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวงจรของรอบเดือนคุณผู้หญิงละแล้วก็ลงลึกไปถึงยาคุมกำเนิดประเภทกินหลักๆ ก็คือมี3ตัวเนาะประเภทฮอร์โมนรวมฮอร์โมนเดี่ยวแล้วก็ยาคุมฉุกเฉินแต่วันนี้จะคุยเฉพาะฮอร์โมนรวมกับฮอร์โมนเดี่ยวเนาะยาคุมฉุกเฉินติดตามชมติดตามรับชมรับฟังตอนหน้านะโอเคค่ะอาจารย์ค่ะขอทราบความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับยาคุมกำเนิดค่ะแป้งเคยเห็นเป็นแผงๆเนาะมีลูกสูงลูกศรอะไรเรียบร้อยเลยมันเป็นยังไงคะยาคุมตัวนี้ค่ะ
1: ยาคุมถ้าให้พูดถึงเรื่องของลักษณะการกินก่อนนะคะเหมือนที่บอกไปยาคุมถ้าหมายถึงยาคุมแบบรวมก็คือเขารวมฮอร์โมนที่คล้ายคลึงกับร่างกายนอกจากประเภทฮอร์โมนที่คล้ายคลึงแล้วอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของจำนวนวันร่างกายเรามีประจำเดือนรอบเดือนก็คือ28วันการกินยาคุมเราก็จะเรียนแบบนั้นก็คือ1รอบในการกินเท่ากับ28วันใช่เหมือนที่พี่แอนเห็นเป็นแผงๆจริงๆมันมีหลายแบบมากเลยในร้านยามีทั้งแผงแบบ21เมตร28เมตรใช่ค่ะ
0: แล้วทานยังไงอ่ะจัน21 28งงแน่เลยอ่ะ
1: โดยทั่วไปแล้วร่างกายเราควรจะได้รับฮอร์โมนประมาณ21วัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นช่วงเว้น7วันเขาเรียกว่าช่วงปลอดฮอร์โมนมันเป็นช่วงที่จะทำให้ผนังมดลูกสลายตัวออกมาเป็นประจำเดือนในช่วงนั้นก็คือเรียนแบบวงจรร่างกายเลยค่ะเหมือนกันทุกอย่
0: าง
1: ใช่
0: รายละเอียดทานยังไงให้คุณเภสัชกรแนะนำต่อไปเนาะที่ร้านยาแต่วันนี้ขอวนมาที่คำถามคาใจดีกว่าอาจารย์เต้นค่ะมันคาใจเยอะเหลือเกินอยากให้อาจารย์เต้นเล่าไว้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนิดนึงว่าส่วนใหญ่แล้วปัญหาคาใจที่อยากที่จะอธิบายการคุมกำเนิดให้ถูกวิธีเนี่ยมาจากปัญหาอะไรยังไงบ้างคะ
1: ได้ค่ะเยอะมากเลยค่ะปัญหาที่เจอ แบบเจอเยอะมากปัญหาแรกก็คือมีความคิดว่าคนส่วนใหญ่คิดว่ากินยาคุมแผงแรกไม่มีประสิทธิภาพคุมกำเนิดเลย ต้องกิน3เดือน4เดือนจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าเราเริ่มกินวันไหนของรอบเดือน เม็ดแรกที่เราเริ่มกินสมมุติถ้าเป็นฮอร์โมนรวมอะค่ะถ้าเอาให้มีประสิทธิภาพเลยคือกินภายใน 1-5 วันแรกของการมีประจำเดือ นนี่คือข้อที่1 นะคะถ้าเป็นฮอร์โมนเดี่ยวต้องกินวันแรกเท่านั้นถึงจะมีประสิทธิภาพ
0: นี่คู่ขัดต่างเนาะ
1: ตัวที่2ที่ทำให้ยาคุมมีประสิทธิภาพตั้งแต่แผงแรกก็คือเรื่องของการกินตรงต่อเวลาไม่ควรจะกินเลทไปเยอะเช่นสมมุติถ้าเรากินต่อเนื่องทุกวัน3 ทุ่ม 3 ทุ่มเนี้ยค่ะร่างกายเราจะมีระดับฮอร์โมนคงที่ตลอดเวลาโอกาสที่ไข่มันจะเล็ดลอดไปเติบโตคือแทบจะไม่มีแต่ถ้าเรากิน3ทุ่มนึกขึ้นได้เที่ยงคืนวันต่อไปนึกขึ้นได้4ทุ่มวันต่อไปนึกขึ้นได้ตีหนึ่งร่างกายเราจะมีการลดระดับของฮอร์โมนแปรปรวนโอกาสที่ไข่มันจะเจริญเติบโตก็จะมี
0: ใช่สำคัญด้วย
1: แล้วข้อที่3ก็คือเรื่องของการลืมกินยาเมื่อกี้เราแค่กินช้าใช่ไหมคะประเด็นถัดมาคือลืมกินไปเลยลืมกินวันนั้นไปเลยอันนี้ฮอร์โมนก็จะลดต่ำลงไปเลยโอกาสที่ไข่จะออกมาจนเติบโตก็มีใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็คือแสดงว่าแผงแรกมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับว่าเริ่มกินวันไหนของรอบเดือ นกินตรงเวลาแล้วก็ไม่ลืมกินยา
0: โอ้สำคัญมากเลยซึ่งมันเป็นบางทีเป็นเรื่องแบบแค่เปลี่ยนเวลานิดเดียวมีผลต่อกระบวนการไข่ตกข้างในเลยเนาะอาจารย์
1: นี่ค่ะ
0: oh,
1: อีกอย่างนึงเพราะว่าระดับฮอร์โมนโดยธรรมชาติของแต่ละคนจะไม่เท่ากันด้วย
0: ค่ะโอเคค่ะมีคำถามเพิ่มเติม
1: มีเมื่อกี้พี่แอนบอกว่าเราจะเห็นลูกศรในแผงยาใช่ไหมคะลูกศรนั้นคือเป็นการลืมเหมือนบางแบบก็จะเป็นตัวเลข1เลข2เลข3แล้วก็มีลูกศรไปบางแบบจะเป็นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์แล้วก็มีลูกศรไปการเรียงอย่างนั้นบริษัทยาเขาออกแบบมาให้เราไม่ลืมกินยา

0: ่เจอก็คือย้อนสอนค่ะ
1: ฮะไม่ใช่เฉพาะรถนะทานยาคุมย้อนสอน
0: ใช่เคยมีความเชื่อผิดๆว่ากินย้อนสอนแล้วคุมกำเนิดได้ดีกว่ากินย้อนสอนแล้วไม่อ้วนแต่สมมติเหมือนที่บอกไปว่าถ้าเราไปกินยาคุมแบบ28เม็ดคือในหนึ่งแผงมันจะมีเม็ดฮอร์โมน21วันตามด้วยเม็ดแป้ง7วันคำว่ามีเม็ดแป้งหมายความว่าแค่กันลืมเพราะว่าเราต้องกิน1รอบคือ28วันใช่ไหมคะดังนั้นการกินย้อนสอนแล้วก็คือไปเจอเม็ดแป้งเลยค่ะ
1: ไม่ใช่กินฮอร์โมนนี่
0: ใช่เราจะเป็นแป้งล้วนๆ7วันด
1: ัง
0: นั้นไข่ก็จะเจริญเติบโตพร้อมไปรอปฏิสนธิได้ใช่
1: เสี่ยงมากเลยนะคะห
0: ้
1: ามย้อนสอนนะคะ
0: ใช
1: ่
0: คำถามถัดไปที่เจอบ่อยก็คือเหมือนที่บอกเมื่อกี้ว่าถ้าเป็นแผง28เม็ดจะมีเม็ดแป้งใช่ไหมคะมีข่าวลือในอินเทอร์เน็ตบอกว่าเม็ดแป้งทำให้อ้วนใช่เม็ดแป้งแค่เม็ดเล็ก
1: ๆค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เล็กเหมือนเม็ดข้าว7เม็ดทำให้อ้วนอันนี้ไม่จริงเลยค่ะเม็ดแป้งนั้น เขาออกแบบมาเพื่อแค่กันลืมเหมือนที่บอกไปจะได้ครบ28วันครบถ้วนแค่นั้นเลย
1: เป็นกลยุทธ์ว่าคุณผู้หญิงบางทีนับไปเอง7วันแล้วค่อยเริ่มแผงใหม่อาจจะพลาดได้ลืมได้กินไปเลยทุกวันแต่เป็นเม็ดแป้งที่อาจารย์บอกไม่ได้ทำให้อ้วนเนาะ
0: ใช่ชานมชายเย็นอ้วนกว่าเลยค่ะ
1: นะงดตัวนู้นดีกว่านะแต่นี้ขอให้เคร่งครัดในการทานค่ะ
0: แล้วก็ที่เจออีกก็คือความเข้าใจผิดเหมือนถ้ากิน21วันใช่ไหมคะแล้วก็เราเว้นว่างเอง7วัน
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เหมาะกับคนที่รู้สึกว่าไม่อยากกินยาทุกวันอยากมีวันที่เป็นอิสระบ้างแล้วก็คนที่กิน28วันเขาจะกินฮอร์โมน21วันแล้วจะมีประจำเดือนในช่วงที่กินเม็ด22 23เป็นต้นไปหรือคนที่เว้น7วันเมื่อกี้ค่ะเขาก็จะมีประจำเดือนในช่วง7วันนั้นความจะเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นก็คือเขารอให้ประจำเดือนหมดแล้วค่อยกินแผงที่2แผงที่3ใช่อาการที่รอให้ประจำเดือนหมดอะค่ะมันขึ้นอยู่กับคนถ้าคนนั้นประจำเดือนมานานมาหลายวันโอกาสที่เขาจะได้รับยาอีกครั้งนึงมันจะเกิดหลังจากที่ไข่จะเริ่มเจริญเติบโตในรอบเดือนใหม่ไปแล้ว
1: เพราะฉะนั้นขอให้เป๊ะตามวันเนาะ
0: 28วันก็คือ28วันต้องเป๊ะ
1: อย่าคิดไปเองนะคะคำนวณมาให้แล้วเนาะอาจารย
0: ์ค่ะมันจะยาวนานพอที่จะยับยั้งการตกไข่แต่ถ้าเรารอให้เมนหมดสมมติถ้าประจำเดือนมาแบบว่า8วัน9วันเงี้ยค่ะไข่ก็จะตกเรียบร้อยและรอปฏิสนธิแล้ว
1: โอ้ไม่ได้ผลเลยแหละที่ผ่านมาที่กินอย่างเคร่งครัดอาจารย์เต้นขาเวลาของเราผ่านไปอย่างรวดเร็วเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันดีกว่าเนาะค่ะต้องขอรบกวนนิดนึงค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะอยากให้อาจารย์เต้นสรุปประเด็นเกี่ยวกับการคุมกำเนิดอย่างไรให้ถูกวิธีวันนี้ที่เรามาร่วมพูดคุยกันให้กับคุณชมคุณฟังกันสักนิดนึงค่ะ
0: ค่ะก็คืออันดับแรกของการใช้ยาคุมกำเนิดทุกคนใช้ยาคุมกำเนิดไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับข้อห้ามใช้โรคประจำตัวอันนี้แนะนำว่าไปหาคุณหมอไปหาเภสัชแล้วก็บอกเล่าความเป็นตัวเองแล้วเขาจะเลือกยาคุมที่เหมาะกับแต่ละคนให้ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากที่ได้ยาคุมมาแล้วสิ่งที่ควรจะปฏิบัติก็คือกินยาให้ตรงเวลาอย่าลืมทานยาอันนี้สำคัญมากมีผลกับประสิทธิภาพและที่สำคัญอีกอย่างนึงที่คนชอบลืมก็คือไม่แจ้งเภสัชหรือไม่แจ้งแพทย์ว่ากำลังทานยาอะไรอยู่หรือว่าเรากินยาคุมกำเนิดมาต่อเนื่องแล้วเรากำลังจะรักษาโรคอื่นๆมันจะมียาบางตัวเกิดยาตีกันคำว่ายาตีกันก็คือจะลดประสิทธิภาพยาคุมยาคุมไม่มีประสิทธิภาพก็เท่ากับเสี่ยงตั้งครรภ์ใช่ค่ะ
1: แล้วก็นี้นะคะก็คือความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพในวันนี้ค่ะอาจารย์เต้นมาตอบคำถามคาใจการคุมกำเนิดอย่างไรให้ถูกวิธีค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามเกี่ยวกับยาคุมฉุกเฉินนะในตอนต่อไปนะคะแอบบอกประเด็นไว้ให้ด้วยนะคะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงกันวิทัยสังคโนนะคะจากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ที่มาให้ความรู้ในวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะค่ะทั้งนี้นะคะรายการของเราค่ะต้องขอขอบคุณค่ะไปยังผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งนี้ค่ะนายช่างเทคนิคของทางสถานีนะคะผู้ควบคุมรายการคุณสุขุมศรีสมบัติหากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้องการติดตามรายการของเราสามารถติดตามได้หลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น YouTube ค่ะเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หรือทางเพจของวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพค่ะในวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะดิฉันดีเจแอนปริยรัตน์ทอริสดวงแก้วจากศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะพร้อมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงกันฤทัยนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: ประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับกระทรวงมหาดไทยเตรียมเอาผิดนอมินีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามกฎหมายทั้งแพ่งและอาญาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: แบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โบส
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: กระทรวงมหาดไทยเตรียมเอาผิดนอมินีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามกฎหมายทั้งแพ่งและอาญาขณะที่คดีปลัดภูเก็ตยืนยันดำเนินการไปตามกระบวนการยุติธรรมคาดว่าผลสอบของกรมการปกครองจะได้ข้อยุติในเร็วๆนี้
9: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจับกลุ่มนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตว่าเป็นคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมขณะที่กรมการปกครองยังคงดำเนินการสอบสวนทางวินัยควบคู่กันโดยก่อนหน้านี้การสอบล่าช้าเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาใช้สิทธิ์ลาราชการต่อเนื่องพร้อมย้ำว่าการส่งตัวกลับไปปฏิบัติหน้าที่ต้นสังกัดไม่ได้หมายความว่าพ้นข้อกล่าวหาหรือเป็นผู้บริสุทธิ์แต่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการช่วยราชการและคาดว่าผลสอบของกรมการปกครองจะได้ข้อยุติเร็วๆนี้ดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
2: สำหรับความคืบหน้าการจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนายพลพีสุวรรณชวีขณะนี้ยังมีบางเรื่องที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยที่ดินของแต่ละหน่วยงานจึงได้สั่งการอธิบดีกรมที่ดินให้สอบเขตทั้งหมดรวมถึงตรวจสอบย้อนหลังว่าเอกสารออกมาตั้งแต่สมัยใดและออกมาได้อย่างไรเบื้องต้นพบว่าบริษัทที่เข้าขายโนมินีในจังหวัดภูเก็ตมากกว่า400รายซึ่งกรมที่ดินและกระทรวงพาณิชย์จะร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิดทั้งตรวจสอบข้อมูลการประกอบธุรกิจและขยายผลให้ถึงต้นตอเพื่อดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชี้แจงกรณีเปลี่ยนบัญชีครูผู้ช่วยสมุทรปราการเหตุข้อสอบพิมพ์สลับยืนยันปรับปรุงเพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกคน
10: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชี้แจงกรณีที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการได้ออกประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษพุทธศักราช2569ฉบับเดิมและประกาศใช้บัญชีรายชื่อฉบับใหม่แทนจนส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าส ถาบันอุดมศึกษาที่เป็นผู้จัดทำและตรวจข้อสอบได้แจ้งว่าเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคในขั้นตอนการพิมพ์เมื่อสถาบันอุดมศึกษาตรวจพบข้อผิดพลาดดังกล่าวจึงได้เร่งตรวจสอบและประมวลผลคะแนนใหม่ทั้งหมดอย่างละเอียดส่งผลให้ผู้เข้าสอบหลายรายได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่ถูกต้องและมีผู้ผ่านเกณฑ์คะแนนรวมเพิ่มขึ้นจากเดิมหลายรายจึงได้ยกเลิกประกาศฉบับเดิมและประกาศใช้บัญชีรายชื่อใหม่แทนซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการได้ชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วส่วนการบรรจุและแต่งตั้งจะยังคงดำเนินการต่อเนื่องตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาต่อไปพร้อมยืนยันว่าการปรับปรุงบัญชีในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เข้าสอบทุกคนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และยุติธรรมที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส. 1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
5: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
4: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
5: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
4: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
5: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
8: พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือ

0: ประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารธรรมธรรมบรรยายโดยพระอาจารย์มณฑลเขมจาโรสำนักปฏิบัติธรรมไตรลักษณ์จังหวัดภูเก็ต
1: ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทที่จะได้สดับรับฟังธรรมะสารธรรมธรรมอันเป็นแก่นสารในคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันนิมิตหมายที่ดีที่ญาติโยมได้เปิดคลื่นทางสถานีสวทภูเก็ตเพื่อจะสดับรับฟังธรรมะส่วนธรรมะในวันนี้อาตมาก็ขออยากจะให้ญาติโยมตั้งจิตน้อมใจทำความรู้สึกทางกายทางใจให้สบายสบายนะเพื่อจะฟังธรรมะจากสถานีสวทภูเก็ตคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เนี่ยทรงตัดมาถึง 2,600 กว่าปีแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างไรก็อยู่อย่างนั้นถึง 2,600 กว่าปีหลักธรรมคำสั่งสอนที่พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงตัดสอนเอาไว้สามารถนำไปใช้ประยุกต์นำไปใช้ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อให้ชีวิตเกิดสาระเกิดความสุขในทางที่ถูกต้องได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้หลายหัวข้อสวัสดีอัตมภาพก็จะนำธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้คำขึ้นต้นว่าวิชาจรณะสัมปันโนในปัจจุบันยุคสิวิไลที่เจริญไปด้วยทางเทคโนโลยีก็ดีวัตถุนิยมก็ดีเนี่ยเราเข้าสู่ความสิวิไลหรือว่าความเจริญของในด้านวัตถุในเมื่อความเจริญในด้านวัตถุเนี่ยมีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดเราจึงต้องใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องควบคู่กันไปเพื่อให้ชีวิตเนี่ยดำเนินได้อย่างถูกต้องพระองค์ทรงตรัสว่าวิชาจรณะสัมปันโนวิชาคือความรู้เราร่ำเรียนเขียนอ่านมาตั้งแต่ตอนตัวเล็กๆเด็กๆจนจบมหาวิทยาลัยเนี่ยมีแต่ความรู้เพราะนั้นทุกคนที่ฟังธรรมะอยู่ก็ดีลูกเต้าเหล่าหลานของเราได้ร่ำเรียนเขียนอ่านหนังสืออยู่ก็ดีแล้วแต่เรียนไปเพื่อได้รับการถ่ายทอดความรู้จากสถาบันจากครูบาอาจารย์ทำให้สามารถมีความรู้อ่านออกเขียนได้นำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนไปถามปัญหาไปตอบปัญหาในการเลื่อนชั้นในเมื่อเรามีความรู้แล้วเนี่ยถือว่าประเสริฐแล้วในชีวิตคนไม่มีความรู้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ขาดนะเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์เป็นคนที่ยังไม่เพียงพอเพราะนั้นการศึกษาเนี่ยเปรียบเหมือนตึกที่มีรากฐานนะที่มั่นคงรากฐานของตึกนะแต่มั่นคงการสร้างตึกหลายๆชั้นก็จะสูงขึ้นได้เพราะนั้นวิชาคือความรู้เนี่ยก็เหมือนกับรากฐานในเมื่อเรามีรากฐานที่ดีการศึกษาดีถามว่าเพียงพอไหมอาตมาภาพก็อยากจะใช้คำพูดว่ายังไม่เพียงพอเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าวิชาจรณะวิชาคือความรู้จรณะคือความประพฤติคนเราถ้ามีความรู้ดีมีความประพฤติดีย่อมเป็นที่สรรเสริญของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายมีทั้งความรู้มีทั้งความประพฤติเรียกว่าอาจาระ ถ้าเป็นทางพักเรียกว่าอาจาระหรือว่าความประพฤติเนี่ยในเมื่อเรามีความรู้ดีแต่เราไม่มีอาจาระหรือว่าความประพฤติไม่ดีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเฉโกนะรู้ดีแต่ว่าไม่ทำดีนั่นมีมากดีแต่ปากหากไม่ทำน่าขำหนอถึงรู้ดีมีปัญญาใครก็รู้ว่าดีพอแต่ไม่พอดีเพราะเราไม่มีจรณะคือความประพฤติเพราะนั้นความประพฤติกับความรู้เนี่ยต้องเป็นของที่ควบคู่กันไปด้วยกันบุคคลคนนั้นจึงจะเป็นบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นคนดีคนดีเนี่ยหาง่ายแต่คนทำดีอ่ะหายากก็เหมือนกับคนมีความรู้ด้วยมีความประพฤติด้วยเนี่ยหายากแต่ไม่ใช่ว่าจะหาไม่ได้ซะเลยนะความประพฤติถึงแม้จะไม่มีความรู้มากแต่มีความประพฤติดีคนเข้าใกล้เขารู้สึกเย็นและอะไรจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เรามีความประพฤติดีล่ะสาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนเราจะมีความประพฤติดีได้เนี่ยมันก็มาจากการที่เรามองโลกในด้านบวกนะถ้าเป็นภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า attitude คือคิดบวกแต่บางคนมีความรู้ดีก็จริงแต่ว่ามีความคิดเป็นไปในทางเนกาทีฟคือในด้านลบเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่เป็นอัตตาธิปไตยแต่พุทธเจ้าก็ทรงสอนเอาไว้ว่าอัตตาธิปไตยะอย่างหนึ่งนะถือตัวตนเป็นใหญ่อย่างหนึ่งโลกาธิปไตยะถือโลกเป็นใหญ่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือธรรมาธิปไตยะนี่คนเราถ้ามีธรรมาธิปไตยะจึงจะเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบมีทั้งความรู้มีทั้งความประพฤติแล้วก็เอาธรรมเป็นใหญ่ไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่ไม่เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่โดยการข่มโดยการรังแกไม่ว่าจะทางปังทางกายทางวาจาถือว่าเป็นบุคคลยังขาดจรณะคือความประพฤติเพราะนั้นคนเราถ้ามีทั้งความรู้มีทั้งความประพฤติอันนี้จึงจะเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เกิดเป็นคนแสนยากลำบากนักต้องฟูมฟักเลี้ยงชีวิตจนอิดหนาอีกฟังธรรมแสนยากลำบากครายากเกิดมาโปรดมนุษย์พุทธองค์กว่าเราจะเกิดเติบโตมาเนี่ยแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยตั้งแต่เราอยู่ในเรือนคัน9เดือนบ้าง10เดือนบ้างเนี่ยอยู่ในเรือนคันก็ถือว่าทรมานอยู่แล้วอยู่ในที่แคบๆพอเราคลอดจากท้องของมารดาเนี่ยอยู่ในเรือนตัก2ปีบ้าง3ปีบ้างดื่มนมคือก็ดื่มเลือดจากในอกของผู้เป็นมารดาเนี่ยอยู่ในเรือนตักตั้ง2หรือ3ปีฉี่ถ่ายรถคนที่เป็นมารดาของเราก็ไม่เคยรังเกียจเราเพราะอะไรเพราะเราเป็นลูกลูกเด็กเปรียบเหมือนของขวัญเปรียบเหมือนของขวัญเปรียบเหมือนสิ่งที่ล้ำค่าที่ฟ้าประทานมาให้คนผู้เป็นมารดาหรือเป็นแม่เนี่ยเรานอนอยู่ในเรือนตักตั้ง2ปี3ปีนอนอยู่ในอ้อมอกตั้งหลายปีจนเริ่มหัดเดินนะหัดคลานหัดเดินเนี่ยจนเติบโตอายุมากขึ้นเริ่มอ่านออกเริ่มพูดได้เริ่มอะไรได้เนี่ยคุณแม่เราก็ส่งเราไปศึกษาเล่าเรียน เข้าโรงเรียน พอเข้าโรงเรียนเราก็ได้รับการถ่ายทอดวิทยาความรู้จากคุณครูเนี่ยคุณครูก็เปรียบเหมือนพ่อแม่คนที่สองที่ถ่ายทอดวิทยาความรู้ให้กับเราเราก็ได้ร่ำเรียนเขียนอ่านนะตื่นเช้าก็หิวกระเป๋าไปโรงเรียนตกตอนเย็นเลิกเรียนนะคุณแม่คุณพ่อก็รถมารับเรากลับบ้านนะถามว่าเราเรียนเราศึกษาหาความรู้แล้วเราเติบโตขึ้นมาเนี่ยมีแต่เพียงแค่แข่งขันกันอย่างเดียวหรือแข่งขันกันเพื่อเรียนรู้ที่เรียกว่า เราเรียนไปเพื่ออะไรอ่ะเรียนไปเพื่อหาบ้านอยู่หาของใช้หาอาหารกินหาที่อยู่อาศัยหาเครื่องแต่งกายเท่านั้นหรือที่เรานั่งหลังกดหลังแข็งทำการบ้านทำวิชาให้ได้เกิดความรู้เพื่อไปสอบเลื่อนชั้นจริงๆแล้วการที่เราได้มีความรู้เนี่ยแล้วเราพอจบแล้วเราก็ไปสมัครงานไปทำงานพูดง่ายๆก็เพียงแค่หาอยู่หากินหาที่อยู่กับหาที่กินเท่านั้นเองนะชีวิตมีเพียงพอแค่นี้เองหรือคำว่ามนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่มีใจสูงถ้าเป็นภาษาบาลีมนะนี่แปลว่าใจนะบวกกับอุสยะอุสยะนี่แปลว่าสูงมนุษย์เป็นผู้ที่ชื่อได้ว่าผู้มีใจสูงคนที่มีใจสูงได้เนี่ยจะต้องประกอบด้วยคุณธรรมหลายประการแต่หยิบยกมาในณที่นี้เพียงแค่ทานศีลภาวนาอันนี้แหละถ้าบุคคลใดนะนอกจากจะเรียนดีแล้วมีความรู้แล้วยังมีจิตใจที่อบอ้อมอารีมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการสวดมนต์ท่องบทภาวนาเนี่ยจะเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโยนเพราะในยุคของความเจริญในด้านวัตถุในยุคของเทคโนโลยีสื่อสารในยุคของความสิวิไลของในด้านวัตถุเนี่ยมันครอบงำจิตใจของผู้คนมากมายตื่นเช้ามามองแต่จอสี่เหลี่ยมก่อนจะหลับตานอนก็มองแต่จอสี่เหลี่ยมอยู่กลางวันโรงเรียนก็มองแต่ตาสี่เหลี่ยมอยู่กับจอสี่เหลี่ยมทั้งวันเนี่ยเราตกเป็นทาสของวัตถุแหละมันใช้งานเราแล้วก็เลยอยากจะถามว่าเราใช้มันหรือมันใช้เรานะถ้ามันใช้เราเนี่ยเราก็ตกเป็นทาสมันเพราะนั้นการที่เรามีวิชาความรู้เนี่ยก็ถือว่าประเสริฐคนที่มีความรู้อย่างเดียวเนี่ยพระพุทธศาสนายังถือว่าไม่เพียงพอคนเราจะมีความรู้อย่างเดียวเนี่ยอาตมาว่ายังไม่เพียงพอจริงๆก็เหมือนกับคำโบราณของคนที่เขาได้ประพันธ์เอาไว้กล่าวเอาไว้ว่าวิชาเนี่ยเหมือนสินค้านะวิชานี่เหมือนสินค้าเอ๊ะวิชาจะเหมือนสินค้าได้อย่างไรล่ะวิชานี่เหมือนสินค้าเราจะค้าอะไรล่ะเราจะขายอะไรล่ะนั่นจึงจะได้เงินได้ทองมาเพื่อมาใช้ในการดำเนินชีวิตคนโบราณจึงกล่าวว่ามีวิชาเหมือนสินค้าวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามาจงตั้งเอากายเจ้าเป็นสำเภาอันโสภาความเพียรเป็นโยธาแขนซ้ายขวาเป็นเสาใบนิ้วเป็นสายระยางสองเท้าต่างสมอใหญ่ปากเป็นนายงานไปอัจฉริยะใสเป็นเสบียงสติเป็นหางเสือถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยงถือไว้อย่าให้เอียงตัดเล่นเลี่ยงข้ามคงคาปัญญาเป็นกล่องแก้วส่องดูแถวแนวหินผาเจ้าจงเอาหูตาเป็นล่าต้าฟังดูลมขี้เกียจคือปลาร้ายจะทำลายให้เรือจมเอาใจเป็นปืนคมยิงระดมให้จมไปเนี่ยคนที่มีวิชาเนี่ยก็เหมือนเรามีสินค้าแล้วในเมื่อมีสินค้าเราก็ไปแลกเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นเงินตาเพื่อจะนำมาชับสอยนำมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะนั้นการที่เราหาทรัพย์เนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยก็ทรงกล่าวเอาไว้นะพระองค์ทรงกล่าวเอาไว้ว่าการที่เรามีเงินทองมากมายก็จริงนะมีวิชามีความรู้มากมายก็จริงแต่พระองค์ก็ทรงตรัสว่ายังไม่เพียงพ ในการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นบุญอันสูงสุดและเรายังเกิดในครอบครัวตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐินะพ่อแม่ได้ส่งเสียให้เราได้เล่าเรียนได้มีความรู้นะเพราะนั้นในเมื่อเรามีความรู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการใคร่ครวญหลักของคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็หน้าที่ศีลธรรมบางคนมีความรู้แต่เห็นแก่ตัวบางคนมีความรู้แต่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นบางคนมีความรู้นะทำร้ายทำลายผู้อื่นโดยอารมณ์ชั่ววูบก็ตามหรือด้วยอาการอะไรอะไรก็ตามถือว่ายังขาดนะขาดจริยะจริยธรรมหรือว่าขาดความประพฤติ ถ้าคนเรามีทั้งความรู้และมีความประพฤติเหมือนที่อาตมาได้กล่าวเนี่ยจะถือว่าเป็นบุคคลผู้เป็นบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยการดำเนินชีวิตไม่เอาเปรียบใครไม่ดูถูกดูแคลนใครไม่ให้ร้ายใครไม่ใส่ร้ายใครเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเราแล้วเราก็จะรู้ว่าเขาคิดกับเราอย่างไรเรารักเขาเขาก็รักเราแล้วถ้าเราชังเขาล่ะเขาก็ชังเราเป็นเรื่องปกติของโลกนะในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราให้อะไรเขานะเขาก็ให้อะไรเราอย่างเป็นคำพูดของคนโบราณท่านกล่าวว่าเราดีไปเขาก็ให้ดีมาตอบเราดีชอบตอบไปดีมาหาเราร้ายไปร้ายนั้นก็ตอบมาใช้ปัญญาให้เข้าใจร้ายหรือดีเห็นไหมเราร่ำเรียนเขียนอ่านจนมีความรู้ถามว่าความรู้คืออะไรวิชาคืออะไรวิชาก็คือความรู้ถ้ารู้ในทางโลกเนี่ยก็เพียงแค่หาข้าวหาที่อยู่หารถหาเครื่องปรุงแต่งร่างกายเนี่ยเพียงแค่นั้นหรือถ้าความรู้ในทางธรรมล่ะถ้าความรู้ในทางธรรมก็คือรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนแล้วมาแต่เหตุพระองค์ทรงสอนในอริยสัจ4ทุกเป็นเหตุส่วนทุกเนี่ยเป็นผลขออภัยทุกนี้เป็นผลสมุทัยนี้เป็นเหตุสมุทัยก็คือเหตุให้เกิดความทุกข์คือความทะยานอยากไม่มีที่สิ้นและอะไรล่ะเป็นหนทางแห่งความดับทุกข์ก็คืออริยมรรคมีองค์8หนทางแห่งความดับทุกข์คืออริยมรรคมีองค์8ส่วนนิโรธก็คือความดับทุกข์นั่นเองถ้ากล่าวถึงคุณธรรมของในองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9เนี่ยท่านทรงปัดเป่าทุกบำรุงสุขให้กับปวงชนประสบนิกรปวงของท่านนะโดยการใช้อริยสัจ4ว่าจังหวัดใดภาคใดมีปัญหายากจนพระองค์ก็ทรงใช้อริยสัจ4เป็นธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงมาถึง 2,600 กว่าปีเนี่ยไปปัดเป่าทุกบำรุงสุขให้กับปวงชนด้วยน้ำพระทัยเมตตากรุณาดูว่าตำบลนี้หมู่บ้านนี้อำเภอนี้ขาดแคลนอะไรขาดแคลนน้ำพระองค์ก็ทรงพยายามนะขุดบ่อขุดแอ่งน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้หาอาชีพให้เนี่ยก็เหมือนกับการดับทุกข์นั่นเองเนี่ยพระองค์ทรงใช้อริยสัจ4เป็นธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนเราเหมือนกันเกิดในยุคเทคโนโลยีเหมือนกันน่าแปลกใจไหมว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีจะเดินทางไปไหนมาไหนแสนสะดวกสบายจะเข้ากรุงเทพนั่งรถก็ประมาณ10ชั่วโมงหรือกว่านั้นถ้านั่งเครื่องก็ใช้เวลาชั่วโมงกว่าๆเราไปไหนมาไหนสะดวกสบาย มีข้าวของเครื่องใช้เอื้ออำนวยความให้เราได้รับความสะดวกสบายทุกอย่างแต่ทำไมคนเรากลับมีความทุกข์มากขึ้นในยุคเทคโนโลยีอันทันสมัยนี่ที่เรามีความทุกข์เพราะเราขาดอะไรเหรอเราขาดสามัญสำนึกอย่างหนึ่งเราขาดหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบก็คือคุณธรรมเพราะเราขาดหน้าที่ศีลธรรมนี่เองยังมีคำพูดของครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าศีลธรรมไม่กลับมาเนี่ยโลกาก็พินาศอันนี้มองเห็นเป็นความจริงเลยเพราะทุกวันเนี่ยหลายชาตินานาชาติเนี่ยเริ่มมีความเป็นอยู่ขาดแคลนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำนะก็เกิดภัยพิบัติธรรมชาติอากาศร้อนมากเกินไปหรือฝนตกจนเกิดภัยพิบัตินอกจากจะเป็นแผ่นดินไหวบ้างภูเขาไฟระเบิดบ้างนะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยอยู่บนโลกวันนี้ 6,000 กว่าล้านคนดึงทรัพยากรขึ้นมาใช้มากมายแล้วโลกจะอยู่ได้อย่างไรนะถ้าคนเราไม่รู้จักประหยัดไม่รู้จักเอาธรรมะมาประคับประคองจิตใจไม่รู้จักใช้ชีวิตให้สมควรแก่ชีวิตไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปเนี่ยจึงเรียกว่าผู้ที่มีทั้งวิชาและก็จรณะในสมัยครั้งพุทธกาลก็เหมือนกันเกิดภัยพิบัติที่เมืองไผ่สาลีฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลผู้คนเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดโรคร้ายระบาดตายทุกวันเจ้าเมืองเวสาลีก็เลยปรึกษามิตรอมาตย์ว่าทำไมเมืองเราเกิดภัยฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกิดโรคระบาดผู้คนประชาชนล้มตายกันมากมายถึงเพียงนี้หรือว่าพวกราชนิกูลไม่รักษาศีลไม่รักษาธรรมไม่ปฏิบัติธรรมหรือว่ามิตรอมาตย์ทุจริตบิดเบือนคดโกงเลยทำให้ประชาชนเดือดร้อนหลังจากพระองค์ทรงไต่สวนประชุมอมาตย์ก็ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ปกติดีทุกอย่างสุดท้ายก็เลยลงมติความเห็นกันทูลเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้านะเสด็จมาเมืองเวสาลีเพื่อจะมาโปรดที่เมืองสาลีเนี่ยเกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นข้าวยากหมากแพงฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเนี่ยเป็นเพราะว่าหมู่มารอยู่เยอะหมู่พวกสัมภเวสีหรืออสุรกายอยู่เยอะสิงสู่จิตใจคนทำให้คนทะเลาะเบาแว้งกันด่ากันตีกันทะเลาะกันแม้กระทั่งฆ่ากันเนี่ยเพราะว่าอสุรกายเนี่ยเป็นพวกมิจฉาทิฐิทำให้คนเดือดร้อนเข้ามาสู่เมืองใดเมืองนั้นก็เกิดพินาศนะพระราชาก็เลยส่งอมาตย์ไปทูลเชิญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อมาโปรดชาวเมืองเวสาลีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเล็งเห็นแล้วว่าการเสด็จครั้งนี้เป็นการเกื้อกูลแก่พหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะพหุชนะหิตายะก็คือประโยชน์ตนได้แล้วนี่ประโยชน์ตนพระองค์ทรงมีแล้วเต็มเปี่ยมแล้วเราก็ควรจะต้องโปรดนะโปรดมหาชนให้ได้รับความผาสุกพระองค์ก็เสด็จมาดังเมืองเวสาลีเนี่ยการที่พระองค์เสด็จเนี่ยเสด็จวันละหนึ่งโยชน์พร้อมได้ภิกษุถึง500รูปหนึ่งโยชน์เนี่ยก็ประมาณ16กิโลแล้วก็จอดพักแรมหาที่พักแรมป่าพระก็ปักกดกันก็จะมีชาวบ้านตามมามีพระราชาเมืองอื่นทำมาถวายน้ำปานะทำมาถวายพัตตาหารให้กับบรรดาเหล่าภิกษุโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานล่วงเลยมาหลายวันจนถึงเมืองเวสาลีพระองค์ก็ทรงยังไม่เข้าเมืองทรงตั้งให้บรรดาภิกษุเนี่ยปักกดอยู่นอกเมืองยังไม่เข้าเมือง ส่วนพวกสัมภเวสีพวกมารพวกอสุรกายที่มีจิตใจไม่ดีทั้งหลายเนี่ยพอรู้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแล้วเนี่ยเกิดความหวาดกลัวจนตัวสั่นหนีออกไปก็มีแต่ก็มีมารมีอสุรกายมีพูดผีปีศาจทั้งหลายยังทนทานได้ก็ยังอยู่สิงใจคนทำให้คนนั้นน่ะยังเกลียดชังกันยังทะเลาะกันยังเกิดโรคภัยไข้เจ็บกันสุดท้ายพระองค์ก็เลยส่งให้ภิกษุเข้ามาในเมืองเวสาลีก็มีการสวดเจริญนะจะเจริญพุทธมนต์พระปริตนั่งล้อมกันสี่รูปเป็นวงกลมล้อมเป็นแปดรูปสวดทั้งวันทั้งคืนจนเรามูมานหูแตกฟังไม่ได้พวกอสุรกายพูดผีปีศาจทั้งหลายอยู่ไม่ได้พอพูดผีปีศาจหนีหายไปหมดฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธุ์ธัญญาหารก็ปลูกได้ชาวเมืองก็กลับเข้าสู่ภาวะของความเป็นปกติคนที่ป่วยก็หายป่วยไข้ก็หายเกิดความสุขเกิดความสบายกันขึ้นเพราะด้วยพุทธานุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดจากการสาธยายธรรมของเหล่าพระภิกษุสวดทั้งวันทั้งคืนเกิดจากสังฆานุภาพที่ทำให้ชาวเมืองนั้นกลับเข้าสู่สภาวะความร่มเย็นเป็นสุขได้ด้วยอำนาจของคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ย้อนมาถึงในยุคของศรีวิไลในยุคปัจจุบันที่เราอยู่ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเรายังคิดว่าเรามีความรู้อย่างเดียวเนี่ยเราต้องมีจรณะด้วยเนี่ยถ้าเราลองเอามาเปรียบเทียบกันในสมัยครั้งพุทธกาลว่าทำไมทุกวันเนี่ยดูเหมือนใช้ชีวิตกันอย่างสะดวกสบายแต่จิตใจยังมืดบอดจิตใจยังเศร้าหมองแสดงว่าใจของเราเนี่ยยังถูกครอบงำด้วยหมู่มารทั้งหลายยังถูกครอบงำด้วยปีศาจมารร้ายทั้งหลายเพราะนั้นถ้าเราจะรอดพ้นหลุดพ้นจากห่วงบ่วงมันเหล่านี้ได้จงสรรเสริญคุณของพระพุทธจงสรรเสริญคุณของพระธรรมจงสรรเสริญคุณของพระสงฆ์ชีวิตของเราก็จะได้มีหลักมีที่พึ่งในเมื่อเรามีหลักและมีที่พึ่งในชีวิตของเราแล้วเนี่ยจึงจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีทั้งวิชาคือความรู้มีทั้งจรณะคือความประพฤติเหมือนที่อามาได้กล่าวในครั้งต้นว่ามีวิชาเหมือนมีทรัพย์เหมือนนับแสนจะตกดินแถนแคว้นใดก็ไม่อับสนนะถ้าเรามีทั้งความรู้มีทั้งความประพฤติที่ดีเนี่ยเราก็จะมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อยิ่งอย่างในช่วงเนี้ยเป็นช่วงเทศกาลทอดกฐินทำบุญตามการมีจำกัดเวลาแค่1เดือนหลายวัดทั่วประเทศก็จะมีศรัทธาญาติโยมพากันไปทอดกฐินเพื่อจะไปทำบุญตามการเป็นการทำบุญตามการเนี่ยเรียกว่าจำกัดเวลาถ้าพ้นวันเพ็ญเดือน12แล้วเนี่ยจะไม่มีกฐินแล้วก็เหลือระยะเวลาอีกแค่เพียงแค่1อาทิตย์เศษๆก็จะหมดกาลทานกาลทานก็คือทำบุญตามการถ้าหมดกาลแล้วเนี่ยจะไม่เป็นกฐินแล้วเพราะนั้นในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพก็ขอให้ญาติโยมนะจงสดับแล้วก็ใส่ใจใคร่ครวญนะคนเราเนี่ยจะมีชีวิตเป็นสุขได้เนี่ยเพราะมีธรรมนำหน้าคนเราเนี่ยจะมีความเจริญได้เพราะมีความกตัญญูคนเราจะเจริญได้ก็เพราะว่ามีทานมีศีลมีการภาวนาเป็นชีวิตประจำวันเพราะนั้นขอให้ชาวพุทธบริษัททุกท่านที่ได้สลับรับฟังรายการสารธรรมทำมาเป็นแก่นสารในพระพุทธศาสนาขอให้ญาติโยมนำไปใคร่ครวญและก็นำไปประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันจึงจะเกิดความผาสุกในการดำเนินชีวิตในท้ายที่สุดอาตมภาพก็ขออนุโมทนาแล้วก็ยินดีกับบรรดาศรัทธาญาติโยมที่ฟังรายการสารธรรมในวันนี้ก็ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมไว้แต่เพียงเท่านี้เจริญธรรม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าลดค่าครองชีพประชาชนจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์แอดสุพรรณบุรีคาดเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกว่า20ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์แอดสุพรรณบุรีเดินหน้าลดค่าครองชีพประชาชนคาดเงินสะพัดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกว่า20ล้านบาท
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์แอดสุพรรณบุรีซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569ณบริเวณลานจอดรถหน้าห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนภายในงานได้ผนึกกำลังเครือข่ายภาครัฐและเอกชนนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์โอท็อปและสินค้า SME คุณภาพดีจากผู้ประกอบการกว่า90ร้านค้ามาจำหน่ายในราคาโรงงานพร้อมจัดโปรโมชั่นสินค้านาทีทองเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่อาทิโซล่าเซลล์โดรนเพื่อการเกษตรเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงบริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและสินเชื่อจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME D Bankการจัดงานครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการโดยคาดการว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 51,000 คนและสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้มากกว่า20ล้านบาทปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: หลายจังหวัดพร้อมใจจัดงานเทศกาลผลไม้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยอำเภอพบพระจังหวัดตากเปิดงานเทศกาลอะโวคาโดต่อยอดสินค้าเกษตรกรไทย
9: ที่องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากนายประเดิมเดชายนบัญชารองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเปิดงานเทศกาลอะโวคาโดประจำปี2569โดยองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากสำนักงานเกษตรอำเภอพบพระและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายนนี้บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปอำเภอพบพระกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่และเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโดสู่เกษตรกรผู้ปลูกภายในงานมีการจำหน่ายผลอะโวคาโดกิ่งพันธุ์อะโวคาโดหลากหลายสายพันธุ์ผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงสินค้าโอท็อปนอกจากนี้ยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตอะโวคาโดเพื่อเป็นการต่อยอดปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ตามความต้องการของตลาดดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดสุรินทร์จัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอโบเชตครั้งที่1ประจำปี2569กระตุ้นรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่
10: วันนี้ที่บริเวณด้านหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลบัวเชษจังหวัดสุรินทร์นายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอบัวเชษครั้งที่1ประจำปี2569ซึ่งเทศบาลตำบลบัวเชษร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในอำเภอบัวเชษจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ภายในงานมีการจำหน่ายผลไม้คุณภาพจากสวนอาทิทุเรียนลำไยเงาะอินทผลัมรวมถึงสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากอำเภอบัวเชษโดยมีหัวหน้าส่วนราชการนักการเมืองท้องถิ่นผู้ประกอบการและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคักขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมและอุดหนุนสินค้าในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอบัวเชษครั้งที่1ระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายน2569ณบริเวณด้านหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลบัวเชษอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์กฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เริ่มต้นทุนดนตรีในชั่วโมงที่สองกับลูกลุงขี้เมาเป็นบัลลาดจากถึกควายถุยตั้งแต่ภาคแรกจนมาทั้งถึงในภาคนี้ก็ภาคที่เท่าไหร่แล้วจากลุงขี้เมาถึกควายถุยก็มาถึงเพลงของลูกลุงขี้เมาที่มีชีวิตสองฝากฝากความทุกข์ยากกับฝากความสุขสบายให้คนอดทนแล้วก็เปรียบในสะพานลอยเหมือนมองเห็นภาพเลยนะฮะในกรุงเทพมหานครนี่มีสะพานลอยเยอะดังนั้นในสะพานลอยนี่มีการข้ามไปฝั่งทั้งสองฝั่งจะมีฝั่งไหนที่เราจะเลือกที่จะข้ามไปแล้วประสบความสำเร็จก็ลองดูนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่สองของถนนดนตรีผมพิญโยรุ่งสมัยและถนนดนตรีไลฟ์ในเดือนกรกฎาคมก็จะมีฝากของนะฮะเพลงเพื่อชีวิตที่เป็นฟังฝากที่เราอยากจะฟังเพลงแบบนี้บ้างกับคาราบาวไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ผมจะต้องไปเตรียมตัวคุยกับพี่แอดก่อนที่จะเริ่มทนดนตรีไลฟ์ในเดือนหน้าแน่นอนก็อยากจะเล่นแบบเป็นโฟกทั้ง3ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยเอาไม่ได้เพราะว่าพี่แอดต้องรีบไปเหมือนกันก็ประมาณได้ชั่วโมงกว่าๆชั่วโมงครึ่งครับเราเริ่มเร็วหน่อย 5:30 นก็คงจะอุ่นหนาฝาข้างกันถ้าเต็มจริงๆเดี๋ยวข้างล่างนะครับท่านรองบิ๊กชัยวัฒน์นะครับบุญชวริตก็กำลังดูว่าจะทำยังไงให้ถ้าคนล้นจริงๆก็นั่งตู้จอซึ่งปกติจะมีจออยู่2จออยู่ข้างล่างจอ LED ด้านในห้องกระจกที่คุณได้ไปนั่งรอพักระหว่างลงทะเบียนเสร็จแล้วก็มีห้องอาหารที่ให้คุณได้รับประทานอาหารได้แอร์เย็นฉ่ำถ้านอกมันร้อนนะครับก็นี่คือค่าไฟของพี่น้องประชาชนทั้งนั้นภาษีของท่านก็มาใช้กันให้คุ้มที่มีถนนดนตรีเป็นตัวจักรขับเคลื่อนกันมา31ปีแล้วก็3ปีของถนนดนตรีไลฟ์ก่อนที่ผมจะยุติอำลากันไปในเดือนสิงหาคมนี้หลังเกษียณอายุราชการก็เราจะทำจอข้างล่างขนาดใหญ่นะที่มี2จออยู่แล้วไม่รู้ว่าจะมีงบมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าด้านบนนั้นจอ LED ที่เวลามีภาพแสงต่างๆให้คุณได้ชมก็มีหลายคนก็ชมว่าภาพมันสวยงามดีนะครับอย่างเช่นตอนที่ทั้งที่ทุนที่น้องที่เหลนต่อตระกูลเหลนระวองเนี่ยร้องเพลงคืนสู่หลังก็มีภาพของกระจกแล้วก็มีหน้าต่างกระจกแล้วก็มีฝนเป็นเม็ดๆเลยนะฮะมองเห็นจอ LED ขนาดใหญ่ที่อยู่ในหอประชุมห้องออดิโทเรียมพี่ส้มจากวงที่มันแดงก็ชมชื่นชมใหญ่เลยทั้งเรื่องคุณภาพเสียงต้องขอบคุณทาง Sound Space น้องกาแฟแล้วก็น้องอ้ําด้วยที่ทีมงานทั้งได้มาช่วยงานให้กับถนนดนตรีในราคามิตรภาพตั้งแต่ปีแรกจนกระทั่งมาถึงปีที่3ก็ขอบคุณมากกับทุกกิจกรรมที่ได้อยู่เบื้องหลังนะครับให้เสียงคุณภาพที่เราฟังแล้วก็มีมิติแล้วก็ฟังสบายหูแล้วก็มีเครื่องดนตรีที่ฟังเราออกได้ทุกๆชิ้นเนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงทางทีมงาน OB ของช่อง NBT สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยซึ่งกำลังมีการตัดต่อเทปเก่าๆตั้งแต่เมื่อพี่โอเดียวลานผมใจมาแล้วคาราบาวเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมาตัดต่อเป็นรูปแบบรายการที่จะออกนำเสนอในทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มวันละชั่วโมงต้นเดือนก็จะมีรายการกลับมาอีกครั้งหนึ่งต้องขอบคุณทั้งผู้บริการด้วยนะครับผู้บริการนกหวีดนะฮะแล้วก็ทีมงานของทีมถ่ายทอดสดทีม OB ทุกท่านเลยที่มาได้บันทึกภาพบันทึกรายการเอาไว้แล้วก็รวมไปถึงในการไลฟ์ในช่วงเวลาของการแสดงด้วยในทุกๆครั้งครั้งหน้าก็จะได้มีการไลฟ์ให้ได้ไปชมกันทางบ้านหรือว่าทางที่ต่างๆหรือทางโทรศัพท์มือถือก็ได้ก็เป็นทุกช่องทางที่กรมประชาสัมพันธ์เราได้ทำหน้าที่แล้ววันพรุ่งนี้ก็อย่าลืมไปเลือกตั้งเราเลือกเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านเมืองที่อยู่ในบ้านในกลางเมืองหลวงเมืองหลวงของเรากรุงเทพมหานครนะฮะก็บางกอกนี่แหละครับเราเลือกนำเพล
พลงลูกลุงขี้หมามาเริ่มต้นในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผมเป็นยุโรปสมัยแล้วคุณสุริศมนัสควบคุมเสียงทาง0816346452ก็โทรมาจากสมุยบอกเปิดคาราบาวสุดยอดเลยนะก็ต้องขอบคุณมากๆครับที่ติดตามทางทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนFM 92.5 เมกะเฮิรตซ์เป็นวิทยุที่เราทำมา31ปีแล้วส่วนทางทีวีก็3ปีทนดนตรีไลฟ์แต่ก่อนหน้านั้นก็เคยได้ไปจัดเป็นรายการอยู่ชื่อว่าทนดนตรีออนทีวีกันมาแล้วก็นี่แหละครับเวลาของการทำงานที่มีความสุขมันก็จะผ่านไปเร็วนะฮะเราก็จะพยายามทำหน้าที่แล้วก็พยายามสร้างสรรค์ในสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์กรุงเทพรมควันพี่รักอภกรและกรุงเทพราตรีจากแฮมเมอร์ครับ

ถ้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆจากเพลงชีวิตสมัยครูคำตนสันปุณานนท์หรือว่าเสน่ห์โกมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาปี16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ

0: หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 4:29 น.ชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณสุวิทย์สมนัติขอบคุณเสียงมีผู้ฟังน้องคนหนึ่งบอกจากลำพูนเขาบอกเรียกอภิญโยก็จะขอวิหกพระถิ่นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งแล้วบอกว่าถ้าทางวิทยุจะได้ทำต่อหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับทางผู้บริหารแล้วก็ผมก็พร้อมอยู่แล้วก็จะทำรายการต่อได้สำหรับวิทยุเพราะว่าจัดรายการได้ที่บ้านเลยทำมาที่บ้านนี่ก็เป็นเกือบจะ10 ปีแล้วที่ตั้งเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ไว้ที่ทางบ้านโดยทีมงานคุณคงศักดิ์ไสยวงศ์และคุณเมฆกันแก้วที่มาช่วยกันแล้วก็น้องเขยรงศักดิ์นิยมทองทำโปรแกรมทั้งการจัดรายการแล้วผมเพิ่มเติมโปรแกรมเรื่องงานพาดหนังที่จะมีซีรีส์แนวตั้งแล้วก็หนังแล้วก็สารคดีที่เขาจะจ้างซึ่งโดยปกติก็เคยทำงานลักษณะนี้คือเป็นอาชีพที่ทำงานหล่อเลี้ยงชีวิตมาตั้งนานแล้วล่ะครับนอกเหนือจากทำงานราชการแล้วก็มีงานพิเศษไม่งั้นไม่มีทางที่จะมีเงินมีทองที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตดูแลครอบครัวแล้วก็มาช่วยทำงานกิจกรรมให้กับทางราชการได้ก็นี่แหละครับก็เป็นรายได้พิเศษที่เราได้ทำงานมาทั้งการพากจากช่อง3เมื่อสมัยก่อนทั้งซีรีส์ทั้งแดจังกึมจูมงฮะทงอีหนังอะไรทั้งหมดนะครับเคยมาทั้งเป่าบุญจินก็เคยพากมาแล้วเน้นน้อยเจ้าปัญญาอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งหนังเข้าโรงอย่างมิชชันอิมพอสซิเบิลหรือสตาร์วอร์สก็ภาคมาหมดแล้วแล้วก็ไปถึงสารคดีที่ภาคทางไทย PBS แต่ตอนนี้ก็หลังจากเกษียณแล้วก็ยังคงจะเพิ่มการทำงานที่ไทย PBS เพิ่มเติมเพราะว่าเราก็มีเวลาเพิ่มขึ้นส่วนทางที่บ้านก็ถ้าเขาจ้างภาคก็อินดีนะครับแล้วก็ภาคคือเป็นชีวิตที่ทำงานในการใช้เสียงมาโดยตลอดก็ทั้งการพากหนังพากสารคดีพากpresentation หรือ VTR แล้วก็ Lion Sound แล้วก็รวมไปถึงสปอตอะไรต่างๆนี่ก็ทำมาแล้วก็ตลอดนะฮะก็เป็นอาชีพที่ทำงานมาเราเลี้ยงชีวิตมาส่วนของวิทยุของการจัดรายการนี่มันเป็นส่วนในหน้าที่ที่นอกเหนือจากหน้าที่หลักที่เวลาที่ต้องรับราชการก็คืออ่านข่าวถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีแล้วก็ใช้เสียงในการทำงานด้านต่างๆเช่นอ่านสปอตอ่านสารคดีที่กับทางงานเฉลิมพระเกียรติต่างๆหรืองานรณรงค์อะไรต่างๆก็อยู่ในส่วนของทางที่ใช้เสียงอยู่ทางภาควิทยุส่วนทางสำหรับทางหน้าตานี่ก็มาออกอากาศทางช่อง NBT เขานี่ก็คือถนนดนตรีไลฟ์ที่ได้รับมอบหมายมาทำหน้าที่แล้วก็ได้ทำหน้าที่มา3ปีที่เราเชิญศิลปินมาแล้วก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็มาติดตามแล้วก็ทำให้เป็นที่รู้จักสถานที่เป็นรู้จักของรายการแล้วก็เรื่องของกิจกรรมแล้วก็เลยใช้ศิลปินเพื่อชีวิตมาเป็นผู้ที่สื่อให้กับผู้ฟังผู้ชมกันมีเพลงที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพอีกสักชุดหนึ่งก็แล้วกันผมเลือกก็จะหลุดไปจากเพื่อชีวิตบ้างก็แล้วกันนะฮะแต่ก็มีความไพเราะสำหรับศิลปินท่านนี้ตะกะแตนชลดาและป้างนครินทร์ภูมิแพ้กรุงเทพและเจ้าโตจากอิสเซนครับ

ศกนาฏกรรมของความรักแล้วก็อุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นในภาคเมืองไม่ว่าจะทั้งจากรถลาที่ควักไขว่ก็เพิ่มเติมกันทั้งเรื่องของการก่อสร้างคานถล่มแล้วก็อีกหลายต่อหลายอย่างตกท่ออะไรเงี้ยนะฮะท่อระฝาระบายน้ำท่อฝาระบายไม่ใช่ฝาท่อระบายเป็นฝาระบายฝาท่อระบายไม่มีอะไรเงี้ยนะครับก่อสร้างไม่เรียบร้อยทุกอย่างเนี่ยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นก็จะต้องแก้ไขโดยทางนะฮะกรุงเทพมหานครคนที่จะต้องมาบริหารกรุงเทพมหานครก็คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในกรุงเทพภาคเหนือซึ่งมีปัญหาให้คนต้องพบจะเจอกันอยู่ทุกเมื่อเช้าวันเลยนะครับเพราะคนเยอะก็แออาจจะเยียดกันหลังไหลกันเข้ามาแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่มาร่วมกันอยู่ในศูนย์รวมตรงนี้มันก็แน่นอนนะฮะมันเป็นเรื่องที่ก็ต้องใช้ผู้บริหารหรือคนที่ต้องมาจัดการให้ได้นะครับแค่ขยะในเมืองนี่ก็โอ้โหเป็นปัญหาหนักหนาสาหัสจริงๆแล้วก็อีกหลายต่อหลายเรื่องราวที่อยู่ในภาคเมืองนี่คือสิ่งที่สะท้อนแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องไปเลือกตั้งกันให้ได้ให้ได้คนที่จะมาทำให้เราได้คลายปัญหาเหล่านี้ให้ได้ทั้งหมดอาจจะไม่ได้ทั้งหมดหรอกครับแต่ก็อย่างน้อยก็ให้สามารถที่จะอยู่กันไปได้นะฮะเดินทางกันด้วยบทเพลงชีวิตในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีกับเพลงจากวงอีซึนที่มีพี่ป้อมพิโตอยู่ในสมาชิกของวงอีซึนนี่แหละครับงานสังสรรค์ต่างๆก็เลือกนำมาฝากกันทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ผมเป็นโยรุ่งสมัยและคือวันนี้คุณสวิตสมนัทควบคุมเสียง0816346452ที่คุณขอเพลงจากตามกำแพงมาจากใจHope.

0: ใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถ้านักเดินทางอยากจะฟังน้ำหมูนะครับก็เคยมาแล้วเมื่อปีแรกนะครับก็ปีนี้น้ำหมูจะมีงานใหญ่สำหรับงานของน้ำหมูก็ติดตามกันได้จะเป็นช่วงปลายปีมีคอนเสิร์ตมีอะไรก็ติดตามกันได้นะครับทางถนนดนตรีตอนนี้พอหลังจากเกษียณก็อีกงานหนึ่งก็คือไปทำงานชดใช้เขานะฮะหลังจากที่ได้เขามาช่วยงานเราเราก็ไปช่วยงานกลับเขากลับบ้างแล้วก็

จะเดินทางไปก็นอกเหนือจากการไปทำงานตอบแทนแล้วก็ถือโอกาสเดินทางท่องเที่ยวหรือก็ไปพบปะพี่น้องที่อยู่ในต่างจังหวัดหรือว่าญาติพี่ทั้งหลายที่ได้ทำงานร่วมกันทั้งสั้นของงานศิลปะงานวัฒนธรรมงานดนตรีเราจะได้ไปเจอกันในที่ต่างๆครับเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาทาง0816346452 0816346452จากจังหวัดแพร่ตั้งแต่ช่วงต้นของทนดนตรีก็เลยมอบให้ในช่วงท้ายของชั่วโมงที่2แล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีชนะภัยครับ

รุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับประชาชนตอบรับร่วมจับจ่ายใช้สอยภายในงาน OTOP Midyear 2026ล่าสุดยอดจำหน่ายสินค้าทะลุ678 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงคอกโหวตแบงคอกโหวตเลือกผู้ว่าเลสกอร์คนโปรดแบงคอกโหวตแบงคอกโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบวุฒิเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบวุฒิมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมจับจ่ายใช้สอยในงาน OTOP Midyear 2026พบกระแสตอบรับโค้งสุดท้ายคึกคักยอดจำหน่ายสินค้าทะลุ678 ล้านบาทพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมงานได้ถึงวันพรุ่งนี้
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมครอบครัวตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกอบการในงาน OTOP Midyear 2026พร้อมร่วมอุดหนุนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ OTOP ก่อนกล่าวชื่นชมผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ได้มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความคิดสร้างสรรค์สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดีโดยขณะนี้มียอดจำหน่ายภายในงานกว่า678 ล้านบาทซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่650 ล้านบาทแล้วพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมชมชิมช็อปสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศและใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยภายในงานโอท็อปมิดเดีย2026เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนและร่วมกันสร้างความสำเร็จกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากครั้งยิ่งใหญ่ส่งท้ายงานโดยงานจะมีถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา10:00 น.ถึง 21:00 น.ณอาคารชาเลนเจอร์1-3 Impact เมืองทองธานีดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตือนนิติบุคคลที่เหลือเร่งดำเนินการนำส่งงบการเงินประจำปี2569ล่าสุดมีผู้ประกอบการกว่า99%เลือกนำส่งงบการเงินปี2569ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สะท้อนความโปร่งใส
9: นายภูมิพงษ์ นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสถิติการนำส่งงบการเงินประจำปี2569ว่ามีนิติบุคคลนำส่งงบการเงินแล้วจำนวน 717,468 รายคิดเป็น179%จากที่ต้องนำส่งทั้งหมด 97,151 รายโดยพบว่าผู้ประกอบการเลือกใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ DVD e-filling สูงถึง 199.8% ซึ่งสะท้อนความสำเร็จในการยกระดับความโปร่งใสและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอขอบคุณนิติบุคคลที่ให้ความร่วมมือและขอแจ้งเตือนนิติบุคคลที่ยังไม่ได้นำส่งงบการเงินอีก 189,683 รายหรือ121%ให้เร่งดำเนินการผ่านระบบ DVD e-filling โดยเร็วที่สุดเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือทางธุรกิจ และป้องกันความผิดตามกฎหมายซึ่งอาจส่งผลให้ต้องชำระค่าปรับเสียเครดิตจนพลาดโอกาสทางธุรกิจและหากค้างส่งต่อเนื่อง3ปีอาจถูกถอนทะเบียนเป็นบริษัทร้างปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ปิดท้ายที่การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติอังกฤษเช็คความพร้อมนักเตะตัวหลักก่อนพบปานามาเช้าพรุ่งนี้
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด6คู่เป็นการแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่ม JK และ L โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม L ระหว่างทีมขวัญใจมหาชนทีมชาติอังกฤษที่ผลงาน2นัดที่ผ่านมาชนะโครเอเชีย4-1และเสมอกาน่า0-0มี4คะแนนทำให้เกมนี้ต้องการชัยชนะเพื่อเข้ารอบน็อกเอาท์พบกับปานามาที่ตกรอบไปแล้วลงสนามเวลา4 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเกมนี้ทัพสิงโตคำรามอาจจะต้องเช็คความพร้อมของนักเตะตัวหลักหลายรายตัวเฉพาะรีดเจมที่มีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขารวมไปถึงเดแคนไรส์บุคาโยซาก้าและมาคัสแรดฟอร์ดที่ต้องประเมินความพร้อมอีกครั้งส่วนปานามาโทมัสคริสเตียนเซนหัวหน้าโค้ชของปานามายังต้องรับมือกับปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บตลอดทัวร์นาเมนต์โดยเฉพาะอาดาลเบโต้การัสกิยาที่อาจไม่ได้เล่นในเกมสุดท้ายขณะที่กัปตันทีมอานิบาลโกดอยยังไม่ฟิตเต็มที่แม้ทีมหมดลุ้นเข้ารอบไปแล้วแต่คาดว่าจะยังยึดระบบ 5-4-1 ตามเดิมสำหรับสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมเคยเจอกันมาครั้งเดียวในฟุตบอลโลก2018รอบแบ่งกลุ่มโดยในเกมนั้นอังกฤษถล่มไป6-1สำหรับโปรแกรมการแข่งขันคู่อื่นๆกาน่าพบโครเอเชียเวลา4 นาฬิกาโคลอมเบียพบโปรตุเกสและดีอาร์คองโกพบอุซเบกิสถานเวลา6 นาฬิกาแอลจีเรียพบออสเตรียและอาร์เจนตินาพบจอร์แดนเวลา9 นาฬิกาปุ่นพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีของพี่หยกรุ่งสมัยเพลงนี้ก็เห็นว่ามีความหมายเรื่องของในเมืองหลวงในมหานครของอพาร์ตเมนต์คุณป้าแล้วก็เอ๊มีพูดถึงเหตุการณ์เรื่องเดือนพฤษภาด้วยน่าสนใจเพราะไม่ได้ได้ฟังกับเขาแล้วครับในศิลปินอื่นๆตอนนี้มาแบบหาๆแบบแนวๆบ้างนะครับแล้วก็ได้ฟังเพลงในสายทางอื่นๆซึ่งเขาก็มีความสร้างสรรค์ดีแล้วโดยเฉพาะพูดถึงเรื่องของการดำรงชีวิตอยู่ของผู้คนที่อยู่ในเมืองหลวงซึ่งไม่ว่าจะคือเมืองที่ไม่มีวันหลับไหลทั้งกลางวันและกลางคืนก็เป็นเช่นเดียวกันอาจจะเป็นเมืองที่มีกิจกรรมไปตลอดทั้งแสงสีเสียงทั้งรถราด้วยความควายเบาบางไปบ้างในช่วงดึกแต่ถ้าจะไหนนั่นก็คือช่วงเช้าช่วงเย็นไม่เว้นแม้กระทั่งวันหยุดทุกวันนี้ก็หนาแน่นไปหมดสำหรับรถราที่ติดขัดอยู่เป็นประจำในกรุงเทพมหานครจะต้องโดยสารรถไฟใต้ดินรถไฟฟ้าเหมือนกับที่ลูกชายก็เพิ่งจะเดินทางกลับมาจากไปที่วัดอรุณมามันช่วงเช้าไปส่งเขาแล้วก็มีกิจกรรมที่ก็ต้องไปทำงานด้านที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของมหาวิทยาลัยออกแบบเสื้อผ้าก็ไปดูเรื่องของการตัดเย็บการดูแบบเสื้อผ้าโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่นักท่องเที่ยวต้องสวมใส่ชุดไทยแล้วก็มาถ่ายรูปแล้วก็ท่องเที่ยวอยู่แถวเขตในบริเวณด้านท่านวังหลังนะฮะแถวทางฝั่งธนบุรีก็ได้เห็นผู้คนเห็นทัวร์เขามาลงมาเช้าเต็มไปหมดเลยนะฮะเดินทางกันด้วยเพลงที่คุณไม่ได้ขอแต่ผมมอบให้สำหรับคนที่ใช้ชีวิตในภาคเมือง

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: ้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตถือกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เพลงที่คุณผู้ฟังบอกจากฟังจากน้องคายของมาริโฮน่าผมไม่ออกชื่อเพลงบอกเพลงเพราะๆผมก็ไม่รู้จะเปิดเพลงอะไรนะครับก็เลยเปิดเพลงนี้เข้ามาสักครู่นี้คือคนเช็ดเงาเพราะว่าเรื่องของอีกหลายอาชีพที่อยู่ในซอกเงาซอกหลืบเป็นทั้งในการไม่เปิดเผยร้านนวดร้านสปาร้านอะไรต่างๆก็ยังมีชีวิตของผู้คนที่ต้องดิ้นรนทำมาหากินเหล่านี้อยู่ก็เป็นเพลงที่สะท้อนมาให้เห็นถึงภาพชีวิตของคนที่อยู่ในภาคเมืองมาทำมาหากินในภาคเมืองแล้วก็ต้องใช้ชีวิตดิ้นรนกันไปพวกนี้คนในกรุงเทพในภาคเมืองก็จะต้องเลือกตั้งกันก็ออกไปเลือกตั้งกันตามเขตที่คุณมีเลขทะเบียนบ้านมีชื่อก็มีสิทธิ์ในการที่จะใช้สิทธิ์ในการให้คนเท่ามาทำงานให้เราทั้งหมดเลยนะครับทั้งผู้ว่าทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานทั้งเขตต่างๆผู้บริหารทั้งหน่วยงานทุกๆหน่วยงานเทศกิจอะไรต่างๆนี่ก็ต้องทำงานรับใช้เรารับใช้พี่น้องประชาชนนะฮะก็จะต้องไปเลือกแล้วก็ผู้บริหารแล้วก็รวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครดุสอกกระบัดจะมี2สีสีเขียวสีชมพูครับหลักฐานทางราชการที่ได้กำหนดไว้ทั้งบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรที่ทางราชการออกให้แล้วก็รวมไปถึงขั้นตอนที่ทางกกต.เขากำหนดเอาไว้แล้วอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นี่เป็นต้นก็ไปดูกันอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันให้มากที่สุดพรุ่งนี้ก็ฟังวิทยุแห่งประเทศไทยนะสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่จะเกาะติดรายงานสถานการณ์เรื่องการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในช่วงตั้งแต่เช้าจนถึงเป็นทีมเลือกตั้งในช่วงเย็นและรายงานผลต่ออย่างไม่เป็นทางการต่อเนื่องไปจนถึงภาคค่ำแต่ก็จะไม่ถึงจะไม่ได้กินเวลามาถึงถนนดนตรีถนนดนตรียังมีเป็นรายการปกติไม่ได้มีการล้มผังนะฮะแล้วก็เราก็จะมีเรื่องราวของการที่จะรายงานด้วยสำหรับผลยังไม่เป็นทางการที่จะได้ทราบกันตามการนับในหน่วยเลือกตั้งต่างๆกันในกรุงเทพมหานครทุกๆหน่วยเลือกตั้งในทุกๆเขตด้วยก็ระวังเรื่องฝนฟ้ากันมากๆนะครับเพราะว่าวันศุกร์นี้ในคอนเสิร์ตเนี่ยผมก่อนงานเนี่ยโอ้โหลงสะกะนำดีนะที่เขาหยุดบ้างถ้าเขาไม่หยุดนี่เป็นเรื่องเหมือนกันกลัวว่าคนจะถอยไม่ได้มาร่วมกิจกรรมแต่สำหรับเดือนหน้าไม่กลัวแล้วครับฝนฟ้าตกยังไงก็คงจะมากันอย่างอุ่นหนาฝาคั่งเหมือนเดิมเมื่อปีที่แล้วแน่นจนรถลาดติดไปถึงลาดพร้าวต้องหาวิธีการที่จะต้องมีที่จอดรถไม่ได้ก็คิดว่าเดี๋ยวจะขอพื้นที่ของทางวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอในฝั่งที่ใต้ติดรถติดกันแล้วก็ให้คุณได้จอดและเดินเข้ามาที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยตรงถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงก็เข้ามาชมกันลงทะเบียนแล้วมาดูด้วยนะครับว่าสำหรับท่านที่เคยลงมาต่อเนื่องอยากจะให้สิทธิ์บางคนที่เขาได้มาติดตามทนดนตรีมาตั้งแต่ช่วงปีแรกๆจนกระทั่งมาถึงปีนี้ก็เป็นปีสุดท้ายไม่ต้องดราม่าไปแย่งกันไปโพสต์อะไรว่ากล่าวขานกันทั้งนั้นนะครับว่าผมไม่อ่านไม่สนใจถ้าอยากจะเจอกันก็คุยกันต่อหน้าไม่ชอบพูดกันลับหลังหรือโพสต์อะไรกันไปที่มันใช้คำพูดที่ไม่สุภาพกันเพลงที่ขอมาจากลำพูนมอบให้แล้วกันวิหก

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เดินทางกันในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิจารุสมัยและคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงทีมงานของทนดนตรีคุณคงศักดิ์สายวงเมฆขันแก้วธนศักดิ์นิยมทองเรืองกิจการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเด็จธรรมนีบริพาเทียมแสนเตือนใจชำนาญเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางก็มีเพลงที่มอบให้แล้วครับให้คุณผู้ฟังได้ขอมาทั้งในทาง Google Form แล้วก็ทาง0816346452สาวสุราที่ขอเดินเพ่นมาเมื่อวันที่นาก็ร้องเดินเพ่นแล้วก็มีมือครุยที่หน้าตาดีเป็นทหารนะครับลูกศิษย์อาจารย์ธนิตศรีกินดีก็มาเป่าครุยให้กับนางนางนาแล้วก็เล่นเพลงนี้พร้อมกับร้องนําแบบบอกแต่ละคําแต่ละถ้อยคําให้ทุกคนได้ร้องตามน่ารักดีเราจะนําเทปบันทึกมาตัดต่ออากาศทางภาควิทยุในวันเสาร์หน้าสามทุ่มถึงเที่ยงคืนกับทุนดนตรีส่วนทางภาคของทางออนทีวีหรือว่าทางทีวีช่วงวันเสาร์ที่1ที่2ของเดือนก็รอให้ตัดต่อเทปที่ได้เคยออกอากาศที่เคยได้บันทึกไว้แล้วไม่ได้ออกอากาศเนี่ยมาออกอากาศอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาของทุนดนตรีไลฟ์ในคืนวันเสาร์ที่1ที่2ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยNBT กันต่อไปด้วยครับเพลงที่คุณผู้ฟังถามมาทาง0816346452จากเชียงใหม่แล้วใน LINE ก็มีที่ Google Form นี้ก็มีขอเอาไว้หลายเพลงเลยของปู่พงศิษฐ์คัมภีร์ที่ในนี้ก็ขอทั้งถึงเพื่อนทั้งเลือกรักเธออยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ของเพลงแม้ว่านี่ของเสกโลโซมาดามออยคอโอ้โหจะหาเจอไหมเนี่ยเพราะว่ามันปัจจุบันทันด่วนต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวติดค้างไว้วันพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้ก็มีถนนดนตรีอยู่เช่นเดิมสามทุ่มถึงเที่ยงคืนถ้าเพลงที่ผมเลือกผมขอเพราะว่าขอปูพงศิษฐ์มาหลายเพลงก็ผมเลือกเพลงนี้ตามที่คุณผู้ฟังขอมาจากจังหวัดเชียงใหม่ปีหักครับ

0: ให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของการเดินทางในคืนวันนี้กับถนนดนตรีก็ต้องขอบคุณผู้ฟังทุกท่านครับช่วยกันเลือกเพลงนี้มาจากลบสักชะตารักแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ปีกหักจากเชียงใหม่พรุ่งนี้ทั้งชะตาทั้งก็อยู่ที่ตัวท่านทุกคนในเรื่องที่เราจะไปกากระบาดในวันพรุ่งนี้แหละครับเราดูเก็บหลักตูเอาหลักฐานเลยไปแสดงให้เรียบร้อยสำหรับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้ก็ติดตามกันได้ครับทางวิทยุแห่งประเทศไทยได้รายงานทั้งเรื่องของบรรยากาศทั้งเรื่องของการแถลงอะไรต่างๆก็ติดตามได้นะครับตั้งแต่พรุ่งนี้ก็จะมีล้มผังแล้วก็ทำรายการพิเศษขึ้นมาเพื่อจะเกาะติดสถานการณ์เรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณนะครับที่ติดตามและทีมงานของถนนดนตรีทั้งทุกท่านผมพิจิตรสมัยก็จะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับช่วงเวลาของรายการถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางมอบเพลงสองเพลงไว้ปิดท้ายในคืนวันนี้กับเพลงความรักที่คุณขอมาในกูเกิลฟอร์มและลำตะของที่ขอมาจากคลอง8คือวันนี้ขอบคุณผู้ฟังมากๆครับที่ติดตามถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางราตรีสวัสดิ์ครับ

สังคมปัจจุบันนี่มันเป็นสังคมโซเชียลนิยมเป็นโลกของคนเจนใหม่มีกระแสอะไรก็หวือหวาตามกันส่วนคนเสพเพลงเพื่อชีวิตนี่ส่วนมากจะเป็นพวกสวพวกอายุมากหน่อยเพราะนั้นพื้นที่ในโซเชียลของเพลงเพื่อชีวิตปัจจุบันนี้ก็จะลดน้อยลงถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมก็ยังยืนยันว่าคุณค่าของเนื้อหาและก็ท่วงทำนองของเพลงเพื่อชีวิตนี่มันจะยังดำรงอยู่ไม่ลบหายตายจากสังคมไทยหรอกดำรงความเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าอยู่ตลอดไปแม้ว่าในยุคโซเชียลนิยมจะซาลงไปบ้างแต่ว่าผมยังยืนยันว่าเพลงเพื่อชีวิตไม่ตายแน่นอน

0: หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: Bangkok Vote Bangkok Vote เลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรด Bangkok Vote Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2569แล้วค่ะอาทิตย์ที่28มิถุนายนนะคะวันนี้เป็นวันขึ้น14ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะก็แน่นอนว่าพบกันในทุกเช้าวันอาทิตย์นั้นเป็นเรื่องของการตอบปัญหาธรรมะหรือปัญหาต่างๆที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ให้ความไว้วางใจแล้วก็มีจิตศรัทธาที่จะเขียนถามเข้ามาให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้สักษาได้ตอบได้ชี้แจงได้ให้ความเห็นให้ปัญญาแก่ท่านเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะซึ่งก็จะมีดิฉันเตือนใจสินพุนิกได้มีบุญที่จะมีโอกาสมาทำหน้าที่ถามคำถามนั้นแทนท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะพระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่จะมาตามใจท่านในการที่จะตอบปัญหาต่างๆหรือแง่คิดหรือความเห็นก็ตามที่เขียนเข้ามาในรายการนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจ้าบ้าน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นนิทานเรื่องในพระไตรปิฎกหัวข้อธรรมะการฝึกปฏิบัติสมาธิการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อได้ฟังข้อใดๆแล้วรู้สึกว่ามันมีจุดที่น่าสนใจต้องการจะแบ่งปันเรื่องในชีวิตของตนหรือตรงไหนเป็นคำถามก็เสนอแนะข้อสงสัยใดๆสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้pipanya.org panya.org หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage YouTube Channel Inbox Direct Messageเมื่อส่งเข้ามาแล้วก็จะมีคุณเตือนใจมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะนำคำถามปัญหาเหล่านั้นมาพูดคุยตอบกันอภิปรายทำความเข้าใจใดๆเพื่อให้เกิดความรู้กันกว้างขวางต่อไปเชิญฟัง
0: เจ้าค่ะวันนี้เราก็จะเริ่มด้วยคำถามของท่านผู้ฟังท่านแรกนะเจ้าค่ะเป็นสุภาพบุรุษก็บอกว่าท่านสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของนิพพานเจ้าค่ะซึ่งแต่ก่อนนี้ท่านก็จะเที่ยวถามคนโน้นคนนี้แล้วก็ไปอ่านหนังสือบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะแต่ก็ยังไงก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเจ้าค่ะแต่ท่านก็แปลกใจอยู่ว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้เจ้าค่ะท่านไม่มีความสงสัยละเป็นเพราะอะไรกับตัวเองก็ไม่ไปค้นหานิพพานเหมือนเดิมแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเหมือนอย่างตอนแรกๆที่ว่าอยากจะรู้จังว่านิพพานคืออะไรเจ้าค่ะก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ลงวินิจฉัยแล้วก็แจกแจงให้ฟังนิมนต์เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวบ้านคำถามของท่านผู้นี้ก็คือว่าไม่ใช่ว่าตัวเองถึงแล้วรู้แต่ว่ายังไม่ถึงแต่ว่าไม่สงสัยแล้วก็จะมาทักที่เมื่อก่อนมันสงสัยนี่คือคำถามว่าถึงแม้ว่าจะยังไม่เข้าใจนะตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจแต่ว่าก็ไม่สงสัยแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อที่เมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าสงสัยเยอะเลยตรงนี้คือลักษณะของจิตที่มันละเอียดประณีตลงธรรมะความสงสัยความเคลือบแคลงแบบนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรก็คือลักษณะของวิจิกิจฉาไงว
0: ิ
1: จิกิจฉาแปลว่าความเคลือบแคลงความเห็
0: น
1: แย้ง
0: ไม่ลงใจ
1: ความไม่ลงใจใช่ซึ่งมันก็จะออกมาในรูปแบบของคำถามรูปแบบของคำถามแต่คำถามมีสองประเภทคำถามที่เกิดจากความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจวิจิกิจฉานี่ก็แบบหนึ่งแต่คำถามที่เกิดจากว่าต้องปฏิบัติยังไงทำยังไงอันนี้ก็แบบที่สองศรัทธาแล้วมีคำถามกับไม่ศรัทธาแล้วมีคำถามคำถามสองประเภทนี้ไม่เหมือนกันแต่คำถามแบบแรกที่ไม่มีศรัทธาและมีคำถามนี่คือถามหาเรื่องไม่ได้ถามเอาความรู้แต่คำถามที่สองถามเอาความรู้ไม่ได้ถามหาเรื่องเพราะฉะนั้นพอจิตเรามีความมั่นใจ ทำให้ความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจเนี่ยหายไปเพราะอะไรนะเพราะความมั่นใจด้วยความมั่นใจนี้ความเคลือบแคลงหายไปสมาธิเราจะเกิดพอประมาณพอมีสมาธิเกิดขึ้นพอประมาณตรงนี้แหละที่ทำให้ท่านผู้ถามผู้นี้ไม่มีคำถามไม่ใช่ไม่มีคำถามไม่มีความสงสัยเนี่ยไม่มีความสงสัยแบบที่วิจิกิจฉาเขาจะมีกันเนี่ยเธอไม่มีแล้ว
0: เ
1: พราะอะไรนะเพราะจิตเป็นสมาธิสมาธิกับวิจิกิจฉามันตรงข้ามกันไงวิจิกิจฉาเนี่ยเป็นหนึ่งในนิวรณ์นะหนึ่งในนิวรณ์ห้าประการถ้าจิตเรามีวิจิกิจฉาก็เป็นสมาธิไม่ได้ถ้าจิตเรามีสมาธิวิจิกิจฉาก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะนั้นเป็นตัวหนึ่งที่บอกได้ว่าจิตของเราเป็นสมาธิแล้วเราจึงไม่มีวิจิกิจฉาเป็นสมาธิระดับหนึ่งอาจจะยังไม่เต็มแต่มีแน่นอนและที่เป็นอย่างนั้นได้เพราะคุณมีศรัทธาเต็มเดี๋ยวเรามีศรัทธาเต็มไม่เคลือบแคลงไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าหรือในคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยก็พอไม่สงสัยปุ๊บก็เลยมีสมาธิพอประมาณขึ้นมาพอมีศรัทธาปุ๊บความไม่สงสัยก็เลยหายไปทีนี้พอเป็นอย่างนี้เราไม่สงสัยหมายถึงไม่เคลือบแคลงแล้วไม่มีวิจิกิจฉาแล้วคำถามต่างๆเรายังมีอยู่ไหมก็มีแน่แต่ศีลเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงจุดที่เราจะมีคำถามเพื่อให้เกิดความรู้เนี่ยถามเอาความรู้เนี่ยอันนี้มันบางทีมันมีทีนี้ถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังเทศฟังธรรมอยู่เป็นประจำคำถามเหล่านั้นเนี่ยมันถูกตอบหมดแล้วมันก็อยู่ในทางออกนี่เองอ่ะเรื่องราวที่เราจะถามเอาความรู้ก็อยู่ตรงนี้นั่นเองอ่ะเราจึงไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นในคำสอนของศาสดาตนในคำนี้นะไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นในคำสอนของศาสดาตนก็คือมันก็ไม่ถามไงเข้าใจปะก็พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วแล้วเราก็รู้ตรงนี้มันก็เพียงพอที่ฉันจะบรรลุทำได้แล้วฉันจะถามอะไรมันเลยไม่ถามไงมันเลยไม่สงสัย
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ถามไม่สงสัยไม่ใช่ว่ารู้แล้วรู้แบบไหนด้วยนะยังไม่ถึงนิพพานหรอกแต่ไม่สงสัยแล้ววันนิพพานมีจริงหรือไม่เส้นทางไปยังไงนิพพานไปยังไงไม่สงสัยเลยแล้วตัวเองถึงหรือยังอ่ะยังไม่ถึงเอ้าแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันมีรู้นี่คือด้วยความมั่นใจไงด้วยศรัทธาใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ด้วยความเข้าใจในเรื่องมรรคต่างๆและศรัทธาความเข้าใจตรงนี้ก็คือคุณมีศรัทธาเต็มมีก็เรียกเป็นระดับโสดาบันอ่ะอย่างน้อยก็โสดาปัตติมรรคแน่นอนอ่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: คนที่ถามแบบนี้เป็นโสดาปัตติมรรคแน่นอนหรืออาจจะถึงผลก็ได้ครับคุณละสังโยชน์3อย่างนั้นได้แต่ท่านเปรียบเทียบไว้อย่างนี้ท่านพระอาจารย์จะไม่ผิดน่าจะท่านพระสารีบุตรนะคุยกับพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนี่แหละเปรียบว่าอย่างนี้เปรียบเหมือนกับคนที่หิวน้ำมากเลยนะเดินมาตามทางเดินทางไกลอันกันดารปรากฏว่าไปเจอโอเอซิสแห่งหนึ่ง
0: บ่อน้ำเลยนะเจ้าคะกลางทะเลทราย
1: ใช่บ่อน้ำก็ต้องมีต้นไม้มีอะไรอย่างเงี้ยก็ไปหาดูปุ๊บเจอบ่อน้ำโอ้โถแต่บ่อน้ำเนี่ยมันลึกแล้วอะไรที่จะตักลงไปเนี่ยก็ไม่มีตาเนี่ยก็เห็นอยู่นี่แหละโอ้ยจะเอื้อมยังไงเนี่ยเอางี้เราจะลงไปเนี่ยก็เลยบอกเพื่อนว่าโอเคเราช่วยกันนะเธออยู่ข้างบนแล้วเธอจับฉันไว้แล้วฉันจะลงไปกวักน้ำขึ้นมาเอาเชือกอะไรผูกแต่เชือกเนี่ยมันจะถึงอยู่แล้วขานี่จะถึงอยู่แล้วแต่ไม่ถึงขาดอีกคืบเดียว
0: จะขา
1: ดโถคือเห็นอยู่แน่ๆว่าน้ำอยู่นั้นแต่คุณเอาไม่ได
0: ้จะ
1: คือคุณจะไม่สงสัยเลยว่าเราจะเอาน้ำมันจะมีน้ำไหมคุณไม่สงสัยละมีแน่นอนเหลือแต่ว่าจะเอายังไงกันวิธีก็มีอยู่แล้วมันเหลือนิดเดียวเนี่ยแค่นั้นเท่านั้นเองแล้วก็ตรงนี้คือจุดที่ว่าโอเคเราไม่สงสัยเลยว่านิพพานมีอยู่จริงไหมแต่ว่าเรายังไม่ได้นะแต่ว่าเราก็ค่อยๆทำไปเดี๋ยวมันก็ถึงมันอยู่แน่นอนตรงนี้มันไม่ไปไหนแน่เนี่ยคือลักษณะที่เกิดขึ้นแบบนี
0: ้อืมเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: คนที่มีจิตใจแบบนี้เนี่ยนะเขาจะไม่สามารถฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแกล้งกล่าวเท็จดื่มสุรามีไรนี่ไม่ได้เลยคือจิตมันจะไม่น้อมไปทำแบบนั้นเลย
0: ไม่ทำผิดศีลเลยถูกไหมเจ้าคะ
1: คือจะทำไม่ได้เลยคือทำในระดับที่ว่าถ้าทำแล้วจะไปสุนทรรสเขาจะทำไม่ได้นะ คำนี้หมายความว่าคืออาจจะเผลอพลาดแล้วไปฆ่าสัตว์อาจจะดื่มวายดื่มอะไรอาจจะมีแต่ว่าไม่ได้ขนาดที่ว่าถ้าทำแล้วมันจะไปตกนรกอ่ะเขาจะไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้เขามาทำไม่ได้ที่นี้ก็คือมันจะไม่ได้หนักขนาดนั้นอย่างนี้นะ
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะท่านผู้ถามมาก็คงจะสบายใจมากขึ้นเลยว่าอ๋อเราเป็นอย่างนี้นี่เองซึ่งก็เป็นการหมายถึงว่ามีปัญญาแล้วก็ยกระดับตัวเองขึ้นมาใกล้จะเป็นอริยบุคคลแล้วนะคะ
1: คืออันนี้ก็เป็นอริยบุคคลแล้วนะคุณเดินใจแต่เป็นขั้นมรรคหรือขั้นผลก็เท่านั้นเอง
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: คำว่ามรรคหรือผลหมายความว่ามรรคเนี่ยก็คือคุณมี
0: ทางแล้ว
1: ก็คุณมีความเชื่อคุณมีจิตน้อมไปแล้วอะว่า
0: เจ้าค่ะ
1: มรรคผลเนี่ยมีแน่นอนแต่ว่าเรายังไม่ถึง
0: อ
1: ันนี้คือมรรคไงซึ่งมรรคเนี่ยมันไม่ได้เป็นยากอยู่แล้วเนาะเพียงแต่ขั้นผลเนี่ยมันจะต้องละสังโยชน์เบื้องต่ำ3อย่างนั่นคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสถ้าเราละได้นั่นคือคุณก็เป็นขั้นผลอะโสดาขั้นผลแน่นอนมรรคเนี่ยมันยังเสื่อมได้อยู่ไง
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาสอดคล้องกับคำถามของท่านที่สองนะเจ้าค่ะถามมาบอกว่าอริยบุคคลอย่างน้อยโสดาปัตติมรรคเนี่ยย่อมไม่ทำให้ศรัทธาของผู้อื่นตกไปใช่หรือเปล่าเจ้าค่ะหรือว่าท่านก็ยังอาจจะทำไปด้วยความรู้ที่ไม่ชั่วถึงในสถานการณ์นั้นๆแล้วก็ถามว่าในสมัยพุทธกาลนี่มีตัวอย่างที่จะเล่าให้ฟังบ้างหรือไม่เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: คือในเรื่องนี้เอาความพอเพียงเพื่อตนเองกับความพอเพียงเพื่อคนอื่นเนี่ยมาปนกันคุณใจนั่นหมายความว่าการที่เราจะเป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามีอนาคามีอรหันต์มรรคหรือผลใดๆก็ตามนี่มันคือตัวเราเข้าใจไหมเช่นคุณมีสมาธิไหมคุณมีศรัทธาไหมคุณมีศีลไหมนี่คือตัวเราคุณจะมีไหมทีนี้การที่ว่าเราจะไปคอนเซิร์นหรือกังวลว่าคนอื่นเขาจะมีหรือเปล่าคนอื่นเขาจะมีศรัทธาไหมคนอื่นเขาจะมีมรรคไหมคนอื่นเขาจะมีศีลไหมเขาจะมีผลไหมมีปัญญาไหมอันนี้คือความพอเพียงเพื่อคนอื่นสองอย่างไม่เหมือนกันแต่บางคนพอเพียงเพื่อตัวเองแต่ไม่พอเพียงเพื่อคนอื่นก็คือฉันทำได้อะครับแต่คนอื่นเห็นปุ๊บไม่ศรัทธาจะไม่ศรัทธาคนนี้พูดอะไรยังไม่แต่พระสารีบุตรเองนะที่ว่าท่านก็ดีปานเนี่ยคนที่ก็ไม่ศรัทธาเขาก็มีเฮ้ยทำไมท่านเดินอย่างเงี้ยกระโดงโยกไปกระโยกมาอย่างนี้ทำไมท่านกราบเดี๋ยวกราบทางนั้นเดี๋ยวกราบทิศนี้โอ้ยกราบทิศนี้นี่ครับท่านไม่ได้จะไปแบบขนาดว่านี่เพียงพอเพื่อคนอื่นด้วยนะท่านพระสารีบุตรนะแต่คนอื่นที่เขาหาเรื่องเขาก็หาเรื่องได้แต่เขาจะหาเรื่องใช่ไหมเขาก็ไม่ศรัทธาล่ะในขณะที่คนรู้ไม่เท่าทั่วถึงก็เขาก็ไม่แคร์หรือคนที่เขารู้ทั่วถึงเขาก็เข้าใจการพอเพียงเพื่อตัวเองกับพอเพียงเพื่อผู้อื่นมันสองอย่างไม่เหมือนกันบางคนไม่พอเพียงเพื่อตัวเองแต่พอเพียงเพื่อผู้อื่นได้ตัวเองปฏิบัติไม่ได้เอาแม้แต่โพธิสัตว์อย่างเงี้ยโพธิสัตว์ในชาติก่อนๆเนี่ยนะพระพุทธเจ้าในชาติก่อนๆไม่มีทางที่จะบรรลุธรรมเลยโสดาบันไม่ได้อนาคามีไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงอรหันต์แต่ว่าบางทีให้เกิดทำให้คนอื่นมีศรัทธาได้ทำให้คนอื่นนี่แบบว่ามีพาไปหาพระพุทธเจ้าได้อย่างเงี้ยแต่ตัวเองไม่ได้บรรลุธรรมนะฟังธรรมแต่ไม่บรรลุธรรมเพื่อนคนอื่นที่คนพาไปนั้นเขาได้บรรลุธรรมขึ้นมาอย่างนี้มีเพราะนั้นสองส่วนคนละอย่างกันสองส่วนคนละอย่างกันบางคนก็พอเพียงทั้งสองส่วนบางคนก็ไม่พอเพียงทั้งสองส่วนต่อละเหตุปัจจัยอะไรที่จะทำให้เกิดแบบนั้นเข้าใจไหมเอาเรื่องของส่วนตัวภายในก่อนแล้วก็ที่พูดประจำก็อริยมรรคมีองค์แปดศีลสมาธิปัญญาอินทรีย์ห้าถ้าคุณมีอินทรีย์ห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแก่กล้าเราก็จะทำให้การเดินตามทางศีลสมาธิปัญญาของเราได้เร็วนี่คือบรรลุธรรมของตัวเราเองได้ส่วนการที่จะพอเพียงเพื่อผู้อื่นก็คือการที่รู้จักจะกล่าวคำพูดที่ให้จิตใจของผู้ฟังนั้นมีความอาหารร่าเริง รู้สิ่งที่เป็นกุศลอกุศลควรกล่าวสิ่งนี้ไม่ควรกล่าวสิ่งนี้แล้วก็มักจะเป็นเรื่องของคำพูดการกล่าวการเทศการบอกสอนอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สองเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดความพอเพียงเพื่อผู้อื่นก็เป็นคนละอย่างกันแต่บางคนอินทรีย์ห้ายังไม่แก่กล้าในส่วนเรื่องของตัวเองแต่ว่าเขามีวาจาที่ดีที่เหมาะสมบอกคนอื่นแล้วเขารู้ว่านี่เป็นถ้อยคำควรฟังควรเชื่อมันก็ได้ประโยชน์อย่างนี้ขึ้นมาเช่นบ้าง
0: เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านนะเจ้าค่ะที่ว่าหลายท่านโยมคิดว่าจำนวนมากทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่มาร่วมกิจกรรมพบปะประจำปีอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็จะเห็นว่าท่านก็เชื่อมั่นแล้วก็ติดตามรับฟังรายการธรรมารับอรุณของพระอาจารย์เป็นประจำเลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็มีศรัทธาปฏิบัติตามอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้ทุกท่านนี่ถือว่าอยู่ในโสดาปัตติมรรคไหมเจ้าค่ะเป็นอริยบุคคลโสดาปัตติมรรคได้ไหมเจ้าค่ะ
1: โอเคมันจะต้องแบ่งงี้ก่อนคุณเดินใจพูดถึงอริยบุคคลอริยบุคคลเนี่ยแปลว่าคนประเสริฐนะ
0: เจ้าค่ะ
1: คนประเสริฐก็ต้องเปรียบเทียบกันกับปุถุชนปุถุชนคือคนทั่วๆไปแล้วก็จะมีความหมายอยู่เป็นนัยยะอื่นๆต่างๆที่ครูบาอาจารย์อธิบายกันเนี่ยมีเยอะแยะเนี่ยก็จะแบ่งละเอียดไปเลยด้วยซ้ำพูดถึงว่าปุถุชนจะมีกัลยาณปุถุชนกับปุถุชนธรรมดาแล้วก็ที่ต่ำไปกว่านั้นคือปาปะชนคนบาปอ่ะคนบาปก็เรียกปาปะชนแต่สูงขึ้นมากับปุถุชนทั่วๆไปปุถุชนก็เป็นกัลยาณปุถุชนก็มีแล้วก็เขาเป็นอริยบุคคลอย่างเงี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คืออรรถกถานะคือคำที่ครูบาอาจารย์ในสมัยปัจจุบันเนี่ยท่านจะอธิบายไว้ทีนี้ถ้าเราดูคร่าวๆในตัวที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยอริยบุคคลที่เราสวดๆกันนี่เลยที่พระพุทธเจ้าบอกไว้นั่นคือคู่48จำพวกคู่48จำพวกอ้าวอะไรบ้างโสดาบันมรรคและผลสกทาคามีมรรคและผลอนาคามีมรรคและผลอรหันต์มรรคและผลเหล่านี้คือคู่4 8จำพวกเห็นมั้ยนี่คืออริยบุคคลปริยบุคคลไม่ได้ว่าต้องบวชพระเป็นชายหรือหญิงไม่ได้กำหนดไปเลยเป็นอะไรก็ได้ชายหญิงบวชไม่บวชได้หมดพวกนี้อริยบุคคลคู่4 8จำพวกแสดงว่ามรรคนี่ก็เป็นอริยบุคคลแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: มรรคนี่เป็นอริยบุคคลแล้วแล้วมรรคนี่คืออะไรอ่ะใครที่อยู่ในมรรคบ้างนี่คือเราไล่แกะตามพุทธพจน์ไปเลยนะไล
0: ่
1: แกะตามพุทธพจน์ไปจากสูงสุดคืออริยบุคคลไหนมีอะไรบ้างนะอ๋อมรรคและผลเอาผลดูยังไงนะผลก็คือบรรลุแล้วไงผลสุขออกมาแล้วแต่มรรคนี่คือยังไม่บรรลุนะแต่เดินตามทางอยู
0: ่เจ้าค่ะ
1: เอาแล้วน้อยที่สุดต่ำเตี้ยที่สุดของความที่จะเป็นอริยบุคคลคือโสดาปัตติมรรคนี่เป็นยังไงเดี๋ยวท่านตรัสไปเลยบอกว่าบุคคลใดที่มีความเชื่อมีจิตน้อมไปมีความเชื่อนะคุณเดี๋ยวอะไรมีความเชื่อความเชื่อนี่คือ belief คือศรัทธาโอเคไหม
0: เจ้าค่ะ
1: มีความเชื่อมีจิตน้อมไปมีจิตน้อมไปในเรื่องอะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าไม่เที่ยงแค่นี้เองนะตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงผู้นี้พระพุทธเจ้าบอกว่าล่วงพ้นปุถุชนภู
0: ม
1: ิล่วงพ้นปุถุชนภูมิเห็นไหมเข้าสู่สัพปุริสภูมิคือภูมิของสัมบรุษคือภูมิอริยภูมิอ่ะคุณเข้าสู่อริยภูมิแล้วยังลงสู่ระบบแห่งสัมมัตตนิยามคือระบบแห่งความเห็นที่ถูกต้องก็แสดงว่าคุณมีสมาธิเถี่ยนเนี่ยก็ใช่ไหมก็แน่นอนแหละเราเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงนี่ก็เป็นสมาธิเถี่ยนแล้วล่วงพ้นปุถุชนภูมิบอกว่าไม่ควรจะทำกาละคือตายอย่าเพิ่งตายถ้ายังทำโสดาปัตติผลยังไม่แจ้งหมายความว่านี่ก็โสดาปัตติมรรคไงนี่แหละโสดาปัตติมรรคเบอร์น้อยที่สุดล่วงพ้นปุถุชนภูมิแล้วเพราะนั้นจิตนะขณะนั้นนะถ้าคุณยังมีความเชื่อมีจิตน้อมไปนะคุณก็พ้นจากโสดาบันพ้นจากปุถุชนแล้วไงเป็นอริยบุคคลแล้วไง มันก็เป็นแค่นี้อ่ะแต่ถ้าจุดอื่นเฮ้ยเจอเรื่องกระทบนั่นนี่โอ้ทำไมไม่เป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วไอ้การที่จะเข้าใจเรื่องความไม่เที่ยงไม่เข้าใจแล้วอ่ะคุณเสื่อมจากโสดาปัตติมรรคละ
0: เจ้าค่ะ
1: มรรคเนี่ยมันยังเสื่อมได้ไงคุณใจอย่างที่พูดเมื่อวานนี้มั้งได้พูดถึงว่าที่คุณทำสมาธิได้มีท่านผู้ถามมาคุณจินตมาถามมาถึงว่าถ้าคุณทำสมาธิได้ทุกอริยบทไหมกับทุกคนไหมกับทุกสถานการณ์ไหมถ้าบางสถานการณ์เราทำได้เอาคือสถานการณ์ที่คุณทำได้นั่นน่ะคุณก็เป็นเดรบุคคลเป็นกฎเหนือมนุษย์ขึ้นมาแล้วไม่ใช่ปุถุชนแล้วแต่ถ้าบางสถานการณ์คุณทำไม่ได้บางอริยบทคุณทำไม่ได้กับบางบุคคลคุณยังทำไม่ได้นั่นก็เป็นปุถุชนเหมือนเดิมเพราะมันเสื่อมได้ไงโสดาปัตติมรรค
0: เจ้าค่ะ
1: ตรงนี้มันก็คืออยู่ที่ว่ามันจะเสื่อมไม่เสื่อมแล้วก็ดูที่เหตุปัจจัยเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์
0: เจ้าค่ะโยมถามตรงนี้เพื่ออะไรรู้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจแก่ท่านฟังทางบ้านนะเจ้าค่ะเพราะว่าคนที่ตามรับฟังรายการธรรมารับอรุณเป็นประจำโยมเชื่อมั่นว่าท่านต้องรักษาศีล5อย่างมั่นคงนะเจ้าค่ะแม้ว่าในชีวิตประจำวันอาจจะขาดเลยๆไปบ้างอย่างเช่นไปสังสรรค์เพื่อนอาจจะดื่มสุราไปนิดๆหน่อยๆเพื่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ยึดมั่นในศีล5คือเป็นปกติในศีล5อยู่แล้วก็อย่างที่ถ้าตามรับฟังแล้วพระอาจารย์นำนั่งสมาธิเริ่มปฏิบัติเอาอย่างดีกว่า
1: อือ
0: นะเจ้าค่ะเหมือนยังโยมเตือนใจอย่างเงี้ยเจ้าค่ะได้จัดรายการกับพระอาจารย์มาตั้งแต่เป็นพอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างนี้เจ้าค่ะมันเป็นเวลาเป็น10กว่าปีมาแล้วแล้วโยมก็ปฏิบัติแล้วไปอินเดียก็ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความเชื่อมั่นแล้วเนี่ยมันก็เป็นกำลังใจให้ทั้งท่านผู้ฟังแล้วก็ตัวโยมเองว่าเราอยู่ในโสดาปัตติมรรคแล้วนะ
1: ใช่
0: อย่าเพิ่งตายจนกว่าเราจะได้โสดาปัตติผลในชาตินี้อย่างที่ลูกศิษย์ลูกหาพระอาจารย์หลายๆท่านหลายๆคนเนี่ยคุยกับน้องๆเนี่ยก็ยังบอกว่าเราต้องเป็นโสดาปัตติผลให้ได้ในชาตินี้ก่อนที่เราจะถึงกาละไปเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: โสดาปัตติผลนี่ดีมากๆแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: นี่ดีขึ้นมาอีกนะก็ต้องเป็นอนาคามิผลอาจจะถึงอรหัตผลนั่นเลย
0: เจ้าค่ะ
1: เราอย่าหวังน้อยๆเอาให้มันมากๆได้เลย
0: อ๋อเจ้าค่ะมองให้สูงเข้าไว้ใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: ทำให้มันดีๆเต็มที่เลย
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ใช่แค่น้อยๆเราจะได้ดีไปกว่านั้นด้วยซ้ำ
0: แ
1: ล้วก็ไอ้ตรงปุถุชนหรือว่าอริยบุคคลตรงเนี้ยคือมันเป็นจะเรียกว่ายังไงล่ะเป็นเกณฑ์ให้เรารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองนะไม่ใช่หมายว่าเป็นเลเบลที่ว่าคุณจะต้องได้คุณเป็นตำแหน่งเป็นอะไรงั้นไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: แต่หมายถึงการที่เราจะรู้ว่าเราจะตรวจสอบตัวเราเองดูนะว่าเราอยู่ตรงไหนเราจะได้ปฏิบัติได้ถูกต่อไปลำดับขั้นยังไงเป็นอย่างนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ถ้าเราพูดถึงว่าเฮ้ยฉันหลุดแล้วอ่ะฉันก็จากอริยบุคคลฉันก็มาเป็นปุถุชนแล้วสิปุถุชนตรงนี้ครูบาอาจารย์ก็เลยอยากจะแบ่งเพิ่มเติมว่าเป็นกัลยาณปุถุชนก็มีนะกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นปุถุชนธรรมดาปุถุชนธรรมดาก็มีศีลธรรมดาปุถุชนธรรมดาคือกัลยาณปุถุชนที่เราพูดถึงว่ามีศีลนี่แหละเป็นกัลยาณปุถุชนแล้วมันยังมีปุถุชนที่เป็นคนบาปก็มีมันคือเป็นคนนั่นแหละแต่ว่ายังไม่รักษาศีลทำผิดนั่นนี่ทำผิดทางกายวาจานะ
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้คือปุถุชนแบบว่าหยาบละไม่ใช่คนดีละเป็นบาปละแล้วก็อย่าให้ไปถึงจุดนั้นถ้าเราจะเป็นปุถุชนก็เป็นกัลยาณปุถุชนหรือก็เป็นอริยบุคคลขั้นมรรคทำไม่ดีขึ้นไปก็เป็นขั้นผลอย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: โดยความสมมุติเราก็จะแบ่งไปอีกว่าเป็นสมมุติสงฆ์หรืออริยสงฆ์สมมุติสงฆ์ก็คือคนผมห่มเหลืองนี่แหละสงฆ์นี่หมายถึงพระสงฆ์น
0: ะ
1: สงฆ์ที่ไม่ใช่พระสงฆ์ก็มีอย่างท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นสงฆ์เหมือนกัน
0: เป็นยังไงเจ
1: ้
0: าคะ
1: ก็สงฆ์แปลว่าหมู่ไง
0: อ
1: ๋
0: อเจ้าค่ะ
1: สงฆ์แปลว่าหมู่ไงสงฆ์แปลว่าหมู่เนี่ยคือเป็นนัยยะนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็คืออุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีทั้งนักบวชทั้งคารวะผู้ชายผู้หญิงได้หมดอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสงฆ์
0: เจ้าค่ะเป็นหมู
1: ่ใช่ๆก็ดูที่ว่าศรัทธาคุณมีไหมในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วที่คุณเป็นสงฆ์เป็นอริยสงฆ์ขั้นโสดาบันเป็นมรรคแล้วเนี่ยคุณได้ผลหรือยังถ้ายังไม่ได้ผลไอ้ที่มรรคมันเสื่อมได้นะเสื่อมไปยังไงก็ตามก็อยากให้มันออกนอกความเป็นกัลยาณปุถุชนก็แล้วกันซึ่งถ้าเรามีกัลยาณปุถุชนหมายความว่าคุณก็ยังมีศีลน่ะเนาะคุณก็ยังมีศีลเราจะมีศีลได้ไงมันก็มีศรัทธาเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ไปอยู่ในความเป็นปุถุชนแบบนั้นนานหรอกเราระลึกได้เมื่อไหร่ตั้งสติเมื่อไหร่ปึ้งปุ๊บเราก็กลับมาอย่างเงี้ยประเด็นต้องย้ำตรงนี้นะไม่ใช่แค่ว่าคุณเอาสเตตัสเอาสถานะว่าฉันเป็นอะไรบุคคลแล้วไม่ใช่นะแต่เพื่อเรารู้เพื่อเราจะได้ปฏิบัติได้ถูกนะนี่ต่างหาก
0: อ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะทีนี้โยมขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามเพิ่มเติมนะเจ้าค่ะว่าที่ว่าพอเราจะเป็นโสดาปัตติผลเนี่ยเจ้าค่ะโยมคิดว่าข้อ3นี่แหละที่ว่าคนเราส่วนมากอะเจ้าค่ะยังติดอยู่นั่นก็คือศีลัพพตปริมาตรปริมาตรที่ว่าหมายถึงลูกๆคำๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะทีนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยในชีวิตประจำวันทั่วไปเจ้าค่ะมันก็มาพูดถึงเรื่องสายมูเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ยังมีความเชื่อเรื่องสายมูอยู่ดังนั้นถ้าเผื่อเราอยากจะไปถึงโสดาปัตติผลจริงๆเนี่ยเราต้องตัดขาดจากสายมูนี้เลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะถ้ามูนี่ก็ยังแบบมาทางศาสนาแล้วเจ้าค่ะยังเชื่อสิ่งนู้นสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ช่วยสักการะนิดนึงเผื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านรวมทั้งโยมเดินใจด้วยจะได้เกิดปัญญาว่าเราจะทำยังไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นที่เราก็ยังมีความเชื่อทางสายมูอยู่บ้างเจ้าค่ะตอนนี้กำลังฮิตกันอยู
1: ่
0: รู้สึกมันเป็นกำลังใจอะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: คำว่าสายมูเนี่ยต้องทำความเข้าใจตรงนี้หนึ่งคุณเดชคือเราไม่ใช่ไปเลเบลว่าเขาไม่ดีและเราดีหรือสายมูทั้งหมดผิดแล้วเมาคืออย่าไปอย่าเข้าใจว่าอย่างนั้นก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: อย่าเข้าใจว่าอย่างนั้นอย่าเข้าใจว่าพระมหาไพบูลย์พูดอย่างนั้นแล้วถ้าจะมาพูดว่าพระมหาไพบูลย์เนี่ยติดตรงนั้นบ้างนี้โอ้คุณพูดไม่ได้เลยนะเอาคำพูดไม่ถูกเพราะเราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นสิ่งที่เราต้องดูคือคำว่ามูนี่หมายถึงอะไรแล้วทุกอย่างสมมติเราเห็นคนหนึ่งนะเอาสองคนละกันเขาทำกิริยาเหมือนกันเลยจุดธูป3ดอกไปที่หน้าศาลเจ้าไปที่หน้าศาลเจ้าเอาไม่ถนัดจะเอาหน้าบ้านเราเลยแล้วที่หน้าบ้านเนี่ยมีที่กระถางธูปให้ปักเอาไว้เขาบอกว่าให้บูชาเจ้าที่เจ้าทางสองคนนะบ้านติดกันทำเหมือนกันจุดธูปยี่ห้อเดียวกันทำเวลาเดียวกันคนหนึ่งอาจจะเป็นศีลพระตัปปรมาอีกคนหนึ่งอาจจะไม่เป็นเอ้าทำไมไม่เป็นอ่ะก็คือถ้าจะพูดนะคือคนหนึ่งมูคนหนึ่งไม่มูเอ้าแล้วที่เขาไม่เป็นศีลพระตัปปรมาเนี่ยเขาคิดยังไงและที่เป็นศีลปัตตปรมาสเนี่ยเขาคิดยังไงเขาคิดอย่างนี้คุณเห็นไหมคนที่เป็นศีลปัตตปรมาสคือการถือศีลและพรตอย่างลูบลูบคลำคลำคำว่าลูบลูบคลำคลำเนี่ยหมายความว่าไม่ได้เอาผลของเขาจริงจริงจังๆพูดแล้วก็ต้องอธิบายอย่างเช่นข้าแต่เทวดาแห่งเสาต้นนี้อย่างเงี้ยเราคิดอย่างนี้นะคุณจุดธูปบูชาเสาเนี่ยนะขอให้วันนี้ขายดีๆเฮงๆรวยๆเหมือนใครได้กลิ่นธูปนี้เข้าร้านฉันขายของดีๆอันเนี้ยศีลปัตตปรมาสเพราะอะไรพวกคุณเอาการกระทำนั้นน่ะรสนั้นน่ะข้อปฏิบัตินั้นน่ะแหมมันไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพพานน่ะคืออะไรก็ตามที
0: ่
1: เราไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพพานเนี่ยแล้วคุณตั้งจิตไปทำน่ะอันนั้นเป็นศีลปัตตปรมาสเช่นขายของดีให้รวยๆสวยๆงานสำเร็จถูกหวยอะไรให้หายป่วยอย่างเงี้ยพวกนี้ทั้งหมดอ่ะศีลปัตตปรมาส
0: เจ้าค่ะ
1: อ้าวแล้วอีกคนหนึ่งทำไมเขาตั้งร้านข้างๆกันเขาก็จุดธูปเหมือนกันแต่ทำไมเขาจะไม่เป็นศีลปัตตปรมาสเพราะว่าเขาบูชาคนที่ควรบูชาเดี๋ยวเขาตั้งจิตอย่างนี้คุณเดชัยก็บอกว่าด้วยของหอมอันนี้ข้าพเจ้าขอบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วยของหอมเอาการบูชาเป็นสิ่งดีแล้วเขาทำบูชาทำไมบูชาเป็นมงคลที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ฉันขอทำข้อนี้แต่ทำไมคุณจะทำทำไมก็ฉันมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนไปฉันก็จะทำจะทำไมฉันสามสิ่งนี้ในการบูชาด้วยของหอมนี่คือธูปบูชาอะไรบูชา เทพเทวดาทั้งหลายทำไมจะบูชาไม่ได้เทวตาพลีพระพุทธเจ้าบอกให้ทำได้เงินทองมีไว้เพื่อบูชาเทวดาฉันก็ทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนด้วยศรัทธาข้อนี้ที่ตั้งฉันจึงบูชาคนนี้ไม่มูนะไม่เป็นศีลปัตตประมาทในการบูชาของเขาหรือสองคนนี้เข้าไปเลยต่อหน้าเง็กเซียนฮ่องเต้เง็กเซียนฮ่องเต้คือท้าวสักกะเทวราชหรือไปศาลพระภูมิอะไรอ่ะที่พรหมสีหน้าพรหมสีหน้าเทวบูชาพระพรหมเงี้ยต้นนะ
0: พระพรหมเจ้าค่ะ
1: หรือว่าไปบูชาราหูเทพเจ้าราหูหรือบูชายักษ์ท้าวเวสสุวรรณหรือบูชาพญานาคเอ้าที่เขาจะตั้งที่บูชาใดๆไว้บางวัดมีทั้งหมดเลยนะมีทั้งราหูทั้งท้าวเวสสุวรรณทั้งครุฑทั้งนาคมีหมดเลยนะตั้งต่อๆกันเลยจุดธูปเลย9ดอกมีกระถางธูปทั้งหมดคุณปักไล่ไปเลยปักไล่ไปเลยนะบูชาไล่ไปเลย2คนเดินไปด้วยกันเลยคุณใจ2คนเดินไปด้วยกันคนหนึ่งศีลปัตตปรมาภอีกคนหนึ่งไม่เป็นศีลปัตตปรมาภเอ้าแล้วคนที่เป็นศีลปัตตปรมาภเขาคิดยังไงเขาจะบูชาหน้าครุฑหรือใดๆก็ตามเขาบูชาว่าเนี่ยขอให้ฉันถูกหวยขอให้ฉันรวยขอให้มีความสุขขอให้มีอายุยืนขอให้หายจากโรคขอให้คนที่ฉันรักนี่ดีนั่นดีอย่างนี้เนี่ยการที่ขออ้อนวอนอย่างเงี้ยนะโดยที่ไม่ได้คือก็มีเหตุผลของเขานะในการที่เขาจะอ้อนวอนแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลใครจะสำเร็จอะไรด้วยการลำพังเพียงการอ้อนวอนการขอร้องเนี่ยในโลกนี้มันจะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรอ่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วคุณจะให้ทานทำไมอ่ะถ้าคุณไม่หวังผลเราก็ให้ทานเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าดีเราก็ทำตามที่ท่านสอนเรามีศรัทธาเต็มที่ในพระพุทธเจ้าเลยอันนี้ไม่หมู่นะไม่เป็นศีลปัตตประมาณนะ
0: อ
1: ีกคนหนึ่งเขาบูชาครุฑบูชาหน้าเอาครุฑกับหน้าก็เป็นคนมีศีลเรื่องนิทานชาดกก็มีเอาคนมีศีลก็ควรบูชาฉันก็จะบูชาเอาคุณจะบูชาเท้าเวสสุวรรณคุณจะบูชาเท้าสักกะเทวราชเอาพวกนี้ก็เป็นโสดาบันนะคุณบูชาโสดาบันทำไมจะไม่ดีบูชาความดีของเขาในความดีเขามีศรัทธามีศีลมีสุตตามีจักขุมีปัญญาบูชาคุณในข้อนี้ของเขาด้วยของหอมคือธูปเทียนเหล่านี้แสงสว่างคือเทียนของหอมคือธูปเครื่องบูชาเหล่านี้เราบูชาความดีของเขาเราก็เอาความดีของเขานี่มันตั้งไว้ในใจเพื่ออะไรเพื่อไปสู่นิพพานเพื่อทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนความคิดแบบนี้ไม่เป็นศีลปัตตปรมาภคือไม่ใช่ทำแบบรูปๆคำๆไม่ใช่ทำโดยไม่รู้เหตุรู้ผลไม่ใช่ทำโดยไม่ได้หวังเอาผลสูงสุดของเขาคือนิพพานเพราะถ้าหวังเอาแค่ความสุขหายป่วยจากโรคขายของดีๆมันศีลปัตตปรมาภอย่างนั้นเห็นไหมแต่เราทำเพราะเฮ้ยนี่เป็นสิ่งดีพระพุทธเจ้าสอนไว้ฉันจะทำพระพุทธเจ้าสอนไหมไปนิพพานฉันจะทำทำไมจะไม่ได้ได้สิสมมติคุณไปที่ทำงานเจอหัวหน้าสวัสดีครับพี่ยกมือไหว้แล้วคุณไหว้เขาทำไม
0: เรานับถือเขา
1: เขาบอกว่านี่ศีลปัตตปรมาภหรอไม่ใช่ก็เราทำความเคารพกันทำไมจะไม่ดีการที่รู้จักหน้าที่ต่อหัวหน้าเราลูกน้องเราเจ้านายเราอ๋อนี่ก็ต้องก็เป็นสิ่งดีพระพุทธเจ้าสอน
0: เจ้าค่ะ
1: ดีทำมันก็เหมือนกันไงคุณเดินจะเข้าใจไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เราเทียบเคียงกันได้เทียบเคียงอนุมานกันได้เนาะว่าการที่เราบูชาใดๆแล้วให้ไม่เป็นศีลปัตตปรมาภได้ทีนี้มันจะมีประโยชน์มากน้อยใดๆเนี่ยเราต้องพิจารณาเพราะฉะนั้นมันจึงมีคนที่เขาพูดถึงว่าถ้าคนที่คุณมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆนะคุณจะไม่ใช่ไปเสียเวลาทำพิธีอะไรพวกนั้นหรอกคือแต่ว่าเรามองเพียงผิวเผินเนี่ยมันแค่นั้นมันไม่ได้เพราะมันมีอย่างที่ตัวอย่างที่พระอาจารย์ว่าไงว่าเขาก็ไปจุดธูปไหว้เหมือนกันแต่ตัวเขาไม่เป็นศีลปัตตปรมาภจะได้ทำไง
0: เจ้าค่ะ
1: คืออันนี้ไม่ใช่หมายความว่าไปติว่าพวกที่ไหว้ทั้งหมดไม่ดีทั้งหมดนะ
0: เจ้าค่ะ
1: หรือจะบอกว่าพวกที่ไม่ไหว้เนี่ยคือดีนะเพราะพูดไม่ได้เหมือนกันนะต้องเทียบเคียงยังเปรียบเทียบว่า ฉันมีคนคิดว่าเฮ้ยฉันไม่ไปไหว้หรอกคุดหน้าคนทันอะไรพวกเนี้ยไม่ไปไหว้เนี่ยศิลปะธรรมราชว่าเขาว่าเขาไอ้คนนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันเพราะอะไรคุณไปตีเตียนเขาไงตีเตียนเขาว่าเขาตัวเองดีกว่าคนอื่นอ่ะมันไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไง มันไม่ใช่มันจะบอกว่าคนอื่นเขาไม่ใช่เขาเป็นศิลปะธรรมราชฉันไม่เป็นเพราะฉันมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อาจจะใช่อยู่คุณมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตัวเองอาจจะไม่ใช่เป็นศีลพระตประมาทแต่กิเลสอย่างอื่นที่ละเอียดลงไปเนี่ยมันมีอยู่นะ
0: เจ้าค่ะ
1: กิเลสอย่างอื่นที่มันมีละเอียดลงไปมันมีอยู่นะอย่างเช่นถ้าคุณยังเข้าใจเรื่องสมาธิไม่ถูกมันก็ยังจะไม่ละเอียดลงไปเพราะฉะนั้นดูแค่ภายนอกอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูที่ว่าจิตเขาคิดอะไรในข้อนั้นข้อนั้นอย่างเงี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราจะบูชาบรรพบุรุษไหว้ศาลเจ้าบูชาติจูเอี้ยติสารพระภูมิต้องตั้งจิตให้ถูกเพราะถ้าตั้งจิตไม่ถูกสถานะของเรามันก็เศร้าหมองหมายความว่าถ้าคุณบูชาติจูเอี้ยด้วยความที่ว่าขอให้ค้าขายดีๆขอให้มันจะเศร้าหมองคือเราจะไปได้ไม่ไกลมันก็จะไปใกล้ๆกันนั่นเองแต่ถ้าเราบูชาว่าเออนี่ควรบูชาบูชาเพราะอะไรแล้วคุณตั้งในคุณธรรมข้อนั้นให้ได้อันนี้ไม่มีปัญหาสามารถทำได้อะไรที่ตระกูลทำกันมาเราก็ทำกันไป
0: เจ้าค่ะ
1: นั่นเองเรื่องบา
0: สาธุเจ้าค่ะพอฟังพระอาจารย์พูดมาแบบนี้เนี่ยโยมคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านรวมทั้งโยมจิตใจเองเนี่ยรู้สึกจะใจฝ่อไปหน่อยนะเจ้าค่ะเพราะว่าโดยปกติแล้วเวลาเราไปไหว้กราบพระตามโบสถ์ต่างๆก็ตามหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ตามเนี่ยเจ้าค่ะโดยมากเราก็จะกราบท่านสวดมนต์ใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็ไม่ไหวที่จะขอพรในเรื่องที่พระอาจารย์พูดมาเจ้าค่ะเรื่องว่าให้สุขภาพดีค้าขายดีอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะทีนี้ถ้าเผื่อเรายังไหว้แบบนั้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: ฟังโยมดีๆนะเจ้าค่ะว่าเพราะพระอาจารย์บอกว่าเราต้องพอเราไหว้แล้วเราขอท่านเนี่ยโดยในใจเราก็ตั้งเหตุไว้ด้วยคือแบบว่าด้วยเหตุปัจจัยที่จะตั้งใจทำงานหรือว่าตั้งใจอ่านหนังสือก็ขอให้สอบได้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือมีแบบด้วยมีเหตุปัจจัยก่อนแล้วถึงจะขออย่างเงี้ยพอจะผัดผ่อนไปได้บ้างไหมเจ้าคะว่าเราไม่ได้ว่ามุ่งว่าจะไปแบบทางนิพพานอย่างเดียวแต่ว่าเราอยู่ในชีวิตในโลกของเราปัจจุบันเนี่ยเจ้าค่ะต้องมีชีวิตความเป็นอยู่แบบสามัญชนทั่วไปหรือว่าตามแบบคารวะทั่วไปเนี่ยเราตั้งจิตปรารถนาเนี่ยเจ้าค่ะพอจะไม่เป็นแบบศิลปะตปรมาสได้ไหมเจ้าค่ะอาจารย์คะ
1: คำว่าขอแบบนั้นเนี่ยคุณเดินใจในภาษาบาลีเขาจะมีศัพท์อยู่แล้วเขาเรียกว่าขอจงหรือเป็นลักษณะที่ว่าด้วยเหตุจึงได้ผลหวังมาผล
0: อ
1: ันนี้มันทำได้อยู่แล้วไงเราต้องมีเหตุมีผลเนี่ยเพราะศีลปัตตปรมาสคือที่มันไม่มีเหตุไม่มีผลรูปคำๆเขาลูกคำๆคือไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลของมัน
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลของมันแล้วคุณก็ไปพยายามจะเชื่อมกันนี่คือกิเลสล้วน
0: ๆ
1: แต่ว่าถ้ามันจะเป็นเหตุเป็นผลแล้วคุณรู้นะว่านี่คือเหตุเป็นผลนะเช่นคุณจะขายของดีได้เพราะว่าฉันขยันขันแข็งในเวลาเช้ากลางวันเย็นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ฉันจะทำก้อนนี้ด้วยข้อนี้เป็นเหตุขอความสำเร็จจงมีแก่ข้าพเจ้าได้สิทำไมจะไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: พระพุทธเจ้ายังเคยให้พรคนนั้นคนนี้แล้วขอจงเนี่ยความสำเร็จความสำเร็จขอจงมีแก่ท่านเคยพูดไว้แล้วทำไมถึงพูดไว้งั้นก็เขาทำความดีมีการให้ทานเป็นต้นก็มีการทำความดีคือการให้ทานแล้วเขาก็หวังในการที่จะบรรลุธรรมโอ้ขอความปรารถนาของท่านจงสำเร็จมีในพระไตรปิฎกก็ขอขึ้นมาแต่ว่าขอในที่นี้คือไม่ใช่ขอแบบศีลปัตตปรมาสไง
0: คือ
1: ภาษาไทยมันเลยจะงงๆนะเพราะมันมีไอ้ศัพท์แบบนี้ก็เรียกว่าอายตานิบาตเนี่ยที่โผล่ขึ้นมาขอจงเนี่ยมันเลยไปซ้ำกันกับขอที่เป็นเวิร์บตัวเดียวแต่ขอโดยไม่มีเหตุไม่มีผลเนี่ยไม่ใช่เป็นศีลปัจจัยมาแต่ผู้จ้างเหตุแล้วเพื่อเอาผลข้อนี้ลักษณะตรงนี้เรียกว่าขอจงเนี่ย ูดเป็นภาษาไทยออกมาอย่างเงี้ยได
0: ้อืมเจ้าค่ะสาธุ
1: เป็นก็เรียกเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะว่าทั้งกระบวนการจนถึงนิพพานคุณเดินใจเป็นลักษณะการขอนิพพานจงสำเร็จแต่คุณไม่ใช่ว่าอ้อนวอนขอร้องต่อเม็ดมะขามไม่ใช่อ่ะแต่คุณสร้างเหตุโดยการรักษาศีลเจริญภาวนามีศรัทธาบ่มอินทรีย์ด้วยการทำข้อนี้มรรคผลนิพพานจงสำเร็จขอจงสำเร็จใช้คำนี
0: ้เอ้ามันขอจงนะ
1: มันคนละอย่างกันไงเข้าใจไหมไม่ใช่ขอแบบอ้อนวอนขอร้องไม่ใช่อย่างนั้นแต่ขอด้วยว่าเอ้ยมันทำเหตุขึ้นมาผลมันก็ต้องได้สิแต่เราจะใช้คำว่าจะต้องได้เนี่ยแล้วก็เป็นคำที่ไม่ควรใช้เพราะว่ามันยังไม่ได
0: ้เจ้าค่ะ
1: มันยังไม่ได้แล้วคือกิเลสมันเอาเราสองทางนะหนึ่งทำให้เราย่อหย่อนหรือทำให้เราเข้มงวดเกินไปเนาะก็ถ้าพอเราไม่ได้ปุ๊บเราก็จะเครียดเราก็จะฟุ้งซ่านเราก็จะสุดตรงข้างหนึ่งไปอ่ะสุดไม่สุดตรงข้างหนึ่งคือขี้ขี้คร้านก็สุดตรงอีกข้างหนึ่งก็ท้อแท้หมดกำลังใจทำเกินไปจนหมดกำลังใจอย่างนี้เป็นต้นแต่เราต้องไปกลางๆทางสายกลางตรงนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: นั่นเองเจ้าค่ะ
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วก็ใจชื้นขึ้นเยอะเลยเจ้าค่ะขอจงนี่ต้องสร้างเหตุนะเจ้าค่ะแล้วก็ผลที่ตามมาก็ขอจงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเจ้าค่ะอันนี้โยมคิดว่าคงจะฝากให้ท่านผู้ฟังทางบ้านแหละเพราะว่าก็คงเหมือนกันแหละเวลาเราไปไหว้กราบขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยก็ขอให้ตั้งจิตให้ถูกต้องเรากราบท่านเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นท่านมีศีลมีธรรมอยู่ในทางของคำสอนของพระพุทธองค์แล้วถ้าเผื่อเรากราบบูชาท่านในความดีในความมีศีลของท่านแล้วจะมีความสำเร็จอะไรที่เราต้องการเนี่ยก็เป็นการก็เหมือนกับเป็นเราสร้างเหตุมาเพราะเราบูชาท่านอะไรอย่างนี้แล้วก็เราตั้งจิตมาในสิ่งที่เราทำก็ขอจงเราได้รับพรอะไรอย่างที่เรากราบขอนี
1: ่
0: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ศีลพัตตปรมาสอย่างที่ในทางพระศาสนาเราที่ว่าไม่ควรทำนะเจ้าคะ
1: มีประเด็นสองเรื่องตรงจุดนี้ที่คุณเดินใจสรุปเนี่ยนะหนึ่งคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมายความว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้นั่นก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: เจ้าค่ะ
1: เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงฆ์ในที่นี้คือเราหมายถึงใครเราก็หมายถึงใครก็ได้ที่เขาจะมีศีลมีจาคะมีปัญญามีศรัทธาหรือคุณงามความดีใดๆเราถือว่าเขาเป็นสงฆ์ได้แต่ไม่ว่าเขาจะอยู่ในฟอร์มของพญานาคครุฑใดๆก็แล้วแต่ฟอร์มใดๆก็แล้วศาสนาไหนก็ได้ไม่มีปัญหาเลยนะJesus Christ อย่างเงี้ยเป็นคนที่มีเมตตาเงี้ยมีศีลเงี้ยทำไมก็จะเป็นสงฆ์ไม่ได้เป็นสงฆ์ได
0: ้ okay,
1: นี่คือหมายถึงอย่างนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สองการขอคุณต้องรู้ถึงเหตุและผลเหตุของสิ่งที่เราต้องการให้สำเร็จนั้นคืออะไรเราไม่ได้ขอแบบอ้อนวอนขอร้องโดยไม่สร้างเหตุแต่เราตั้งจิตอธิษฐานอยากขอแต่ให้อธิษฐานในการสร้างเหตุแล้วผลจึงจะสำเร็จขึ้นได้เราไม่ใช่ว่าเราไม่ปรารถนาความสำเร็จนะไม่ใช่ว่าไปสุดตรงข้างหนึ่งว่าเฮ้ยอะไรก็ไม่เอาถือขอทั้งหมดเนี่ยผิดทั้งหมดไม่ใช่หรือมันก็ไม่บูชาไปเลยก็ไม่ใช่แต่หรือบูชาแบบงมงายไม่ใช่แต่ทางสายกลางคือปัญญาศรัทธาต้องมาด้วยกัน
0: เจ้าค่ะ
1: หมายความว่าคุณมีศรัทธาสิทำไมจะไม่มีศรัทธาเขาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คือเขาเป็นสงฆ์คือเขามีคุณความดีอย่างที่ว่ามามีศีลศรัทธาจารคะปัญญาเป็นต้นทำไมฉันจะไม่ปรารถนาความสำเร็จฉันปรารถนาความสำเร็จสิความสำเร็จฉันคือเอานิพพานถ้าความสำเร็จอย่างอื่นไม่ใช่นิพพานยังเป็นศีลปัตตปรมาความสำเร็จที่มีนิพพานเป็นที่สุดจบเราจะไปทางนี้ให้ทานเกี่ยวไหมได้แน่นอนการตั้งจิตอธิษฐานตรงนี้อธิษฐานคือการไม่ใช่ขอแต่เป็นการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่เราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งขอผลจงสำเร็จขึ้นมาได้ด้วยการทำสิ่งนี้ให้ขอด้วยการตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้สองประเด็นนี้สำคัญเจ้า
0: ค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็กระจ่างกันแล้วนะคะต่อไปเป็นคำถามที่รู้สึกเป็นประเด็นข่าวที่เขากำลังถ้าใช้ภาษาชาวบ้านก็คือดราม่ากันอยู่ในขณะนี้นะเจ้าค่ะว่าเกี่ยวกับเรื่องของการบวช เป็นพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเจ้าค่ะหลายคนก็เข้าใจกันมาตลอดนะเจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องว่าคนที่จะบวชได้เนี่ยต้องมีอาการครบ32ถึงจะบวชได้นะเจ้าค่ะแต่ก็มีประเด็นเกี่ยวกับท่านจ่าเป้ซึ่งท่านเป็นวีรบุรุษของปราสาทคณาเป็นอดีตหน่วยซีลของกองทัพเรือที่ท่านเกิดการเสียแขนไปจากภารกิจป้องกันแผ่นดินทีนี้พอหลังจากที่ท่านรักษาตัวเรียบร้อยแล้วมีอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยเจ้าค่ะท่านก็ได้สละเพศคารวาสนะเจ้าค่ะโดยการครองผ้าเหลืองแล้วก็ได้รับฉายาว่าเขมวีโรเจ้าค่ะซึ่งท่านก็บวชนี้ก็เพื่ออุทิศให้กับเพื่อนร่วมรบทั้งหลายของท่านแต่ตอนนี้ก็เกิดดราม่าคือกับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันผิดวินัยสงฆ์ตรงที่ว่าผู้ที่มีร่างกายไม่ครบ32เนี่ยห้ามมาอุปสมบทหรือห้ามบวชพระอาจารย์พระอาจารย
1: ์
0: ก็เลยมีการวิจารวิพากษ์วิจารณ์กันแบบถ้าเผื่อเป็นห้ามเด็ดขาดแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่ามหาเถรสมาคมตีความตายตัวไปว่าคนเนี่ยแบบต้องครบ32ถึงจะบวชได้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยอยากจะขอประเด็นนี้ตามที่ท่านผู้ฟังได้เขียนเกริ่นมาเนี่ยเจ้าค่ะถามความเห็นพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์มีความเห็นในประเด็นนี้อย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวบ่อนก็อันนี้เป็นพุทธบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องบุคคลที่จะมาบวชได้หรือไม่เนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: เช่นมีโรคติดต่อร้ายแรงมีอวัยวะผิดปกติบกพร่องซึ่งตรงนี้ก็จะตีความว่าตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดหรือเป็นผู้พิการทางตาบอดหูหนวกเป็นอัมพาตอย่างนี้เป็นต้นก็เลยมีลักษณะที่ว่าให้บวชแต่จริงๆนะคุณใจตรงประเด็นเรื่องนี้คนจะทำความดีเนี่ยพระอาจารย์คิดว่าอย่างนี้การทำความดีมีหลายรูปแบบมีหลายรูปแบบเราทำความดีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้แหละ
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าแบบนี้ไม่ได้ก็แบบอื่นทีนี้การบวชก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการทำความดีมันจึงต้องตกลงกันนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ตกลงกันว่าแล้วจะบวชได้ไหมหรืออย่างบวชเนี่ยก็ยังไปบวชให้ต้นไม้ได้เลยคุณใจ
0: เจ้าค่ะ
1: เห็นไหมบวชต้นไม้
0: ในทางเหนือเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: คือการตัดต้นไม้อย่างนี้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วบวชคนแขนขาดขาขาดบวชแบบนี้ทำไมจะบวชไม่ได้แต่บวชไม่ใช่หมายความว่าบวชในทางพระวินัยสงฆ์ก็บวชแบบอาจจะบวชเนนก็ได้นะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเขาห้ามบวชอะไรแต่บวชเนนนี่ก็ไม่ได้นะถ้าบวชอวัยวะไม่สมประกอบหรือว่ามีต่อให้อวัยวะสมประกอบแต่ว่ายังเป็นข้าราชการอย่างนี้ก็บวชไม่ได้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: มีสิ่งอย่างมีหนี้สินพ่อแม่ไม่ยินยอมต่อให้อวัยวะสมประกอบก็บวชไม่ได้นะเพราะนั้นมันจะมีเงื่อนไขหลายอย่างเนาะก็เลยคงจะต้องดูรูปแบบให้เหมาะสมแล้วก็ตกลงกันเนาะว่าถ้าต้องการจะห่มผ้าเหลืองจริงๆบวชแบบบวชยังไงมันก็ต้องอาจจะต้องมีรูปแบบแล้วต้องคุยกับอุปชาว่ายังไง
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ก็ถ้าในทางเนื้อหาของพระวินัยนี่ก็ท่านก็พูดไปชัดเจนแต่บางคนอาจจะตีความเลี่ยงบาลีนิดนึงว่าต้องแต่เกิดนะแล้วถ้ามาแขนขาดที่หลังเนี่ยก็น่าจะบวชได้อย่างเงี้ยก็เลยให้บวชกันก็ตกลงกัน
0: คุ
1: ณใจพระอาจารย์ว่ารูปแบบการทำความดีมีหลายอย่างอาจจะไม่ใช่ว่าการบวชอย่างเดียวหรือถ้าการบวชอย่างเดียวตกลงกันแล้วก็ได้ก็ได้ก็ไม่ต้องไปว่ากันอีกอย่างเงี้ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับคนที่มีคุณสมบัติครบแต่ว่าไม่เคยทำอะไรให้ประเทศชาติเลยอย่างเง
0: ี้
1: ยทำไมเขายังบวชได้แต่ในขณะที่คนแขนขาไม่ครบขาดแค่คุณสมบัติอย่างเดียวแต่

0: ว่าเป็นบุญกุศลนะเจ้าค่ะเป็นจิตกุศลเหมือนอย่างที่ทางท่านแม่ทัพภาคสองซึ่งท่านได้บวชเช่นกันก็คือท่านพระคุณเจ้าบุญสินโชติปัญญานะเจ้าค่ะอันนั้นก็อุทิศให้กับบรรดาลูกน้องทหารทั้งหลายรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่สูญเสียชีวิตไปในการทำสงครามกับทางเขมรตั้งแต่ครั้งแรกนะเจ้าค่ะอันนี้โยมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เราน่าจะอนุโมทนาบุญมากกว่าการที่จะหยิบมาเป็นประเด็นให้มันเป็นดราม่าเกินไปให้เสียกำลังใจเปล่าๆนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็มาถึงคำถามสุดท้ายในรายการวันนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ก
0: ็เป็นคำถามที่มาจากท่านผู้ฟังที่ได้ติดตามรับฟังนิทานพลนาแล้วก็ตามใจท่านด้วยท่านก็ถามมาว่าพระมหาโพธิสัตว์สละภรรยาให้กษัตริย์หรือสละชีวิตดวงตาเพื่อโพธิญาณซึ่งก็มีการกล่าวนะเจ้าค่ะว่าสละสิ่งที่รักเพื่อสิ่งที่รักกว่าในสมัยที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็จะตั้งจิตไว้อย่างนี้นะเจ้าค่ะผู้ถามมาว่าในภาษาบาลีเนี่ยมีคำที่รักยิ่งกว่าหรือเปล่าเจ้าค่ะเพราะว่าตามความเข้าใจแล้วคิดว่าถ้าเผื่อเราจะสละอะไรมันก็จะน่าจะสละในสิ่งที่มันดีกว่าหรือยิ่งกว่านั้นๆ นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะถ้ามันเท่ากันคงจะไม่สละอย่างนี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: เรื่องผ่านคำถามนี้ก็จะหมายความว่าต้นบทนะที่อยู่ในนิทานชาดกนิทานธรรมบทเนี่ยก็จะพูดถึงว่าสละสิ่งที่รักสละสิ่งรักเพื่อสิ่งที่ตนรักก็คือรักเหมือนกันไงข้างหน้าข้างหลังเนี่ยก็เลยทำให้ผู้ถามมีความเข้าใจว่ามันน่าจะรักกว่านะข้างหลังเนี่ยคือไม่ใช่สละสิ่งที่รักเพื่อสิ่งที่รักกว่าไม่ใช่คือเขาไม่มีคำนี้ไงในตราคำพีเขาจะมีแต่คำว่าสละสิ่งรักเพื่อสิ่งที่ตนรักแค่นั้นเองเลยถามว่ามันมีไหมคำนี้ไม่มีเดี๋ยวบอกไม่มี
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วทำไมเขาถึงจะพูดจำนวนนี้เพราะว่าคำว่ารักเนี่ยมันไม่ได้เป็นคำที่ดีนะคุณใหญ่เข้าใจไหมเพราะว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องละฉันทะนะความพอใจความรักใคร่เราต้องกำจัดมันเสียไม่ใช่เราจะไปเอาความรักใคร่ความพอใจไว้ปะ
0: เจ้าค่ะ
1: เราไม่ได้จะเอาตรงนั้นไงเราไม่ได้จะเอาความรักใคร่ความพอใจเอาไว้เพราะนั้นถ้าคุณสละสิ่งรักเพื่อสิ่งที่รักกว่าแสดงว่าความรักความพอใจคุณเพิ่มยิ่งขึ้นดิมันเป็นอกุศลนะไม่เป็นอย่างนั้นเขาจะไม่ใช่คำนี้แล้วคำที่พระพุทธเจ้าใช้นั้นอย่างไรก็ตามนะคำเหล่านั้นเนี่ยที่พูดไว้เหล่านั้นเนี่ยนั่นคืออยู่ในสมัยที่ท่านยังไม่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะหมายความว่ายังเป็นโพธิสัตว์อยู่แล้วการกำหนดบทเพียรชนะใดๆเนี่ยมันจะไม่เนียบเท่ากับชาติสุดท้ายแน่นอนเพราะนั้นเอาเป็นไกด์ไลน์ได้เฉยแต่จะเอามาเป็นสาระหลักจริงๆเนี่ยมันยังไม่ 100% คำว่าไม่ 100% หมายถึงคุณต้องเทียบเคียงกับสิ่งที่พุทธเจ้าสอนในชาติสุดท้ายของท่านด้วยนะใช่อยู่บางทีท่าน refer ไปถึงชาติก่อนเนี่ยเทพไปอย่างนี้อย่างนี
0: ้
1: แต่ในชาติก่อนที่เทพไปงั้นแม่บทจริงๆเดิมๆนะคืออย่างนี้อย่างนี้ที่อยู่ในชาติปัจจุบันสุดท้ายของท่านนี่สำคัญกว่า
0: ค่ะ
1: ซึ่งท่านจะไม่ใช้คำว่ารักหรือรักกว่าเลยไม่มีคำนี้นะแต่จะใช้คำว่าความสุขสุขที่ประณีตกว่านี่จะมีคำนี้ประณีตยิ่งกว่ามีคำนี้แล้วก็อีกคำหนึ่งที่อาจจะเทียบเคียงกันได้ก็คือการไม่รู้จักอิ่มจักพอในกุศลธรรมทั้งหลายใช้คำว่ากุศลธรรมแล้วไม่รู้จักอิ่มจักพออย่างเงี้ยมีใช้คำว่าประณีตยิ่งกว่าอย่างเงี้ยมีเพราะฉะนั้นเวลาเราจะดูคำใดๆก็แล้วแต่อยากจะให้กำหนดมาในคำที่เรียกว่าเป็นพระสูตรที่อยู่ในชาติสุดท้ายตอนที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะเรื่องนิทานชาดกนิทานธรรมบทเนี่ยเป็นส่วนที่เป็นเราเรียกเป็นอัตถกถาอัตถกถาก็จะต้องดูแม่บทเริ่มต้นตรงนั้นว่าพูดเรื่องอะไรเพื่อที่จะดึงกลับไปสู่คำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงได้นั่นเองใช่ไหม
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นอันว่าในเช้าวันอาทิตย์นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านได้มาชี้แจงตอบปัญหาหรือให้แง่คิด

0: ตามปัญหาข้อคำถามที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ให้ความไว้วางใจแล้วก็เขียนถามกันมาซึ่งพระอาจารย์ก็ชี้แจงจนกระจ่างแล้วดิฉันก็หวังใจว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังรายการในเช้าวันนี้ท่านอื่นๆก็คงพลอยที่จะมีความรู้มีความกระจ่างในข้อธรรมะหรือข้อสงสัยต่างๆซึ่งอาจจะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้บ้างไม่มากก็น้อยทีเดียวนะคะถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนด้วยเวลาเพียงแค่นี้ค่ะเรากลับมาพบกันใหม่ในตามใจท่านหรือต่อปัญหาธรรมะและแง่คิดต่างๆในวันอาทิตย์หน้านะคะสำหรับเช้าวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนชาวกทม.และพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์แบงค์ขอบโบสแบงค์ขอบโบสเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโบสแบงค์ขอบโบสมาเรามาใช้สิทธิ์โบส
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโบสเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: แบงค์ขอบโบสมาเรามาใช้สิทธิ์โบส
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนชาวกทม.และพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้เพื่อร่วมสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม
9: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาออกมาร่วมกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาหรือสม.ในวันนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อเพื่อสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผ่านบัญชีหน้าหน่วยหนังสือแจ้งเจ้าบ้านแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตและทางรัฐหรือเว็บไซต์กรมการปกครองเตรียมหลักฐานยืนยันตัวตนเช่นบัตรประจำตัวประชาชนแม้หมดอายุก็ใช้ได้บัตรที่ราชการออกให้หรือหลักฐานแสดงภาพอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไทยดีDLT QR License หรือแอปพลิเคชันบัตรคนพิการผู้มีสิทธิ์เลือกจะได้รับบัตร2ใบได้แก่บัตรสีเขียวสำหรับเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือนายกเมืองพัทยากากบาทได้ถึงหมายเลขและบัตรสีชมพูสำหรับเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.กากบาทได้1หมายเลขหรือเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยากากบาทได้ไม่เกิน6หมายเลขหรือไม่ประสงค์เลือกใครสามารถกากบาทในช่องไม่เลือกผู้สมัครใดจากนั้นให้พับและหย่อนลงหีบบัตรด้วยตนเองทางนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ect.go.th หรือสอบถามสายด่วน1444ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: และในวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือกระทรวงพลังงานและสองการไฟฟ้าหาแนวทางจัดสรรงบประมาณ 20,000 ล้านยกระดับไฟสาธารณะลดภาระประชาชน
10: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในวันนี้จะหารือร่วมกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อหาแนวทางจัดสรรงบประมาณวงเงินประมาณ 20,000 ล้านบาทสำหรับดูแลและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะรวมถึงไฟส่องสว่างบนถนนทั่วประเทศโดยที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาแหล่งงบประมาณหรือรายได้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสามารถนำส่วนใดมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้บ้างเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายของประชาชนและนำข้อสรุปเสนอนายกรัฐมนตรีก่อนกำหนดหาแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: โครงการชลประทานเชียงใหม่เร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอดอยโลหลังประชาชนแจ้งร้องทุกข์น้ำไม่พอใช้
11: นายเกื้อกุลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานเชียงใหม่นำโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงลลิตาลือชัยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่7ได้ลงพื้นที่ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามและตรวจสอบข้อร้องเรียนของเกษตรกรทั้งนี้จากการลงพื้นที่พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่26และกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำในพื้นที่พบว่าความเดือดร้อนเกิดจากอ่างเก็บน้ำปุ๋มเป้งมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในช่วงหน้าแล้งรวมถึงทางน้ำไหลจากอ่างเก็บน้ำห้วยทรายที่จะระบายลงสู่อ่างเก็บน้ำปุ๋มเป้งถูกปิดกั้นส่งผลให้น้ำไม่สามารถไหลเวียนได้ตามปกติเบื้องต้นกลุ่มเกษตรกรได้เสนอขอรับการสนับสนุนท่อส่งน้ำพร้อมประตูระบายน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายเพื่อบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับทราบปัญหาตลอดจนข้อมูลด้านต่างๆและเตรียมนำข้อมูลไปวางแผนปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไขเชิงโครงสร้างอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในฤดูกาลถัดไปพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าเช่นเคยวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569แล้วนะครับขึ้น14ค่ำเดือน8ปีมะเมียแน่นอนครับวันนี
0: ้
1: รายการของเราถ่ายทอดสดเหมือนเดิมออกอากาศสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์พร้อมหอกระจายข่าว 80,000 กว่าหอกระจายข่าวทั่วประเทศนะครับและแน่นอนครับทีมเทคนิควันนี้ที่ทำให้เรามาออกอากาศวันนี้มีใครบ้างครับคุณน้องน้อย
0: ค่ะวันนี้น้องโจสวิสสมนัสนะคะพี่ก๊อตอุเทนพรหมพันธ์ใจช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะดูแลเพจข่าวยามเช้าโดยน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์นะคะตอนนี้ก็ไลฟ์กันแล้วทักทายกันมาได้หลายท่านรายงานตัวกันแล้ว
1: ครับผมเหลือเรา2คนครับและแน่นอนครับวันนี้เรา2คนครับผมธราวุฒิชัยดิลแล้วก็คุณน้อยชัยเสียงคนคล่องมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในเช้าวันนี้ครับ
0: ค่ะหลายท่านทักทายกันมาสวัสดีข่าวยามเช้าขอบคุณมากเลยอยู่ที่ไหนทักกันมาฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้ติดตามกันค่ะเมื่อวานนี้วันแรกนะคะที่ตลอดทั้งวันประชาชนก็จากทั่วทุกสารทิศเดินทางร่วมถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสายด้วยนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างไม่ขาดสายนะคะด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะขณะที่สำนักพระราชวังเองก็เปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 3:00
1: น
0: แล้วก็ขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์นะคะสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีบริการเรื่องของผ้าถุงต่างๆด้วยค่ะ
1: ครับผมก็จะตรวจสอบด้วยเส้นทางเดินทางแล้วก็เวลาให้แน่ชัดนะครับเหมือนที่น้องน้อยได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะครับเดี๋ยวจะคลาดนะเป็นเรื่องสำคัญด้วยนะครับวันนี้นี่รู้สึกว่าอากาศเป็นไงน้องน้อยโปร่งใสแจ่มใสไหม
0: โอ้โหตอนนี้ก็ยังดีอยู่นะ
1: เป็นยังไงบ้าง
0: ยังดีอยู่นะแต่กรุงเทพมหานครกรมอุตุรายงานว่าจะมีฝนสักประมาณ 65% ใครที่จะไปใช้สิทธิ์กันวันนี้นะคะเดี๋ยวอีกไม่ถึง2ชั่วโมงแล้วนะคะหีบจะเปิดกันแล้วนะคะใน
1: พื้นที่ว่านี่คือการเลือกตั้งสมาชิกกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้เลยนะครับ28มิถุนายน2569เดี๋ยวน้อยๆจะมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังบัตรสีชมพูเป็นเลือกใครบัตรสีเขียวเลือกใครนะครับ
0: ค่ะนะคะแล้วก็จะย้ำกันด้วยวันนี้แล้วก็ฝากติดตามช่วงตั้งแต่4โมงเย็นถึง1ทุ่ม
1: เรามี
0: รายการพิเศษนะคะก็ติดเลือกตั้งผู้ว่าและพัทยานะคะในวันนี้ด้วยตั้งแต่4โมงเย็นทีมพี่ปุ๊กออนอุมาเกษตรพืชผลพี่ตะวันเขียววิจิต
1: ร
0: ทีมงานแล้วก็รวมไปถึงสวทของเราผนึกกำลังกันท่านผอ.ส้มวนิดาโคชเสนีผอ.น้องวิริลักษณ์รุ่งสมัยพร้อมกับทีมงานทุกคนนะคะก็ผนึกกำลังการเตรียมความพร้อมที่จะรายงานบรรยากาศแล้วก็รวมไปถึงการวิเคราะห์ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวปิดหีบ5โมงเย็นนะวันนี
1: ้
0: นะคะจะมีประเด็นไหนที่น่าสนใจเพิ่มเติมแล้วก็ฟ้าฝนตรวจสอบกันหน่อยเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยกลับมีคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้นะคะ28มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคม2569ซึ่งสอดคล้องกับทางด้านสทนช.ด้วยนะคะที่ให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักใน14จังหวัดด้วยนะคะ
1: มีจังหวัดอะไรบ้างน้อย
0: ๆค่ะก็มีจังหวัดน่านพะเยาตากบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูล
1: อันนี้เฝ้าระวังด้วยนะครับ14จังหวัดเขาเตือนมาเรียบร้อยแล้วดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันนี้ต้องให้ระมัดระวังด้วยมาที่เหตุการณ์ในกรุงเทพมหานครกันสักนิดนึงได้ทราบข่าวกันมาแล้วหลายวันแล้วนะครับว่ามันมีเหตุการณ์ที่ทำให้เสาไฟฟ้าโค่นล้มณถนนฉลองกรุงนะครับซึ่งภารกิจกู้ไปคืนระบบไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังไม่ 100% นะครับเรื่องนี้ครับด้านสำนักงานเขตลาดกระบังขอแจ้งให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินรวมถึงยานพาหนะจากเหตุเสาไฟฟ้าโค่นล้มดำเนินการลงบันทึกประจำวันให้เรียบร้อยที่สถานีตำรวจในพื้นที่นะครับโดยขอให้ระบุรายละเอียดตามความเสียหายให้ครบถ้วนนะครับพร้อมทั้งประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายด้วยนะครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการส่วนการลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากสำนักงานเขตลาดกระบังนั้น ขอแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบังได้รับผลที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในทุกพื้นที่ของเขตเนี่ยนะครับรวมถึงผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุเสาไฟฟ้าโค่นล้มบนถนนฉลองกรุงสามารถยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการได้นะครับระหว่างวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาณอาคารฝ่ายป้องกันสำนักงานเขตลาดกระบังด้วยนะครับอันนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเตรียมเอกสารและหลักฐานให้ครบถ้วนในการยื่นด้วยนะครับเหตุการณ์นี่ก็คือโอ้โหลมมันแรงนะครับแล้วก็เสานี่ล้มกันเป็นแถวเลยนะฮะจะทำให้การสัญจรรวมถึงไฟฟ้าในพื้นที่เนี่ยโอ้โหเกิดได้รับผลกระทบด้วยนะครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
0: ค่ะส่วนที่ต่างประเทศไปดูกันหน่อยนะคะเมื่อวันพุธที่ผ่านมา24มิถุนายนนะคะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และ 7.5 ริกเตอร์ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาปรากฏว่าทำให้โอ้โหบ
1: ้
0: านเรือนต่างๆล้มระเนระนาดแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บด้วยนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายทอมเฟรเชอร์หัวหน้าหน่วยบรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติระบุนะคะว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างน้อย920รายค่ะและยังมีผู้สูญหายมากกว่าครึ่งแสนเลยครับพี่เฟิร์ส 50,000 รายขณะที่ตัวเลขของชาวต่างชาติในเวเนซุเอลาก็เพิ่มขึ้นอีก19รายมีผู้สูญหายมากกว่า100รายด้านสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติก็ระบุนะคะว่าตอนนี้บรรดาเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากนานาชาติอย่างน้อยเนี่ย17ประเทศระดมกำลังเพื่อเข้าไปช่วยค้นหาผู้สูญหายในเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากสเปนนะคะแล้วก็อีกหลายๆประเทศเนี่ยก็ถึงเวเนซุเอลาแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านรัฐบาลไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาด้วยนะคะตอนนี้สแตน
1: บ
0: ายอยู่ซาไทยแลนด
1: ์
0: พร้อมสนับสนุนด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศนะคะเพื่อสร้างความรู้สู่ประชาชนรู้ทันภัยแผ่นดินไหวด้วยค่ะ
1: ครับผมจะบอกให้ว่ายูซาไทยแลนด์นี่นะครับมีผลงานมาหลายพื้นที่แล้วในโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเตรียมความพร้อมนี่ก็คือเราเตรียมจะไปช่วยเขานั่นแหละนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับทางสำนักข่าว AFP ก็รายงานว่ามีประชาชนกว่า193ล้านคนทั่วทวีปยุโรปเนี่ยก็เผชิญกับอุณหภูมิที่สูงกว่า35องศาเซลเซียสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยนะครับเนื่องจากคลื่นความร้อนแรงขึ้นที่มาจากทางตะวันออกของทวีปยุโรปเนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยโอ้โหมีอากาศนี่ร้อนต้องดื่มน้ำนะครับต้องดื่มน้ำให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมท่ามกลางอากาศร้อนจัดแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษด้วยขณะที่องค์การขออภัยครับองค์กรของอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติก็เตือนว่าคลื่นความร้อนรุนแรงเนี่ยส่งผลให้หลายพื้นที่มีอุณหภูมิที่สูงทำลายสถิติด้วยเรื่องทำลายสถิตินี้ไม่ต้องมาทำลายนะครับมันดีนะครับมันร้อนจริงๆส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพพี่น้องประชาชนแล้วก็ระบบนิเวศทั้งภาคเกษตรกรรมแล้วก็ภาคของแรงงานด้วยนะครับมันก็มีเรื่องของฟุตบอลโลกด้วยน้อยหลายวันที่ผ่านมานะทีมชาติสเปนเนี่ยเขาจะแข่งนะที่กรุงมาดริดเนี่ยเขายกเลิกเลยจริงๆเขาจะมีการถ่ายทอดสดนะครับที่บริเวณลานสาธารณะของเขาเนี่ยแต่ด้วยว่าอุณหภูมิมันสูงไงน
0: ะ
1: ก็เลยต้องยกเลิกการถ่ายทอดสดให้อยู่ในบ้านดูถ่ายทอดสดที่บ้านดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับชีวิตของเราก็จะสุขภาพดีไปด้วยอะไรอย่างนี้นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ของอุณหภูมิโลก
0: ไล่ๆกันด้วยนะญี่ปุ่นก็แผ่นดินไหวนะคะ
1: เมื่อวานนี
0: ้ถ้ามีผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญก็ระบุด้วยนะคะว่าเตือน after shock ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ที่ช็อกกว่านั้นเมื่อคืนนะคะหลายท่านตามข่าวว่าท่านนายกเนี่ยหลังจากไปเปิดงานนะคะไปเปิดงานที่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะให้ได้ติดตามกันแล้วเนี่ยนะคะท่านก็เมื่อคืนนะคะ
1: ไปไหนต่อฮะท่านขยันจริง
0: ท
1: ่
0: าน
1: ตรงนี
0: ้ไปตรวจค่ะเมื่อฟังลงไปสักห้าทุ่มกว่าเลยนะท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลค่ะไปตรวจเข้มกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะด้วยตัวเองเลยนะไปเช็คมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่เก็บไฟล์ผลสอบท้องถิ่นนะคะที่ห้องอธิบดีก่อนไปปารีสแล้วก็กำชับว่าห้ามเกิดไฟไหม้เด็ดขาดให้เตรียมรถน้ำดับเพลิงสแตน
1: บ
0: ายไว้ต่างๆตลอด24ชั่วโมงด้วย
1: ครับผมก็คือว่าที่พูดถึงเนี่ยนะครับเป็นที่เก็บหลักฐานทุกอย่างแล้วท่านเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยก็ไปกำชับกำชานะครับผู้ใต้บังคับบัญชาให้รอบคอบด
0: ู
1: แลเรื่องความปลอดภัยของเอกสารหลักฐานให้ดีอย่าให้เกิดการที่จะมีคนมาเข้าใจว่าทำลายเอกสารเด็ดขาด
0: ค่ะเจ้าหน้าที่ปภ.ก็ลุยเต็มที่คุมเข้มนะคะพูดถึงปภ.อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์ขจมาศเมื่อวานท่านก็ไปตรวจเยี่ยมสนามสอบเหมือนกัน
1: ค
0: ือ
1: ปภ.เขาเปิดสอบเหมือนกัน
0: เขาสอบปภ.นะคะเป็นการสอบบรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการแล้วก็ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานของปพ217อัตราคนสอบ 16,000 คนนะคะเยอะทีเดียวท่านก็ไปตรวจหลายแห่งนะคะสนามสอบเนี่ยมีทั้งที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนินมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อติดตามการสอบให้โปร่งใสปรากฏว่าไปตรวจเจอคนสวมสิทธิ์สอบราชการก็คือไม่ตรงปก
1: โกงอีกแล้ว
0: จับพิรุษตรวจอัตลักษณ์เจ้าหน้าที่บอกว่าเอ๊ะคนที่สมัครเนี่ยอายุ28แต่ทำไมที่มาหน้าไม่ตรงปกเลย
1: แล้วทำยังไง
0: เขาก็บอกว่าอ้างว่าไม่ตรงปกเพราะว่าใบสมัครสอบโน่นนี่นั่นป่วยเป็นโรคมะเร็งไปฉีดเคมีมาจึงทำให้หน้าเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ไม่ตัดใจเชื่อค่ะเห็นว่าไม่ตรงก็เลยไปตรวจสอบดูปรากฏว่าคนที่มาเนี่ยอายุ57ไม่ใช่ผู้สมัครสอบตัวจริงคือ28เจ้าหน้าที่ก็เลยส่งดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วท่านอธิบดีธีรพัฒน์ก็บอกว่าดำเนินการตามกฎหมายจะได้ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อ๋อนี่ก็คือมีการโกงสอบกันอีกแล้วอันนี้คือใช้การสอบผิดฝาผิดตัว
0: ผิดฝาผิดต
1: ัวคนหนึ่งแต่คนที่สมัครคนหนึ่ง
0: ใช่เพราะว่าผิดปกตินะคะไม่ตรงปกนั่นเองอ่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ภูเก็ตค่ะปรากฏว่ามีเรื่องคดีปลัดที่สอบกันใช่ไหมคะแล้วก็มีคลิปปลัดภูเก็ตโน่นนี่นั่นว่าเจ้าหน้าที่นะคะกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะจับกลุ่มนายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตนะคะเรื่องที่มีการสอบข้อที่จริงเรื่องของการโกงนี่แหละค่ะนะคะปรากฏว่าทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าเป็นคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมขณะที่กรมการปกครองยังคงดำเนินการสอบสวนทางวินัยคู่กันไปด้วยคือก่อนหน้านี้การสอบล่าช้าเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาใช้สิทธิลาราชการต่อเนื่องทางนี้ท่านก็เน้นย้ำว่าการส่งตัวกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่ต้นสังกัดไม่ได้หมายความว่าพ้นข้อกล่าวหาหรือเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ไปตามกรอบระยะเวลาการช่วยราชการและคาดว่าผลสอบของกรมการปกครองจะได้ข้อยุติโดยเร็วแล้วก็มีการเรียกร้องให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการสอบสวนเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ย้ำว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายไม่ผิดก็คือไม่ผิดนะคะส่วนก็มียืนยันว่าคดีปลัดภูเก็ตเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนั่นเอง
1: อะะให้จบเป็นเรื่องๆไปเลยนะครับก็คือคนที่สอบด้วยความสุจริตไม่ต้องกลัวเขาแยกแยะออกนะเขาแยกออกเป็นประเภทซึ่งตอนนี้ข้อมูลก็เหมือนที่น้องน้อยได้นำเรียนคุณผู้ชมพูดฟังไปเมื่อกี้ก็คือว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านก็ไปกำชับแล้วว่าเอกสารหลักฐานทุกอย่างที่ได้มาจากการสอบเก็บไว้ให้ดีนะครับมันจะมีผลกับการที่จะต้องแยกคัดด้วยว่าใครทำผิดใครทำถูกนะครับไม่อย่าไปตกใจก่อนในตอนนี้นะครับ
0: ค่ะ6:21 ไปตรวจสอบกันหน่อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะกทม.แล้วก็ทุกภาคส่วนเนี่ยเตรียมพร้อมในการเลือกตั้งวันนี้ที่จะมีขึ้น28 มิถุนายน 2569ทั้งเลือกผู้ว่านะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครรวมไปถึงเลือกนายกนะคะเมืองพัทยา
1: ด้วยวันนี้
0: นะคะเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยนะคะวันนี้พร้อมกันเลยตั้งแต่8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นล่าสุดไปดูในส่วนของกรุงเทพกันหน่อยทางด้านนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกทมท่านก็ได้พูดถึงความพร้อมในการเลือกตั้งวันนี้นะคะว่าทางด้านคุณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเตรียมพร้อมมาตรการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้นะคะซึ่งล่าสุดเมื่อวานก็มีการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งมอบให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีถึง 6,628 หน่วยเลือกตั้งกระจายพื้นที่ทั้ง50เขตนะคะควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนที่จะตกในวันนี้ด้วยนะคะที่ท่านก็บอกว่าตามข่าวจากกรมอุตุเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้เตรียมแผนเผชิญเหตุถ้าเกิดกรณีน้ำท่วมฉุกเฉินโดยให้สำนักการระบายน้ำค่ะร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตเตรียมพร้อมรับมือเพื่อป้องกันทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะทุกระบบเลยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็โดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่มีความเสี่ยงก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวางแผนการเดินทางนะคะวันนี้อาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์กันฝนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นร่มไม่ว่าจะเป็นชุดกันฝนต่างๆเพราะว่าพบว่าจะมีฝนตกสูงถึง 65% ของพื้นที่นะคะรวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าและสายไฟที่ต่อพ่วงไปยังหน่วยเลือกตั้งด้วยเนื่องจากอยู่ในช่วงฝนตกแล้วก็ย้ำนะคะสังเกตบัตร ของสีของบัตรเลือกตั้งด้วย
1: บ
0: ัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากรุงเทพบัตรสีชมพูเลือกสกนะคะ
1: ครับ
0: บัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก
1: ครับบัตรมี2สีนะอย่างงงนะครับสีเขียวนี่เลือกสมาชิกใช่ไหมอ๋อไม่ใช่สีเขียวนี่เลือกผู้ว่านะครับส่วนสีชมพูนี่เลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
0: เช่นกันนะคะเมืองพัทยาบัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยา
1: บ
0: ัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยา
1: เขาพยายามทำแยกสีแล้วก็ให้ตรงกับตำแหน่งด้วยไปที่ตำรวจกันสักนิดหนึ่งขณะที่พลตำรวจโทไตรรงผิวพันรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรเนี่ยนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยในการรักษาความสงบเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยนะครับรวมถึงสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาในวันนี้ด้วยซึ่งกกต.เนี่ยนะครับถ้าพูดถึงเนี่ยก็มีบทบาทมากเลยในช่วงนี้นะครับก็ได้ลงพื้นที่สังเกตการรับหีบและอุปกรณ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาด้วยนะครับก็ย้ำว่าทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมของศาลาว่าการเมืองพัทยาที่ห้องประชุมสภาตากสินเนี่ยนายสิทธิโชติอินทรวิเศษนะครับและก็นายอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยนายอิสราเจริญชาศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยาเนี่ยแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรีทั้งหมดและก็หน่วยเลือกตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมกันสังเกตการการรับหีบนะครับมอบนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ในการเลือกตั้งในวันนี้ซึ่งพันตำรวจตรีเดชพลก่อสมานนะครับก่อสมานขออภัยผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์พรรคการเมืองและการเลือกตั้งก็กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการพัฒนาผู้นำท้องถิ่นผู้นำการเมืองในระบบประชาธิปไตยรุ่นที่2ด้วยนะครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำในทุกภาคส่วนทั้งนักการเมืองผู้บริหารพรรคการเมืองภาครัฐเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประชาธิปไตยด้วยและก็นอกจากนี้นะครับผู้เข้ารับการอบรมก็ยังได้ศึกษาดูงานกระบวนการคือเมื่อวานเนี่ยนอกจากจะมีการขนหีบเลือกตั้งแล้วก็จะมีทีมนี้แหละเข้าไปสังเกตการด้วยนะสังเกตการเป็นเรื่องที่ดีนะก็จะได้รู้ว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะครับเขาต้องดูตั้งแต่กระบวนการรับมอบวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งการจัดเตรียมหน่วยเลือกตั้งไปจนถึงการลงคะแนนเสียงเพื่อให้มีการเรียนรู้กระบวนการเลือกตั้งที่ถูกต้องโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ด้วยนะครับซึ่งสำหรับการแจกจ่ายหีบและอุปกรณ์เลือกตั้งของเมืองพัทยาได้แบ่งเวลานะครับในการรับมอบของแต่ละเขตเลือกตั้งเพื่อลดความแออัดนะครับแล้วก็สับสนโดยเขต1เนี่ยรับตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 10:00 นเขต2เวลา 10:00 นถึง 12:00 นนะครับแล้วก็เขต3เนี่ย 13:00 นถึง 15:00 นส่วนเขตสุดท้ายเขต4ตั้งแต่เวลา 15:00 นถึงเวลา 17:00 นเมื่อวานนี้เรียบร้อยเป็นไปด้วยความราบรื่นนั่นเองเมื่อวานนี้ที่เมืองพัทยานะครับ
0: เมืองพัทยาก็ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนนะคะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาแล้วก็นายกเมืองพัทยาในวันนี้ที่หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่เพื่อร่วมกันเลือกผู้แทนแล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นมาพัฒนาเมืองพัทยาต่อไปนะกรุงเทพก็ย้ำนะคะว่าวันนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตก็ขอให้ผู้มีสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์กันนะคะที่หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อเตรียมตัวให้พร้อมใช้สิทธิให้ถูกต้องรู้ข้อห้ามตรวจสอบข้อมูลจากช่องทางราชการถ้าสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ค้นหาสถานที่เลือกตั้งได้นะคะง่ายๆเข้าไปพิมพ์ที่ www.leuktangkrungthep69 นี่พิมพ์เป็นภาษาไทยนะคะ
1: ตรงๆเลย
0: www.leuktangkrungthep69.com ก็จะชัดเลยนะคะว่าท่านมีสิทธิ์หน่วยไหนเลือกได้อะไรบ้างเพราะว่าใครที่ย้ายมากรุงเทพแล้วไม่ถึง1ปีไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะในส่วนของผู้ว่าแล้วก็สก.แต่ถ้าท่านอยู่ครบในเขตของในหน่วยเลือกตั้งในเขตเดิมที่ท่านอยู่เลือกผู้ว่าได้1ปีนะคะถ้าท่านมีชื่อใน1ปีนั้นเลือกได้แต่ถ้าท่านย้ายไปเขตอื่นแต่ไม่ครบนะคะไม่ครบกำหนดเนี่ยท่านจะไม่สามารถไปเลือกเขตใหม่ที่ท่านย้ายไปได้ท่านต้องกลับไป
1: เลือกเขตเดิม
0: นะคะแต่ยังไงก็ตามมีการแจ้งแล้วนะคะว่าคาดการว่าจะรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการประมาณสัก3 ทุ่มนะคะวันนี้
1: ครับผมและที่สำคัญย้ำสักนิดหนึ่งวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีการถ่ายทอดสดนะครับสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆในการเลือกตั้งในวันนี้ทั้งเมืองพัทยาและก็กรุงเทพมหานครด้วยโดยเริ่มตั้งแต่เวลาเท่าไหร่น้อย16:00 นใช่ไหมฮะ
0: ถึง
1: เว
0: ลา
1: 19:00 นสามารถติดตามแบบเรียลไทม์ได้เลยว่าแต่ละเขตเนี่ยมีความเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างแล้วก็เรามีนักวิชาการที่มาเข้าสายพูดคุยในวันนี้ด้วยนะครับหนึ่งในนั้นวันนี้ก็มีคุณน้อยนี่แหละคุณน้อยชัยศิลป์คนคล่องของเราเน
0: ี่
1: ย
0: เป็นเบื้องหลังครับ
1: เป็นเบื้องหลังนะครับ
0: วันนี้มีหลายท่าน
1: ข้อมูลให้ด้วย
0: ช่วง สี่โมงเย็นถึงห้าโมงเย็นเนี่ยรอบแรกเนี่ยเป็นนะคะทีมคุณวรรณชัยจิตที่วงกับคุณตะวันเขียววิจิตรนะคะหลังจากนั้นพอห้าโมงถึงหกโมงเย็นก็จะเป็นช่วงของคุณทรงพลคุณบุญมานะคะคุณทรงพลชูเวศคุณบุญมาสีมาศแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะก็จะเกาะติดกันติดตามได้ทั้ง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz FM 105 MHz AM 819 AM 891 kHz นะคะพร้อมกับหลายๆคลื่นที่อาจจะรับสัญญาณกันด้วยนะคะยังมีออนไลน์ทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเพจต่างๆเราก็พร้อมแชร์กัน
1: แล้ววันนี้น้องๆอยู่ช่วงไหน
0: ก็ช่วง 4:00 นถึง 5:00 นพร้อมกับทีมงานด้วย
1: คอยกำกับคอยดูแลนะครับทุกอย่างให้กับผู้ดำเนินการด้วย
0: นะคะอำนวยการโดยท่านผอ.ส้มวนิดาโคชเสนีนะคะผอ.น้องวิเลลักษณ์รุ่งสมัยแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะขณะที่กกต.เองก็ยืนยันความพร้อมนะคะในวันนี้ก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสประธานกกต.ก็ย้ำนะคะว่ากปน.ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็สั่งคุมเข้มการเลือกตั้งทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็พัทยาในวันนี้พร้อมกับเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งย้ำว่าตำรวจต้องวางตัวเป็นกลางนะคะแล้วก็อีกหลายๆประเด็นในช่วงตีคล้องร้องข่าวรออยู่แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปติดตามช่วงตีคล้องร้องข่าวนะคะเดี๋ยวกลับมาหลังจากนั้นกับข่าวยามเช้ากันต่อในช่วงท้ายค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
9: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
8: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับในวันนี้มาเริ่มต้นเรื่องแรกด้วยเรื่องดีๆครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยนำรายได้พัฒนามูลนิธิสอนอและสถานีอนามัยพระราชทาน92แห่งทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีพุทธภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยณวัดห้วยมงคลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับการจัดสร้างเหรียญในครั้งนี้ครับเป็นเหรียญที่ระลึกของมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีหรือมูลนิธิสอนอครับเพื่อจัดหารายได้ในการพัฒนาสอนอและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานีอนามัยพระราชทานรวม92แห่งทั่วประเทศครับตลอดจนงานของมูลนิธิยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการพี่น้องประชาชนครับทั้งนี้ครับมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีเป็นสถานีอนามัยต้นแบบครับทั้งด้านอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และคุณภาพการบริการเพื่อเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ห่างไกลครับพร้อมเสริมความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับกระทรวงพาณิชย์หารือกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมชู5นโยบายหลักเร่งด่วนพร้อมบูรณาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพ่อแม่พี่น้องครับมาดูกันที่เรื่องเศรษฐกิจกันบ้างครับโดยทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ร่วมหารือกับนายวิวัฒน์ไกรพิสิทธิ์กุลประธานคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาและคณะครับพร้อมรับฟังผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจโดยทางรองนายกสุภจีครับได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อน5นโยบายหลักที่มุ่งสร้างผลลัพธ์เชิงบวกอย่างรวดเร็วครับได้แก่การดูแลค่าครองชีพการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรการส่งเสริม SME การขยายการส่งออกและการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจครับขณะที่ฝากฝั่งของนายวิวัฒน์ครับได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จของกระทรวงพาณิชย์ในการบริหารจัดการราคาสินค้าเกษตรจนมีเสถียรภาพเป็นอย่างดีครับพร้อมยืนยันว่าทางคณะกรรมการนั้นยินดีที่จะบูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อร่วมกันต่อยอดนโยบายยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนคนไทยต่อไปนั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องของกระแสสกุตชี่กันบ้างครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีห่วงสกุตชี่ปลอมเริ่มระบาดเสี่ยงพบสารเคมีอันตรายปนเปื้อนสั่งสคบจับมือสมอเร่งตรวจสอบสินค้าไม่ได้มาตรฐานครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางนางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนั่นเองแหละครับเปิดเผยว่ามีการสั่งการให้สคบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยจากของเล่นประเภทสกุชชี่ซึ่งตอนนี้กำลังได้รับความนิยมนะครับซึ่งเป็นของเล่นเนื้อนุ่มสำหรับบีบคลายเครียดที่กำลังได้รับความนิยมนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของวัยรุ่นในกลุ่มเด็กและเยาวชนอาจจะมีกลุ่มผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกันนะครับหลังมีกระแสข่าวจากต่างประเทศว่าสินค้ากลุ่มนี้บางส่วนครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะรุ่นลอกเลียนแบบที่ไม่มียี่ห้อและไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนครับ ตรวจพบการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายเกินเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยจึงได้มอบหมายให้กับนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือครับที่ปรึกษารัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีและนายรณรงค์ พูนพิพัฒน์เลขาธิการสคบครับเพื่อจะร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับทั้งนี้การคุ้มครองความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนนั้นเป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลให้ความห่วงใยและกำชับทุกหน่วยงานให้ดูแลอย่างใกล้ชิดครับโดยเฉพาะสินค้าที่เด็กนั้นสามารถจะหยิบจับและใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะครับสานต่อนโยบายดังกล่าวด้วยการมอบหมายให้สคบยกระดับการตรวจสอบและแจ้งเตือนภัยของเล่นที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะนะครับคราวนี้ในกรณีของเล่นสกุชชี่นั้นได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับมาตรฐานของเล่นโดยตรงเลยครับเพื่อเฝ้าระวังและกวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานออกจากตลาดครับทั้งตลาดทั่วไปและช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับรวมไปถึงครับกำชับให้สคบนั้นทำงานเชิงรุกไม่รอให้เกิดความเสียหายกับลูกหลานของใครก่อนแล้วจึงตามแก้ของเล่นที่เด็กหยิบจับนะครับโดยเฉพาะหยิบบีบเล่นหรืออาจจะนำเข้าปากต้องปลอดภัยตั้งแต่ชิ้นแรกที่ถึงมือล่ะครับทั้งนี้ครับเมื่อใช้งานในครั้งแรกนั้นควรจะเช็ดทำความสะอาดก่อนใช้ทุกครั้งและเนื่องจากเนื้อสกุชชี่นั้นมีลักษณะเป็นรูพรุนนุ่มๆด้วยนะครับจึงสะสมฝุ่นและเชื้อโรคได้ง่ายควรจะต้องทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอและหากพบว่าเริ่มฉีกขาดเปื่อยยุ่ยหรือขึ้นราก็ควรจะทิ้งทันทีนะครับเพื่อป้องกันการแพร่และการติดเชื้อที่ผิวหนังครับที่สำคัญนะครับไม่ควรปล่อยให้เด็กเล็กๆนะครับเล่นตามลำพังต้องมีผู้ใหญ่ดูแลใกล้ชิดทุกครั้งครับทั้งนี้ครับผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าไม่ปลอดภัยหรือต้องการจะร้องเรียนนะครับสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือที่แอปพลิเคชัน OCPB Connectเว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องการสู้กับยาเสพติดกันบ้างครับประธานรัฐสภาประกาศสู้ยาเสพติด4มิติป้องกันบำบัดปราบปรามแก้กฎหมายเดินหน้าโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหาแบบบูรณาการครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายโสภณสารัมประธานรัฐสภากล่าวเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569นะครับว่าในฐานะที่เป็นประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ต่อสู้กับการแก้ปัญหายาเสพติดมากว่า 3-4 ปีต่อสู้กับเรื่องดังกล่าวทำให้ได้เห็นปัญหาและมีกระบวนการในการแก้ไข4มิติครับ 1. ป้องกันคือการป้องกันการเสพและเสพซ้ำโดยทำชุมชนให้เข้มแข็ง 2. ครับคือบำบัดหากเยาวชนติดยาเสพติดจะมีกระบวนการส่งบำบัดรักษาฟื้นฟู 3. คือปราบปรามครับกระบวนการปราบปรามและ 4. คือการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายครับซึ่งทางท่านประธานรัฐสภาก็กล่าวอีกนะครับว่าถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนของประเทศไทยนั้นจะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังอย่างเช่นโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการที่มีการดำเนินงานอยู่นั่นเองแหละครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาครับกระทรวงสาธารณสุขเองก็ปล่อยขบวนขนย้ายยาเสพติดของกลางเพื่อนำไปเผาทำลายครั้งที่61นะครับรวมแล้วกว่า77ตันนะครับจาก 54,097 คดีครับภายใต้ภารกิจBurn for better ภาวะนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าครับมีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยเข้มงวดตลอดเส้นทางจากกระทรวงสาธารณสุขถึงศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้นิคมอุตสาหกรรมบางปูครับซึ่งกระบวนการเผาทำลายด้วยอุณหภูมิสูงกว่า 1,200 องศาเซลเซียสแม้ทุกวันนี้แค่จะ40ยังร้อนมากๆเลยอันนี้เผา 1,200 องศาเซลเซียสแทบจะไม่เหลือเลยนะครับทำให้ไม่เหลือซากยาเสพติดครับที่จะกลับมาหมุนเวียนทำลายสังคมไทยอีกนั่นเองแหละครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปเรื่องกระแสท่องเที่ยวกันบ้างครับรัฐบาลเดินหน้า Thailand 365 days รับกระแสเที่ยวไทยแรงเร่งยกระดับสู่มาตรฐานโลก พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยนะครับว่าภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลมีการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 365 days หรือประเทศไทยท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเพื่อสร้างการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพครับสอดคล้องกับแนวโน้มความรับผิดชอบของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มองหาจุดหมายปลายทางซึ่งมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทั้งด้านธรรมชาติด้านวัฒนธรรมด้านอาหารการกินและประสบการณ์ท้องถิ่นครับทั้งนี้ครับข้อมูลจาก Agoda นะครับแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวระบุว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ครับประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเอเชียโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่หัวหินและชะอำครับซึ่งยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องขณะที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเขาใหญ่นครนายกหรือกาญจนบุรีได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นครับสะท้อนว่าประเทศไทยเรานั้นมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่และสามารถกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชนได้มากขึ้นครับทั้งนี้ครับรัฐบาลจะต่อยอดกระแสความนิยมดังกล่าวด้วยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับสินค้า GI ครับที่มีแต่ละท้องที่แต่ละจังหวัดรวมไปถึงสินค้าชุมชนครับอาหารวัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์ท้องถิ่นครับเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่พร้อมผลักดันการท่องเที่ยวมูลค่าสูงดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพให้เดินทางมาเที่ยวซ้ำให้มาพำนักนานขึ้นมาใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนั่นเองครับพี่น้องครับต่อกันที่เรื่องต่อไปสำหรับในวันนี้คือความสำคัญของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาครับกกต.ก็ยืนยันความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันนี้พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนวันนี้แล้วนะครับสำหรับการเลือกตั้งครับโดยกกต.ครับหรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาครับในวันนี้ครับอาทิตย์ที่28มิถุนายนพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสครับโดยเมื่อวานที่ผ่านมาครับทางว่าที่ร้อยตรีภาสกรศิริภักขยาพรรองเลขาธิการกกต.ครับแถลงยืนยันความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาครับโดยจะส่งวัสดุอุปกรณ์ไปยังหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร 6,628 หน่วยและพัทยาอีก133หน่วยเรียบร้อยครับพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้เตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับสำหรับการลงคะแนนในกทม.ครับผู้มีสิทธิ์นั้น 4,400,000 คนจะใช้บัตรสีเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบัตรสีชมพูครับเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าเลือกสก.นั่นเองครับโดยกากบาทได้เพียง1หมายเลขครับเช่นเดียวกับที่เมืองพัทยาครับผู้มีสิทธิ์นั้น 80,000 คนบัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยากากบาทได้1หมายเลขครับส่วนบัตรสีชมพูครับเลือกสมาชิกเมืองพัทยาไม่เกิน6หมายเลขครับทั้งนี้ครับกกต.ได้เน้นย้ำข้อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยห้ามหาเสียงทุกรูปแบบนะครับตั้งแต่เวลา 6 โมงเย็นของเมื่อวานที่ผ่านมาแล้วครับห้ามจัดเตรียมรถรับส่งฟรีห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงและเตือนนายจ้างนะครับห้ามขัดขวางการไปใช้สิทธิ์ของลูกจ้างเด็ดขาดเลยนะครับนอกจากนี้ครับทางกกต.นั้นขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนครับร่วมกันออกมาสังเกตการบรรยากาศการลงคะแนนและการนับคะแนนครับณหน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านท่านครับเพื่อช่วยการตรวจสอบความโปร่งใสหากพบความผิดปกตินะครับสามารถจะทักท้วงต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ทันทีเลยครับทั้งนี้ครับประชาชนสามารถจะไปใช้สิทธิ์ได้นะครับในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้าถึงเวลา 5 โมงเย็นครับเพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนนะครับย้ำนะครับว่าใครบัตรหมดอายุก็ยังใช้ได้อยู่ครับหรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ครับหรือหลักฐานแสดงตนนะครับทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นแอปพลิเคชันไทยดีอันนี้ก็ใช้ได้ครับหรือใบขับขี่ดิจิทัลก็ไปแสดงได้นะครับสามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันสามารถโหวต BKK โหวตหรือแอปพลิเคชันทางรัฐนั่นเองครับแล้วมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาครับมาต่อกันที่เรื่องการเลือกตั้งอีกสักหน่อยแล้วกันครับ ประธานกกต.ย้ำกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ปฏิบัติหน้าที่โปร่งใสไร้ข้อผิดพลาดคาดทราบผลคะแนนไม่เป็นทางการ3ทุ่มพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับประธานกรรมการการเลือกตั้งนะครับนายณรงค์กลั่นวารินได้กำชับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งครับหรือกปน.ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อจะลดข้อผิดพลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนครับขอให้ยึดหลักความถูกต้องและไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับสำหรับการรายงานผลการเลือกตั้งคาดว่านะครับจะทราบผลอย่างเป็นทางการภายใน3ทุ่มของวันนี้แหละครับทั้งนี้ครับตั้งเป้าหมายผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้ครับร้อยละ70ครับนอกจากนี้ครับได้เน้นย้ำให้ผู้สมัครทุกคนนั้นปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการซื้อเสียงห้ามเด็ดขาดซึ่งมีโทษทั้งทางอาญานะครับและหากพบการกระทำผิดก็จะมีวินิจฉัยลงโทษขั้นสูงสุดคือการตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา20ปีด้วยครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องการเลือกตั้งครับผบตร.สั่งคุมเข้มเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและพัทยาในวันนี้เข้มงวดบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งย้ำตำรวจต้องวางตัวเป็นกลางพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพและนายกเมืองพัทยาครับพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเปิดเผยครับว่าทางพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรท่านผบตร.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยสำหรับในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาครับซึ่งจะมีขึ้นในวันนี้ครับรวมถึงมีการมอบหมายให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่นั้นปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับหากเกิดเหตุการณ์สำคัญหรือพบการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้รายงานต่อศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยทันทีครับพร้อมกันนี้ครับกำชับเจ้าหน้าที่ทุกนายให้วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจะเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเลือกตั้งให้พี่น้องประชาชนครับให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้ครับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นขอความร่วมมือประชาชนครับหากพบเห็นหรือมีเบาะแสการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการลักลอบจำหน่ายสุราในเวลาห้ามขายหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถแจ้งได้ครับที่สายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงครับปิดท้ายในวันนี้ครับกับเรื่องของการเป็นเจ้าภาพ IMF กระทรวงการคลังจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ด้านพิธีการต้อนรับเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่24และ25มิถุนายนที่ผ่านมานั้นกระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับจัดการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านพิธีการต้อนรับสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับจากหน่วยงานต่างๆกว่า9แห่งและในการอบรมในครั้งนี้พี่น้องประชาชนครับได้รับเกียรติจากวิทยากรจากกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศมาบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ด้านพิธีการต้อนรับครับครอบคลุมทั้งด้านหลักพิธีการทูตสำหรับการต้อนรับบุคคลสำคัญต่างประเทศการจัดการประชุมระหว่างประเทศมารยาทสากลการประสานงานระหว่างประเทศและการพัฒนาทักษะการสื่อสารในเวทีนานาชาติครับรวมไปถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งเรื่องนี้ครับนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพที่ดีครับในการประชุมระดับโลกของไทยในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งนี่เป็นครั้งที่2นะครับในรอบ35ปีที่เราได้เป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกแบบนี้ครับ สำหรับวันนี้ครับตีคองร้องข่าวและผมพฤทธิ์แก้วพิบูลทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: านนำคณะลงพื้นที่ที่ศูนย์สงเคราะห์บ้านเกาะแก้วรวมใจรักอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมเป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาอุตสาหกรรมรวมใจเติมสุขทุกช่วงวัยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะซึ่งกิจกรรมเมื่อวานนี้นะคะมีการน้อมนำพระราชปณิธานเราทำความดีด้วยหัวใจมาสานต่อภารกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมุ่งดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุนะคะเด็กเล็กซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านก็ได้กล่าวชื่นชมพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาที่มาร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมแซมอาคารสถานที่แล้วก็มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือและกำลังใจสะท้อนถึงพลังความสามัคคีที่พร้อมผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมเติบโตเคียงคู่ชุมชนและร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ
1: ครับผมไปที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างครับเป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับของคุณครูเขานะครับก็คือเขามีโครงการในไทยแลนด์ซีโร่ดรอปเอาท์เครดิตแบงค์ลดภาระครูเดินหน้าพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเลยเมื่อวานนี้ครับนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.นี่แหละครับท่านก็บอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานด้านการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่ด้วยนะครับพร้อมเน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ซีโร่ดรอปเอาโดยขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันค้นหาและดึงเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษากลับเข้ามาสู่การศึกษานะครับกลับเข้ามาสู่ระบบผ่านรูปแบบการศึกษาที่หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบของเอกชนและก็อาชีวศึกษาด้วยเพื่อให้เยาวชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่เหมาะสมจนถึงระดับสูงสุดตามศักยภาพในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับในภาคใต้ชายแดนภาคใต้
0: ศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมนายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.นะคะเมื่อวานท่านก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนองค์การมหาชนที่นครราชสีมาด้วยมีการส่งมอบเครื่องกรองฝุ่น PM 2.5 ผลงานวิจัยไทยนะคะสนับสนุนพม.ดูแลกลุ่มเปราะบางขณะที่ที่โคราชเหมือนกันค่ะนะคะทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรก็นะคะลงพื้นที่ไปตรวจราชการที่อำเภอโนนสูงอ่างเก็บน้ำบึงรีตำบลหนองไข่น้ำอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะนายวัชรพลขาวขำท่านก็สนับสนุนบริหารจัดการน้ำลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรด้วยค่ะ
1: ครับย้ำกันตรงนี้สุดท้ายหน่อยน้อยๆวันนี้เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
0: ใช่
1: บัตรสีเขียวเลือก
0: บัตรสีเขียวเลือกผู้ว่านะคะบัตรสีชมพูเลือกสกบัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาม
1: ีข้อห้ามนิดนึงนะครับเข้าคูหาเลือกตั้งงดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งนะครับห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยและขอให้ทำเครื่องหมายลงคะแนนให้ถูกต้องก็คือกากบาทนะครับเพื่อรักษาความสุจริตโปร่งใสและความเป็นธรรมด้วยหลังปิดหีบเลือกตั้งทำไงบ้างน้อยหลังปิดหีบเลือกตั้งเนี่ยตั้งแต่เวลา 17:00 น.พี่น้องประชาชนติดตามการนับคะแนนได้ทางช่องทางของทางการและใช้วิจารณญาณนะครับในการพิจารณาข้อมูลทางออนไลน์ห้ามเข้าไปในคูหาอีกด้วยนะ
0: คะแล้วก็ติดตามสวทรายการพิเศษด้วยอีกนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็ลงพื้นที่นครพนมขณะที่นางสุขสมรวยวรรธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดงานโครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟที่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้วันนี้โอท็อปมิดเยียร์วันสุดท้ายนะคะที่เมืองทองธานีไปอุดหนุนกัน
1: ไปเลือกตั้งก่อนแล้วก็ไปเที่ยวกัน
0: ค่ะนะคะติดตามกันแล้วก็รัฐมนตรีช่วยคมนาคมนายสันเพชรบุญยามณีก็จะลงพื้นที่ภูเก็ตด้วยในวันนี้นะคะติดตามกันค่ะ
1: วัน
0: น
1: ี้หมดแล้ว
0: ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้อง

ประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาวันนี้อย่างเต็มที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่14จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้
1: อิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารที่เชื่อมโยงกับสหรัฐในบาเรนเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้วยการป้องกันชายฝั่งของอิหร่านสโมสรเอแบร์โอมิยะอาดิจาเปิดตัวสุพนัทเหมือนตาตัวรุกทีมชาติไทยไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาวันนี้อย่างเต็มที่และเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใส
2: ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงยืนยันความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยได้จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ไปยังหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร 6,628 หน่วยและพัทยา133หน่วยเรียบร้อยแล้วพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการลงคะแนนในกรุงเทพมหานครผู้มีสิทธิ์ 4,400,000 คนจะใช้บัตรเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.โดยกากบาทได้เพียง1หมายเลขเช่นเดียวกับเมืองพัทยาผู้มีสิทธิ์ 80,000 คนจะใช้บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยากากบาทได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาหรือสม.ไม่เกิน6หมายเลขทั้งนี้กกต.ได้เน้นย้ำข้อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยห้ามหาเสียงทุกรูปแบบตั้งแต่เวลา 18:00 น.ของวันก่อนเลือกตั้งห้ามจัดเตรียมรถรับส่งฟรีห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงและเตือนนายจ้างห้ามขัดขวางการไปใช้สิทธิ์ของลูกจ้างเด็ดขาดนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนร่วมออกมาสังเกตการบรรยากาศการลงคะแนนและการนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งเพื่อช่วยกันตรวจสอบความโปร่งใสหากพบความผิดปกติสามารถทักท้วงต่อคณะกรรมการประจำหน่วยได้ทันทีทั้งนี้ประชาชนสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้หรือหลักฐานแสดงตนทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นแอปพลิเคชันไทยดีหรือใบขับขี่ดิจิทัลไปแสดงซึ่งสามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote BKK Vote หรือแอปพลิเคชันทางรัฐ
3: นอกจากเรื่องของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะครับขอให้ท่านช่วยกันออกมาสังเกตการเลือกตั้งครับท่านมีสิทธิ์ที่จะสังเกตกระบวนการเลือกตั้ง